รรมทั้งหลายเป็นสุขในโลกความนำอัสมิมานะให้หมดได้เป็นสุขอย่างยิ่งผู้รู้ได้กล่าวว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดคือชีวิตที่ดีที่สุดเพราะเป็นชีวิตที่สุขสงบสันโดษมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกสงบระงับจากกิเลสอาสวะไม่มีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่มีมานะถือตัวหรือเอาตัวไปเปรียบกับใครแต่มีความพึงพอใจในตัวเอง

ก็ได้มาถึงที่พำนักของพระบรมศาสดาแล้วก็ได้ฟังธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและก็เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมาส่วนมหาวาสิกาที่ได้บรรลุธรรมเพราะยักษ์ก็มีเช่นมหาวาสิกาชื่อกาลีแห่งกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นเป็นวันนักสัตว์ในคราวอาสาฬหะมหาวาสิกาได้ขึ้นไปบนปราสาทเปิดหน้าต่างยืนรับลม

มาเป็นพระอรหันต์ท่านก็เกือบจะลาสิกขาไปแล้วคือท่านเป็นผู้มีบุญได้บำเพ็ญตั้งแต่ยังยาวในครั้งที่ท่านยังเป็นสมณเณรน้อยอยู่ก็น่ารักได้ประพฤติวัดปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนสหธรรมิกแต่พอท่านเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นความรู้สึกนึกคิดจิตใจก็เปลี่ยนไปเพราะฮอร์โมนในร่างกายมันกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดยินดีพอเป็นสมณเณรโตก็อยากจะลาสิกขาไปมีครอบครัวแบบชาวโลกมารดาในอดีตของท่านซึ่งเป็นยักษ์ที่ตามปกป้องคุ้มครองท่านอยู่พอทราบว่าท่านคิดจะลาสิกขาจึงหาวิธีการที่จะทำให้ท่านกลับใจวันหนึ่งขณะที่ท่านไปบิณฑบาตท่านก็แวะไปที่บ้านของโยมมารดาในปัจจุบันซึ่งท่านก็เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวและก็ได้บอกกับมารดาว่าอยากจะลาสิกขาท่านใดนั้นยักษ์มารดาในอดีตก็ได้เข้าสิงร่างสามเณรได้บีบคอสามเณรจนหน้าเขียวน้ำลายฟูมปากเหมือนคนชักจะตายแต่ที่ทำไปก็เพราะรักลูกเณรไม่อยากให้ลาสิกขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายอะไรฝ่ายมารดาในปัจจุบันก็ตกใจที่เห็นลูกเป็นอย่างนั้นทันใดนั้นนามเสียงของสมณเณรก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงของยักษ์มารดาที่เป็นมนุษย์ก็ร้องไห้เพราะสงสารลูกสมณเณรจึงบอกกับยักษ์ว่าธรรมดาน่ะผู้ประพฤติธรรมมีศีลทั้งยักษ์และนาคครุฑคนทันตลอดจนถวยเทพพยดาต้องลงรักษาไม่ใช่หรือแม้ตัวดิฉันก็มีศีลรักษาอุโบสถศีลมาตลอดทุกปักสม่ำเสมอไม่เคยขาดเลยทำไมท่านถึงมาประพฤติเช่นนี้ยักษ์ก็บอกว่าก็สมณเณรนั่นแหละที่ประพฤติผิดเราโทยเทพจึงเสียใจและไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ่งสักพักหนึ่งยักษ์ก็ออกจากร่างสมณเณรก็กลับคืนเป็นปกติแล้วก็แปลกใจที่ได้เห็นมารดาร้องไห้ต่อหน้าจึงถามมารดาว่าเกิดอะไรขึ้นมารดาก็บอกว่ายักษ์ได้เข้าสิงลูกเพราะความประพฤติไม่สมกับที่เป็นสมณเณรมีใจคิดจะลาสิกขาแม้บวชอยู่ต่อไปก็จะเหมือนคนที่ตายไปแล้วสมณเณรซึ่งอันที่จริงท่านก็มีบุญเก่ามากแต่ว่าวัยนี้ถูกกิเลสคือราคะความกำหนัดยินดีมาครอบงำชั่วขณะพอเห็นมารดาร่ำให้ก็เกิดความสงสารแล้วก็เกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมาในใจดวงใจที่เคยมืดก็พลันสว่างขึ้นท่านก็รับปากยืนยันกับโยมมารดาว่าจะไม่ลาสิกขาแล้วต่อมาเมื่อท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อดีตยักษ์มารดาพร้อมด้วยเหล่าทวยเทพเทวาก็ยินดีปรีดาอนุโมทนาสาธุการกับท่านปลื้มปีติไปกับท่านด้วยที่ท่านได้สำเร็จกิจอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญเลิศให้กับสรรพสัตว์
และเป็นอายุพระพุทธ

ศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการกระทำทุกอย่างของตัวเราไม่ว่าจะในทางความคิดคำพูดหรือการกระทำล้วนมีผลกระทบต่อมนุษย์อมนุษย์และทวยเทพทั้งหลายเราจะคิดว่าเรื่องของเราคนอื่นไม่เกี่ยวหรือเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ไม่ได้เป็นหนักใจใครความคิดอย่างนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะจ๊ะเพียงแค่ความคิดหรือความรู้สึกเล็กๆที่ออกจากจิตใจแต่ว่ามีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ไปไกลถึงดวงดาวทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ถึงได้กล่าวว่าเด็ดใบไม้สะเทือนถึงดวงดาวฉะนั้นในคราวที่เราจะคิดพูดทำอะไรก็ตามต้องตรองให้ดีเสียก่อนนะจ๊ะกลั่นกรองให้ดีอย่าให้ใครต้องมาเสียใจเพราะเราทุกอย่างที่ออกจากกายวาจาใจเราต้องสะอาดบริสุทธิ์ดีงามให้ทั้งมนุษย์และเทวาได้ชื่นชมได้รับความสุขได้บุญกุศลรวมไปถึงได้เข้าถึงธรรมด้วยซึ่งตัวเราก็ต้องขยันปฏิบัติธรรมะให้เข้าถึงธรรมด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: สชาติชาดก
1: เรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่200
0: จากตอนที่แล้วเมื่อพระราชาได้ทรงทราบฐานะที่แท้จริงของพระจุลนีราชกุมารแล้วทรงเชื่อมั่นว่าอีกไม่ช้าเจ้าชายจุลนีนี้นะก็จะต้องกลับไปครองกรุงปัญจาลนครในอนาคตอย่างแน่นอนข้าวเธอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอภิเษกเจ้าชายจุลนีกับพระราชธิดาอย่างสมพระเกียรตินับแต่นั้นมาแม้เจ้าชายจุลนีจะเสด็จกลับไปครองบัลลังก์แห่งปัญจาลนครแล้วก็ตามพระนางนันทาเทวีก็ยังคงติดตามพระสวามีดุจดังพระฉายาที่มีอาจพลาดจากกันเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงได้ทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าพระนางนันทาเทวีน่ะทรงมีโทษอะไรเหตุใดพระองค์จึงทรงคิดจะประทานพระนางให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สองพระเจ้าจุลนีก็ตรัสตอบตรงๆว่าพระแม่เจ้าโทษของนันทาน่ะคือนางมักขอสิ่งที่ไม่น่าจะขอในเวลาที่ไม่ควรขอเลยทำให้ฉันลำบากใจไม่เว้นวายเพราะโทษนี้แหละถ้าผีเสื้อน้ำจะบังคับให้ฉันส่งคนให้มันอีกเนี่ยฉันก็จะให้นันทาเทวีนี่แหละพระแม่เพรีทูลถามต่อไปว่าขอถวายพระพรติคินมนตรีพระอนุชาของมหาบพิตรทรงมีอุปการคุณกับมหาบพิตรไม่น้อยเลยอาตมาจึงใคร่จะทราบเหตุผลของมหาบพิตรว่ามหาบพิตรเห็นโทษอะไรเหตุใดถึงทรงดำริว่าจะพระราชทานพระอนุชาให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สามขอถวายพระพรเหตุที่พระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีดังนี้ก็ด้วยปรารถนาจะให้ท้าวเธอทรงอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่พระอนุชาติขินมนตรีสามารถประหารฉัพพิพรามผู้ทรยศแล้วนำราชสมบัติแห่งปัญจาละ

มาถวายคืนแด่เจ้าชายจุลนีซึ่งมีเรื่องเล่าต่อเนื่องจากคำถามข้อที่แล้วดังนี้กล่าวถึงพระนางสลากเทวีภายหลังจากที่พระนางฝากพ่อครัวให้นำพระกุมารจุลนีหนีไปยังแคว้นอื่นด้วยอุบายนั้นแล้วต่อมาไม่นานพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งฉัพพิพราหมณ์ไม่ได้ล่วงรู้มาก่อนเลยว่าพระเทวีน่ะทรงพระครรภ์กับพระเจ้ามหาจุลนีอยู่ก่อนแล้วจึงสำคัญผิดคิดว่าพระติขินกุมารที่เพิ่งประสูตินั้นเป็นโอรสของตนจึงให้การบำรุงเลี้ยงดูอย่างดีและหมายมั่นว่าราชกุมารนี้แหละจะเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อไปแม้ติขินกุมารเองก็สำคัญมั่นในพระทัยว่าฉัพพิพราหมณ์เป็นพระราชบิดาของพระองค์จึงทรงปฏิบัติราชกิจด้วยความจงรักภักดีต่อฉัพพิพราหมณ์พระติขินกุมารได้ศึกษาศิลปวิทยาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งสันทัดจัดเจนในวิชาการรบและการปกครองนำความปราโมทย์มาให้แก่ฉัพพิพราหมณ์เป็นอย่างมากจนถึงกับมอบพระขันชนิดพิเศษให้แก่ราชกุมารเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับพระองค์แม้ในขณะเข้าเฝ้าก็สามารถนำพระขันนั้นติดตัวไปด้วยในจำนวนอำมาตย์ที่รับใช้อยู่ในราชสำนักของฉัพพิพราหมณ์นั้นยังมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งยังมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์กษัตริย์จุลนีเสมอมาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งได้เห็นการกระทำของฉัพพิพราหมณ์ที่พยายามเกลี้ยกล่อมบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายให้หันมาพักดีต่อตนด้วยการเอาทรัพย์เข้าล่อก็ยิ่งโหมกระพือความรู้สึกอยากจะแก้แค้นฉัพพิพราหมณ์ให้เพิ่มมากขึ้นจึงได้คอยหาทางกำจัดฉัพพิพราหมณ์ผู้ทรยศตลอดมาหลังจากที่ได้เก็บงำความลับในวังมานานหลายสิบปีอำมาตย์ผู้ใหญ่ท่านนี้เห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระติขินกุมารจะได้ทราบความจริงทั้งหมดสักทีดังนั้นจึงได้ขอเข้าเฝ้าเป็นการเฉพาะแล้วทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบตอนแรกพระกุมารก็ยังทรงฉงนพระทัยจึงตรัสซักไซ้ไล่เลียงจนกระทั่งมั่นพระทัยว่าเรื่องที่อมาตย์กราบทูลนั้นเป็นความจริงครั้นทรงทราบดังนี้แล้วจากความเคารพรักที่มีต่อฉัพพิพราหมณ์ในฐานะพระราชบิดาก็กลับกลายมาเป็นความแค้นสุดขีดพระกุมารทรงกล้ำกลืนพระทัยยิ่งนักรับสั่งด้วยเสียงสั่นระรัวว่าขอบใจในความภักดีของท่านมากตอนนี้น่ะปล่อยให้มันเสพสดไปก่อนอีกไม่ช้านานเท่าใดหรอกมันก็จะได้ลิ้มรสความตายที่สาสมกับความผิดของมันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งติขินราชกุมารเจริญวัยขึ้นก็ทรงดำริในพระทัยเสมอว่าเราจะต้องหาทางประหารฉัพพิพราหมณ์ให้สำเร็จด้วยอุบายที่แนบเนียนที่สุดกระทั่งเช้าวันหนึ่งก่อนที่จะเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงพระติขินราชกุมารก็ทรงประทานพระแสงขันให้กับมหาดเล็กคนสนิทจากนั้นก็ออก

ออกอุบายให้มหาดเล็กอีกคนหนึ่งพยายามหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับมหาดเล็กคนสนิทซึ่งเป็นผู้อัญเชิญพระขันนั้นเมื่อมหาดเล็กผู้อัญเชิญพระขันมาถึงประตูท้องพระโรงก็ถูกมหาดเล็กที่ยืนอยู่ใกล้ประตูขวางทางไว้พลางกล่าวว่าพระขันของเราน่ะหายไปไหนขอเราดูพระขันที่ท่านถือมาหน่อยสิทำไมช่างคล้ายกับของเราเหลือเกินมหาดเล็กคนสนิทรีบปฏิเสธว่าไม่ได้หรอกพระขันนี้น่ะเป็นของพระกุมารติขินะต่างหากเท้าเธอน่ะทรงประทานให้เราอัญเชิญมามหาดเล็กที่ยืนอยู่หน้าประตูก็โต้ว่าอะไรกันทุกครั้งพระองค์ก็ทรงนำมาเองไม่ใช่หรือไม่เห็นจะต้องมีใครอัญเชิญเลยเนี่ยอย่ามัวชักช้าอยู่เลยไหนเอามาให้เราดูหน่อยสิไม่ได้นี่น่ะเป็นพระขันของเจ้าชายจริงๆเราไม่ได้ขโมยของเจ้ามหาดเล็กผู้อัญเชิญพระขันรีบแย้งอย่างไม่สบอารมณ์ในที่สุดมหาดเล็กทั้งสองก็เริ่มวิวาทกันจนเสียงดังลั่นได้ยินไปถึงในท้องพระโรงติขินะราชกุมารสดับเสียงนั้นแล้วก็รับสั่งให้ราชบุรุษออกไปตรวจดูราชบุรุษทราบความแล้วก็รีบกลับมารายงานให้พระกุมารทราบขณะนั้นฉัพพิพรามจึงหันไปถามพระกุมารว่านั่นมันเรื่องอะไรกันลูกพระกุมารจึงกราบทูลว่าพระแสงขันที่เสด็จพ่อโปรดพระราชทานแก่หม่อมฉันบัดนี้มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของพระเจ้าค่ะลูกพูดอะไรกันมีอย่างที่ไหนล่ะพ่อจะเอาของคนอื่นมาให้เจ้าน่ะไหนเอามาให้พ่อดูสิพ่อจำพระขันนั่นได้ฉัพพิพรามสั่งติขินะราชกุมารจึงให้ราชบุรุษอัญเชิญพระขันมาแล้วพระกุมารก็ค่อยๆชักพระขันนั้นออกจากฝักถือเข้าไปใกล้ฉัพพิพรามทำทีว่าจะแสดงให้ดูเมื่อเห็นฉัพพิพรามก้มศีรษะลงมาเพื่อจะตรวจดูพระขันนั้นพระราชกุมารก็มิได้ทรงรอช้ารีบฉวยโอกาสนั้นตัดศีรษะฉัพพิพรามด้วยการฟันฉับเดียวศีรษะของฉัพพิพรามก็หลุดลงจากบ่ากลิ้งไปมาอยู่แทบพระบาทของพระกุมารนั่นเองในที่สุดทรราชแห่งปัญจาลนครก็ถึงกาลอวสานด้วยคมพระขันของตนเองภายหลังประหารฉัพพิพรามสำเร็จแล้วติขินะราชกุมารทรงสั่งให้ราชบุรุษนำร่างของฉัพพิพรามออกไปให้พ้นท้องพระโรงแล้วชำระท้องพระโรงให้สะอาดดังเดิมตลอดทั้งพระนครก็ให้ประดับประดาอย่างงดงามเพื่อประกาศข่าวดีว่าบัดนี้จอมทรราชผู้ล้มล้างบัลลังก์ของพระราชบิดามหาจุลนีได้ถูกประหารสิ้นชีพแล้วเวลานั้นอำมาตย์ทั้งหลายต่างลงความเห็นว่าจะถวายพระราชบัลลังก์แห่งปัญจาลนครคืนให้แก่พระติขินกุมารส่วนว่าพระติขินกุมารนั้นจะรับตำแหน่งนี้หรือไม่แล้วทำไมพระเจ้าจุลนีถึงได้มาปกครองเมืองปัญจาละแทนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม

ุณแม่น่ะเคยมีสามีมาแล้วและมีบุตรกับสามีเก่า4คนแต่พระสามีเก่าของแม่น่ะเป็นคนเจ้าชู้ท่านเลยหนีมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้มาเจอคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนหน้าตาดีดีอายุก็อ่อนกว่าคุณแม่ถึง11ปีตอนที่ท่านทั้งสองพบรักกันน่ะคุณแม่อายุ30ปี30ยังแจ๋วส่วนคุณพ่อน่าอายุ19ปีแต่คุณพ่อรักคุณแม่

เล่นไพ่เล่นหวยและสูบบุหรี่คุณแม่สูบมาตั้งแต่สาวสาวขนาดนอนป่วยเป็นมะเร็งในมดลูกท่านก็ยังสูบบุหรี่อยู่ก็เรียกว่าเป็นลูกค้าถาวรจนเสียชีวิตลงอายุได้73ปีส่วนคุณพ่อก็ชอบดื่มเหล้าหลังจากเลิกงานถ้าบอกทำให้หายเมื่อยและเจริญอาหารถ้าดื่มแล้วก็เข้านอนไม่ได้เมาอารวาสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจโลหิตอยู่ได้66ปีตัวลูกเองตอนเด็กๆ เคยเป็นเด็กเรียนเก่งอยู่ห้องคิงแต่พอเรียนชั้นมัธยมต้นการเรียนลูกก็แย่ลงสอบเข้าเรียนต่อที่อื่นไม่ได้คุณพ่อกับแม่ก็เลยเข้าเรียนในโรงเรียนพาณิชย์ลูกคบเพื่อนไม่ดีเลยเรียนไม่จบเพราะว่าจบหลักสูตรนี้ก่อนจนโรงเรียนก็ให้ออกจากโรงเรียนเลยคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงจบหลักสูตรนี้แต่เด็กก็ตายเมื่ออายุได้3เดือนค่ะ

เอาบินไปถึงกรุงเอเธนประเทศกรีซเธอก็เอาพาสปอร์ตและตั๋วของวิ่งลูกไปเก็บแล้วบอกว่าตอนนี้พวกเธอจะต้องซ้อมเต้นรำแล้วต้องไปขอดื่มกับแขกที่มาเที่ยวในบาร์ด้วยลูกก็ทำหน้างงๆพี่คนหนึ่งก็ถามลูกว่าน้องออกมาเมืองนอกกี่ครั้งแล้วลูกก็บอกเพิ่งจะออกมาเป็นครั้งแรกค่ะเธอบอกว่าถูกหลอกแล้วแหละลูกจึงคิดวางแผนหนีแล้วก็หนีได้สำเร็จในลูกหนีก็ไปประเทศตุรกีแล้วต่อไปยังเกาะไซปรัส

ดังนั้นเงินบำนาญที่สามีได้รับก็ต้องนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาลนี่ดูชีวิตมนุษย์เห็นไหมจ๊ะลูกจึงต้องออกไปทำงานหาเงินเองทีนี้ในระหว่างที่สามีลูกนอนป่วยอยู่นี่สิก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตลูกเขาได้มาเที่ยวแล้วก็ดื่มในบาร์ที่ลูกทำงานเป็นประจำแล้ววันหนึ่งเขาก็ดียื่นข้อเสนอให้ลูกเลิกทำงานกลางคืนโดยเสนอเงินเดือนเดือนละเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ 56,000 บาทขอเพียงให้ลูกได้ดูแลบ้านให้สะอาดอยู่เป็นเพื่อนเขาและคอยดูแลเขาด้วยลูกบอกเขาว่าลูกมีสามีแล้วเดี๋ยวนี้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลประจำเขาบอกไม่เชื่อเขาไม่เชื่อลูกก็บอกงี้เราไปด้วยกันดีกว่าก็เลยชวนเขาไปเยี่ยมสามีด้วยกันจนเขาแน่ใจว่าลูกมีสามีจริงๆแต่อย่างไรก็ตามชายคนใหม่เขาก็ไม่ยอมเลิกลงความตั้งใจเดิมเขาก็ไปอีกในที่สุดลูกจึงตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของเขาเห็นไหมล่ะแล้วก็เที่ยวกลางคืนแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเขาทำงานบ้านดูแลเขาทำตัวให้เขารักคือทำไงก็ได้ให้เขารักโดยคิดเสมอว่าเขาเป็นนายจ้างของเราอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าฉันรักเธออยากขอแต่งงานกับเธอด้วยแต่ลูกปฏิเสธทันทีเพราะลูกทิ้งสามีลูกไม่ได้แต่อนิจจาลูกทำงานเขาได้เพียง3ปีเขาก็จากลูกไปด้วยโรคหัวใจวายแต่พร้อมกับทิ้งเงินก้อนหนึ่งไว้ให้ลูกต่อมาทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าสามีของลูกอาการทรุดหนักมากขอให้ลูกทำใจลูกก็ทำใจให้อยู่ในบุญพอลูกได้ดู DMC เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันพบคุณครูไม่ใหญ่แล้วแต่ลูกก็ยังไม่พร้อมที่จะให้สามีจากไปถึงตัดสินใจช่วยสามีอย่างถูกหลักวิชาทันทีในการสร้างและทำกายจำตัวจารึกชื่อสามีหนึ่งองค์แล้วก็ได้อีก2วันต่อมาคุณหมอบอกสามีของลูกมีอาการดีขึ้นให้มารับตัวกลับไปได้แล้วหลังจากนั้นลูกก็ได้นำรูปองค์พระใส่กรอบแล้วก็เอาไปแขวนไว้ที่ห้องเขาทุกครั้งที่ลูกไปเยี่ยมลูกก็จะบอกเขาดูรูปองค์พระที่ได้จารึกชื่อเขาไว้แล้วบอกให้เขาดูบ่อยๆครั้งสุดท้ายที่ลูกไปเยี่ยมลูกเห็นนางสามีสดใสมากจ้ะค่ะเหมือนเขาไม่เจ็บแต่เขาก็บอกเขาเจ็บก่อนจากกันครั้งสุดท้ายลูกเด็กกระซิบบอกเขาอีกว่าเวลาได้สติขึ้นมาให้นึกถึงองค์พระให้ดูรูปองค์พระแล้วก็ไม่ต้องห่วงตัวฉันฉันดูแลตัวเองได้ในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2549ตอนเช้าใกล้จะสว่างลูกก็ได้ฝันเห็นสามีมาบอกลูกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วแล้วลูกก็สะดุ้งตื่นวันถัดมาเขาก็ได้เสียชีวิตลงรวมอายุได้55ปีพี่ชายแท้ๆของลูกตอนเด็กๆเขาเป็นคนขยันและรักน้องๆมากเขาไปขายหนังสือพิมพ์หารายได้พิเศษนำเงินมาให้คุณแม่ซื้อขนมและก็ซื้อขนมมาฝากน้องๆเสมอแต่พอโตขึ้นเขากลับมีนิสัยเปลี่ยนไปเจ้าชู้ไม่ค่อยสนใจพ่อแม่เห็นแก่ตัวไม่คิดสงสารใครแล้วเขาก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วค่ะทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่ลูกจะลืมไม่ได้เลยคือว่าตอนที่เราอายุ17ปีนะลูกเด็กเคยไปพักกับพี่ชายที่บ้านของเขาตอนนั้นภรรยาเขาไปคลอดบุตรพี่ชายก็ได้เข้ามาล่วงเกินลูกลูกพูดอ่อนวอนเท่าไรเขาก็ไม่รับฟังลูกไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำให้ครอบครัวของพี่ชายแตกแยกเราจึงกลับมาอยู่กับพ่อคุณพ่อคุณแม่อย่างเดิมแล้วก็ปิดเรื่องนี้เป็นความลับตลอดมาจนถึงวันนี้คือวันที่ลูกนั่งเขียนเกสตี้อยู่นี้แหละค่ะลูกเคยให้เขายืมเงินเพื่อประกอบธุรกิจหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยนำมาคืนลูกเลยแล้วเขาก็ไปสร้างนี่ไว้อีกหลายครั้งลูกตั้งใจว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวเขาอีกแต่พอลูกได้ดู DMC ได้มาศึกษากฎแห่งกรรมแต่ฟังคำสอนของครูไม่ใหญ่จึงทำใจได้คิดว่าเราคงทำกรรมกับเขาไว้เขาก็เลยมาทำคืนลูกจึงได้ขออโหสิกรรมกับเขาแล้วค่ะคำถามเพราะเหตุใดคุณพ่อ

0: พ่อซึ่งอายุอ่อนกับคุณแม่ถึง11ปีต้องมาพบรักกับคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ม่ายลูกติด4คนท่านทั้งสองเคยสร้างเหตุกันมาอย่างไรคะในตอนศึกชิงพบลูกได้บอกคุณพ่อกับคุณแม่ภาวนาพุทโธแต่ท่านทั้งสองไม่เคยทำสมาธิเลยท่านทำได้บ้างไหมคะคตินี้เป็นท่านทั้งสองเป็นอย่างไรคุณแม่สูบบุหรี่ตลอดชีวิตคุณพ่อดื่มสุราทุกวันโดยท่านคิดว่าไม่ผิดศีลธรรมจะส่งผลให้ปรโลกที่ท่านไปเป็นอย่างไรคะไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็จะเป็นอย่างนี้เราได้สร้างองค์พระอุทิศบุญไปให้ท่านท่านทั้งสองได้รับหรือไม่คะลูกพอจะหลีกเลี่ยงวิบากกรรมนำแท้งหลายครั้งได้ไหมคะเราได้สร้างองค์พระอุทิศส่วนกุศลให้แก่เด็กที่ถูกลูกกระทำถึงแก่ชีวิตเขาทั้งหลายจะได้รับผลบุญบ้างไหมคะกรรมใดทำให้สามีลูกป่วยอยู่นานถึง15ปีต้องนอนแขนขารีบอยู่บนเตียงตลอดเวลาก่อนสามีเสียชีวิตลูกก็ได้บอกเขานึกว่ามีพระอยู่ในท้องของเขาไม่ต้องห่วงอะไรเขาเห็นองค์พระไหมคะแล้วก็มีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะลูกและสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรคะก่อนสามีเสียชีวิตหนึ่งวันลูกฝันเห็นสามีมาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนั้นเพราะสาเหตุใดเขาได้มาลาลูกใช่ไหมคะในกรณีที่ลูกมาอยู่กับผู้ชายที่จ้างให้ลูกทำงานบ้านให้เขาซึ่งตอนนั้นสามีลูกนอนป่วยอยู่เป็นปีที่5แต่ลูกก็ไปเยี่ยมสามีเป็นปกติลูกก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าลูกมาอยู่กับนายจ้างเขาจ้างลูกลูกก็ทำตามหน้าที่ซึ่งก็ดีกว่าที่ลูกยังต้องทำงานกลางคืนลูกจะผิดศีลข้อ3ไหมคะและเพราะกรรมใดลูกจึงต้องมีอาชีพกลางคืนนานถึง14ปีคะผู้ชายคนที่เป็นนายจ้างเคยผูกพันกับลูกมาอย่างไรตอนนี้ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนคะลูกที่บุญไปให้เขาเสมอเขาได้รับและเข้าใจเรื่องบุญบ้างไหมคะแต่ลูกและพี่ชายมีบุพกรรมต่อกันเป็นอย่างไรเนี่ยทำไมลูกจึงยังอยากช่วยเหลือเขาอีกเนี่ยทั้งที่เขาทำร้ายจิตใจลูกตลอดมาลูกอยากจะเป็นกัลยาณมิตรกับเขาลูกควรทำอย่างไรดีคะการที่ลูกอาราธนาศีล5ก่อนนอนและลูกอธิษฐานว่าลูกขอถือศีลให้บริสุทธิ์จนกว่าจะถึงเวลาที่ลูกจะต้องไปทำงานกลางคืนคือถือเป็นช่วงๆไงก็ยังก็ท่านพอถึงเวลา2ทุ่มเป้งลูกก็ไหว้พระแล้วบอกขอลาศีลแล้วแหละพอตี3ลูกก็มาอาราธนาศีลต่อลาศีลชั่วคราวชั่วเป็นคราวอะไรเนี่ยลูกทำอย่างนี้ลูกจะได้บุญไหมคะตอนนี้ลูกไม่ได้เสพกามอ่านตามที่เขาเขียนมาแล้วจ้ะไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเย็นลูกจะได้บุญเพิ่มให้ไปตัดลาวิบากกรรมที่ผิดศีลไหมคะเพราะบุญอะไรทำให้ลูกได้รับพระของขวัญรุ่นหนึ่งมาไว้บูชาตั้งแต่ลูกอายุ18ปีแล้วตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกอยากสร้างบารมีให้ได้มากๆกว่านี้ลูกจะมีบุญได้ทำตามที่ลูกปรารถนาไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่ออายุอ่อนกว่าคุณแม่11ปีแต่เป็นม่ายลูกติด4คนแต่รักกันได้เพราะในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตกับการที่พ่อเนี่ยชอบบริจาคทานด้วยของที่ใช้แล้วให้แก่ผู้อื่นเลยต้องได้ยูสคาร์เนี่ยส่วนของที่ยังไม่ได้ใช้ก็มีความตระหนี่หวงแหนไม่ได้บริจาคให้เนี่ยมารวมส่งผลจ้ะนี่เธอยูสคาร์ตอนศึกชิงพบลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ภาวนาพุทโธแต่ท่านทั้งสองไม่เคยทำสมาธิเลยท่านก็ทำได้แค่ภาวนาในใจตามเท่านั้นเองซึ่งพอทำให้บุญได้ช่องส่งผลก่อนแล้วยังไม่ได้ไปอบายและกตินิมิตก็ยังไม่หมองไม่ใสจ้ะก็ยังดีคุณแม่สุ

0: เป็นความหลงที่ทำให้ใจไม่ผ่องใสเท่าที่ควรจึงทำให้บุญส่งผลได้ไม่มากนักเพราะกุศลไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ท่านไปสวรรค์แต่บาปก็ยังไม่ส่งผลให้ไปอบายตามทันตรงนี้ไหมจ๊ะดังนั้นบุญยังส่งผลก่อนส่งผลได้แค่ให้ท่านไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้าให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ้าในช่วงนี้ต้องจริงช่วงให้ท่านไปดีขึ้นไปเรื่อยๆลูกจะแก้ไขวิบากกรรมทำแท้งหลายครั้งนั้นลูกต้องสั่งสมบุญทุกบุญต้องตั้งใจฟังและทำให้ถูกต้องด้วยนะจ้าต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ไปปลาให้มากๆอีกทั้งต้องปฏิบัติจนกระทั่งถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ข้อผิดพลาดในอดีตก็ลืมไปซะให้หมดนึกถึงบุญอย่างเดียวบุญนี้จึงจะไปตัดรานวิบากกรรมให้อ่อนกำลังลงจนไม่สามารถส่งผลได้จ้ะต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆนี่แหละส่วนบุญที่ลูกสร้างพระอุทิศไปให้เด็กเหล่านั้นที่ลูกทำแท้งเด็กเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับบุญเพราะตายแล้วไปเข้าท้องผู้อื่นก็ถูกทำแท้งอีกโดยการทำแท้งเขาในอดีตเลยจ้ะกรรมทำแท้งตัวเขาเองเลยมาถูกทำแท้งสามีลูกป่วยอยู่นานถึง15ปีต้องนอนแขนขาลีบบนเตียงตลอดเวลาเพราะในอดีตได้เป็นลูกจ้างในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งได้ทำหน้าที่มัดสัตว์ส่งขายให้เขาฆ่าเป็นอาชีพกรรมนำมาส่งผลจ้ะโอ้เพราะฉะนั้นจะทำงานอะไรอาชีพอะไรนี่เลือกให้ดีนะจ๊ะก่อนสามีเสียชีวิตลูกบ่อยเขานึกถึงพระในท้องนั้นเขานึกไม่ค่อยได้เพราะเขายังไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ก็มีใจเป็นกุศลไม่เข้าใจแต่ใจเป็นกุศลตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวาจ้ะเนี่ยมีเมียดีเหมือนมี
1: ภรรยาด
0: ีถูกต้องจ้ะได้รับบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาแล้วก็ทำให้เขามีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะก่อนสามีเสียชีวิตหนึ่งวันลูกฝันเห็นสามีมาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนั้นก็เป็นกายละเอียดของเขาที่นึกถึงลูกฟังให้ดีนะจ๊ะก่อนเสียชีวิตหนึ่งวันเมื่อใจตรงกันจึงทำให้ลูกฝันเห็นเขาได้จ้ะลูกกับสามีเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตชาติที่สามีได้เป็นลูกจ้างในฟาร์มปศุสัตว์นั่นแหละและทำหน้าที่มัดสัตว์ส่งขายให้เขาเนี่ยให้เขาฆ่าดังกล่าวแล้วลูกก็มีจิตใจยินดีในอาชีพนี้ของสามีจึงวิบากกันยิ่งส่งผลให้ลูกต้องมาดูแลเขาต่อในชาตินี้ในช่วงที่เขาป่วยเป็นเวลานานใช่ไหมอนุโมทนาบาปไม่ดีเลยไม่ดีเห็นไหมกรณีที่ลูกมาอยู่กับผู้ชายที่จ้างให้ลูกทำงานที่บ้านของเขาต้องฟังให้ดีนะลูกนะซึ่งตอนนั้นสามีลูกก็ยังมีสามีอยู่สามีลูกนอนป่วยอยู่บนเตียงเป็นปีที่ห้าแต่ลูกก็ไปเยี่ยมสามีเป็นปกตินั้นถ้าลูกไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเพศสัมพันธ์กับนายจ้างก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันก็ถือว่าผิดศีลข้อ3อย่างแน่นอนไม่ว่าลูกจะคิดเข้าข้างตัวเองอย่างไรก็ตามจ้ะลูกน่ะมีกรรมการมีเจ้าชู้มาในอดีตตอนที่เกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ชอบเที่ยวผู้หญิงด้วยมาส่งผลให้ลูกต้องมาทำงานอาชีพกลางคืนนานถึง14ปีจ้ะส่วนผู้ชายคนที่เป็นนายจ้างกับตัวลูกนั้นก็มีความผูกพันกันมาในอดีตเนี่ยมันจ้ะเนี่ยกฎแห่งกรรมกับชีวิตในสังสารวัฏมันจะเป็นอย่างเงี้ยโดยลูกเคยเป็นภรรยาน้อยของเขามาจ้ะเพราะนั้นพอเจอเนี่ยเขาก็เลยปิ๊งลูกนี่แหละพอมาเจอกันในชาตินี้ก็เลยดึงดูดเข้าหากันจ้ะมันจะเกิดความรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นทีเดียวเวลาเจอกัน

ตายแล้วอย่างกระทันหันก็เลยวนเวียนอยู่ใน7วันแรกแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุม3ตอนนี้เขากำลังปีนต้นงิ้วอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนี่ต้นงิ้วในยมโลกซึ่งมีกาปากเหล็กและสุนัขฟันเขี้ยวเหล็ก

แหลมคมรวมทั้งเจ้าหน้าที่คอยมาเข้าไปปีนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจ้าก็ได้กรรมผิดศีลข้อสามของเขาแหละที่ยังไม่ได้ไปมหานรกขุมสามเพราะมีบุญสงเคราะห์โลกที่ทำเอาไว้ช่วยประคองไม่ให้ไปมหานรกจ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วแต่ยังไม่พ้นกรรมจ้ะตอนนี้เขาก็ยังเข้าใจเรื่องบุญไม่มากนักแต่ก็รับบุญได้จ้ะเขาก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเพราะนั้นก็ได้รับบุญแต่ก็ยังปีนต้นงิ้วอยู่แต่ลูกกับพี่ชายนี่ขนาดศึกษาบางชาติก็เป็นพี่น้องกันบางชาติก็เป็นสามีภรรยากันถึงทำให้ชาตินี้ต้องมาเจอเหตุการณ์ดังนั้นกอบกับมีกรรมเจ้าชู้ในอดีตของลูกมาผสมผสานส่งผล

ขึ้นระหว่างพี่กับน้องด้วยเหตุที่เคยเป็นสามีภรรยากันและเป็นพี่น้องกันมาในอดีตจึงทำให้มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือเขาทั้งนั้นที่เขาทำร้ายจิตใจลูกตลอดมาลูกอยากจะเป็นมิตรกับเขาลูกก็ต้องอดทนอดกลั้นมากๆเพราะพี่ชายน่ะผิดศีลทุกข้อเลยจ้ะโดยลูกจะต้องแนะนำให้เขาให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆจ้ะแต่เขาอยากเข้าไปใกล้ก็มากใช้โทรศัพท์เอาก็แล้วกันการที่ลูกอาราธนาศีล5ก่อนนอนอธิษฐานว่าลูกขอถือศีล5ให้บริสุทธิ์จนกว่าจะไปทำงานกลางคืนพอถึงเวลา2 ทุ่มลูกก็บอกลาศีลพอ3ก็มาอาราธนาศีลใหม่ลูกทำอย่างนี้นั้นลูกก็จะได้บุญปนบาปมาวิบากกรรมสมบูรณ์ก็จะทำให้ลูกเป็นเวมานิกเปรตคือช่วง2 ทุ่มถึง3ก็จะเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานมากแต่เลยเวลานั้นก็จะเป็นเทพธิดาสุดสวยสวยทิพยสมบัติสลับกันไปอย่างนี้ตลอดจนกว่าจะหมดกรรมจ้าบุญกระทำกรรมก็สร้างอย่างนั้นแหละตอนนี้ลูกไม่ได้เสพกามไม่ได้รับทานอาหารมื้อเย็นนั้นลูกก็ยังไม่ถือว่าได้บุญเต็มที่ถ้าลูกอยากได้บุญเต็มที่เพื่อไปตัดรอนวิบากกรรมไปศีลดังกล่าวลูกก็ต้องอาราธนาถือศีล8จ้ะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติทำให้เขาถึงดวงธรรมใสๆหรือพระภายในตัวจ้ะนี่สำคัญมากลูกนะต้องทำนะจ๊ะเราต้องเข้าถึงให้ได้ค่อยๆทำไปใจเย็นๆสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาก็ลืมไปซะให้หมดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ศูนย์กลางกายลูกได้รับพระของขวัญรุ่นหนึ่งไว้บูชาตั้งแต่อายุ18 ปีพระลูกมีสายบุญกับหมู่คณะมาสายเดียวคุณหลวงปู่แต่พัดพลากกันมาหลายกลับแล้วกลับก็คือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปครั้งหนึ่งเนี่ยหลายๆครั้งนั่นแหละด้วยกรรมเจ้าชู้ของลูกในสมัยที่เป็นผู้ชายดังกล่าวนั่นแหละจ้ะให้ลูกทำบุญไปเรื่อยๆก็จะเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติสักวันหนึ่งเมื่อบุญปัจจุบันส่งผลก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ต้องใช้กำลังบุญปัจจุบันเยอะหน่อยจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดวิทยุสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ากาลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันที่27กันยายนพุทธศักราช2569ก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้ก็มีโอวาทในเรื่องของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่ากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้มันยากมากแต่ตายง่ายดังนั้นจะต้องรีบสร้างบุญสร้างบารมีกันให้เยอะๆให้ไว้เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2560ค่ะเมื่อเรานะคะได้เกิดมาแล้วก็ต้องใช้ทุกๆอนุวินาทีในการสั่งสมบุญสร้างบารมีถึงจะเรียกว่าคุ้มค่ากับการได้กายหยาบการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและ

0: ็มีค่ามากที่สุดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเรื่องของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยเราใช้กายที่เราได้มาด้วยดีแล้วเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: สั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงกายแรงใจนะและก็แรงกำลังปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราก็เอาร่างกายของเราแบบนี้นะคะมาติดตามรับชมรายการธรรมะดีๆได้ค่ะทางรายการของทางสถานี GBN by DMC นะคะติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการเลยค่ะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายรวบรวมนะคะทุกช่องทางออนไลน์ให้คุณไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะให้ใจอยู่ในบุญได้ตลอดเวลานะคะ

0: รับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสั่งสมบุญเพื่อตนเองวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์ในยามเช้าย่อมเหือดแห้งหายไปโดยฉับพลันชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะร่างกายนั้นก็ใกล้เข้าสู่ความเสื่อมสลายทุกขณะทำให้ช่วงเวลาแห่งการสร้างความดีเพิ่มพูนนะคะเพิ่มบุญบารมีให้กับตัวเองนั้นเหลือน้อยอย่างเต็มทีคนส่วนใหญ่มักจะหมดเวลากับการทำธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนการบริหารขันบางคนนั้นก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยสูญเปล่าสำหรับนักสร้างบารมีเช่นเราค่ะต้องถือว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดและเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นเวลาแห่งบารมีที่เราจะต้องตักตวงกันให้ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดนั่นก็คือเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็มีวาระพระบาลีนะคะที่กล่าวไว้ว่าอิเทวะกิตติงลัพพติเปจจะสักเคจะสุมโนสัพพะถะสุมโนทีโรสีเลสุสุสัมมาหิโตค่ะซึ่งก็แปลความได้ว่าผู้มีปัญญามั่นคงอยู่ด้วยดีในศีลทั้งหลายย่อมได้รับเกียรติคุณขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครั้นตายไปแล้วก็ได้รับความสุขสมนัสในโลกสวรรค์เป็นผู้มีใจชื่นบานในทุกที่ทุกสถานคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอบรมตนเองนั้นนะคะให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆทั้งความรู้ความสามารถความมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมรวมทั้งการพัฒนาด้านคุณธรรมให้สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากค่ะความรู้คู่คุณธรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้สูงขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะความรู้นั้นทำให้เราไม่ตกระกำลำบากในการดำรงชีวิตส่วนคุณธรรมค่ะก็จะช่วยคัดท้ายนาวาชีวิตนั้นให้ไปสู่ทางที่ถูกต้องและดีงามไม่ถูกกระแสกิเลสตัณหาพัดพาให้จมลงไปสู่อบายภูมิการที่มีทิฏฐิมานะหรือว่ามีความลุ่มหลงในวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาแล้วนำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องตรอมตมไปอีกอย่างยาวนานธรรมาวุธคู่กายเราที่ใช้ต่อกรกับกิเลสที่มาห่อหุ้มดวงจิตเบื้องต้นนั่นก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นธรรมาวุธที่ยอดเยี่ยมในการประหารกิเลสเป็นกำลังหาที่เปรียบไม่ได้รวมทั้งยังเป็นอาภรณ์คู่กายค่ะที่ประเสริฐและงดงามนอกจากนี้ยังเป็นเกราะแก้วป้องกันภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ศีลเป็นเครื่องลูบลาอันเนียนนุ่มหอมหวนทวนลมเป็นที่นิยมของนักปราชญ์บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลจึงมีชื่อเสียงฟุ้งขจรกระจายไปทั่วสารทิศแม้ละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาลนะคะพระมหาโมคคัลลานะเถระค่ะซึ่งท่านนั้นเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทางด้านมีฤทธิ์นะคะท่านก็มักที่จะเหาะขึ้นไปที่สวรรค์ค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนเหล่าเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็ถามถึงบุพกรรมนะคะที่เหล่าเทพบุตรเทพธิดานั้นได้ทำเอาไว้ว่าทำอย่างไรถึงได้มีวิมานที่สวยสดงดงามดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นการไปนรกสวรรค์ของผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเพราะอาศัยพลานุภาพของใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์หลังจากฝึกฝนใจให้นุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็จะสามารถโน้มน้าวไปที่ใดก็ได้เมื่อฝึกให้คล่องแคล่วจนเป็นปกติแค่นึกว่าจะน้อมใจไปในภพภูมิใดก็ไปได้ดังใจปรารถนาไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานก็ได้พระอรหันต์ท่านทรงอภิญญาเช่นนี้ค่ะในวันหนึ่งนะคะขณะที่พระมหาโมคคัลลาเถนะท่านได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะก็ได้เห็นวิมานของเทพธิดาท่านหนึ่งสวยงามเป็นพิเศษค่ะท่านจึงได้ถามว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีวรรณะงามมีรัศมีส่องสว่างไปทุกทิศเหมือนดาวประกายพฤกษ
0: ์ค่ะ เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณเช่นนี้เพราะบุญอะไรอิทธิพลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคทรัพย์สมบัติอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ท่านดูก่อนเทพทุติยาผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้และเพราะบุญอะไรท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองได้เช่นนี้รัศมีของท่านจึงสว่างไสวไปทั่วสารทิศเทพธิดาค่ะก็ได้กราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองสาเกตประชาชนรู้จักดิฉันในนามอุโบสถาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีลยินดีแล้วในการจำแนกทานมีจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ถวายผ้านุ่งห่มอาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปกับพระอริยเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนอกจากนี้ในวันพระดิฉันก็ได้รักษาอุโบสถศีลที่ประกอบด้วยองค์8ประการทั้งในวัน8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำไม่เคยขาดค่ะ
1: ค่ะท่านเทพธิดานะคะก็กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อรักษาอุโบสถศีลแล้วดิฉันเป็นผู้สมรวมด้วยดีในศีลที่ได้สมาทานไว้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเว้นห่างไกลจากอทินนาทานจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากมุสาวาทะและการดื่มน้ำเมาดิฉันเป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้ง5และมีดวงตาเห็นธรรมแทงตลอดในอริยสัจจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้อิทธิผลนี้จึงสำ

0: เร็จแก่ดิฉันและโภคทรัพย์ทุกอย่างสมบัติทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นเพราะดิฉันได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วในสมัยเป็นมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากไม่ดูหมิ่นในบุญทำให้ดิฉันเป็นผู้มีอนุภาพรุ่งเรืองเช่นนี้และรัศมีของดิฉันสว่างสวายไปทั่วทุกทิศเนื่องจากเทพธิดานะคะก็เคยเป็นมหาอุบาสิกาผู้ทรงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะต้องไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิหรือว่าภพภูมิที่ต่ำอีกต่อไปแต่ว่าแทนที่นางนั้นจะตั้งใจปฏิบัติค่ะให้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นไปหรือว่าไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงที่ละเอียดประณีตกว่านี้นางนั้นก็ได้กลับมาเกิดในสวรรค์แค่ชั้นดาวดึงส์อันนี้น่าศึกษาค่ะ
1: นะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะก็เสมือนเหยื่อล่อของพญามารชั้นเลิศเพราะห่างมัวเพลิดเพลินไม่เร่งรีบในการขนควายในการสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อบทบุญแล้วก็จะต้องเป็นเทวดาตกสวรรค์อีกค่ะเทพธิดาสารภาพกับพระเถระถึงเหตุที่ทำให้นางนั้นได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยความสำนึกผิดค่ะว่าดิฉันได้ยินเรื่องสวนนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสมอว่ามีความสวยงามมากเป็นที่ประชุมของเหล่าชาวสวรรค์ที่มาเยี่ยมชมอย่างมิได้ขาดได้ตั้งจิตปรารถนาให้บังเกิดในสวนนันทวันและเมื่อละสังขารแล้วจึงลาจากโลกมนุษย์มาบังเกิดที่สวนนันทวันในทันทีด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมิได้ตามพระพุทธวาจาของพระบรมศาสดามิได้ทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพราะเถระจึงได้ปลอบใจนางด้วยการตั้งคำถามค่ะว่าดูก่อนอุโบสถาเทพธิดาท่านจะอยู่ในวิมานนี้นานเท่าไรท่านโปรดบอกอาตมาด้วยเถิด
0: ค่ะท่านเทพธิดานะคะก็ตอบว่าข้าแต่ท่านมหาปราชญ์ดิฉันจะเสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานนี้ประมาณ3โกฏ 60,000 ปีนะคะจุติจากที่นี่แล้วจะไปบังเกิดเป็นมนุษย์อีกพระมหาโมคคัลลานะเถระค่ะท่านก็บอกว่าดูก่อนอุโบสถาเทพธิดาท่านอย่าได้เศร้าโศกใจไปเลยหากมองถึงสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้แล้วมีผู้ที่ประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมากมายกว่าท่านหลายร้อยหลายพันเท่านักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าท่านบรรลุคุณวิเศษเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาทุกขติท่านก็ละได้แล้วขอให้มีความสุขในวิมานอันงดงามหาที่ติมิได้นี้เถิดจากนั้นนะคะพระเถระก็กลับเหาะกลับลงมาบนโลกมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมนะคะเราจะเห็นได้นะคะว่าการประกอบเหตุบนโลกมนุษย์นี้ส่งผลให้มีวิมานบนสวรรค์โลกสวรรค์นั้นเป็นของกลางของสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะหากบุคคลใดตั้งใจทำความดีหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดทำให้ถูกหลักวิชาแล้วย่อมได้ทิพยสมบัติมาครอบครองเพียงแค่หมั่นสั่งสมบุญทุกวันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะหลักในการสั่งสมบุญนะคะก็ว่าด้วยการทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งชีวิตไม่ยอมให้ศีลด่างพร้อยเช่นเดียวกับเทพธิดาท่านนี้ค่ะทว่าความปรารถนาของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสวรรค์ยิ่งกว่าพรหมหรืออรูปพรหมเพราะเป้าหมายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของเราจะมุ่งนำพาตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปสู่ฝั่งพระนิพพานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสำหรับโลกสวรรค์หรือว่าวิมานต่างๆที่ได้มานั้นเปรียบเสมือนเป็นสถานที่พักระหว่างทางในการสร้างบารมีเท่านั้นค่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญฝึกฝนอบรมตนเองนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรณะเราจะต้องมีหัวใจของนักสร้างบารมีเช่นเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตามก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญสร้างความดีไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้าท้อไม่ได้ถอยไม่เป็นแต่สร้างบารมีสร้างความดีให้เต็มที่ในทุกที่ทุกเวลาทุกนาทีสั่งสมบุญตลอดเวลาเหมือนกับการหายใจค่ะที่เรานั้นก็ขาดไม่ได้ให้มีกระแสบุญคอยหล่อเลี้ยงเสมอเหมือนไฟไม่ขาดเชื้อถ้าหมดบุญก็เหมือนหมดลม

0: ่ะดังนั้นนะคะก็ให้พวกเราหมั่นสั่งสมบุญให้เต็มที่นะคะรวมไปถึงฝึกฝนตนเองในทุกรูปแบบและก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้ในทุกวันค่ะจนกว่าจะได้ที่พึ่งภายในนั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกคนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือธรรมะเพื่อประชาชนนะคะถ้าเรารักตัวเองนะคะเราก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่ให้เรานั้นนะคะจะได้หนทางมันอีกยาวไกลอ่ะชีวิตในการเป็นมนุษย์อ่ะมันสั้นจริงๆนะคะการเกิดว่ายากแต่การตายมันง่ายเพราะฉะนั้นชีวิตหลังความตายน่ะน่ากลัวมากก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญนะคะแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็มีสกุปทบทวนบุญโครงการบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วดินแดนพุทธภูมิ500ท่านที่จัดขึ้นในวันที่2ถึง6กันยายนพุทธศักราช2569นะคะณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียแผ่นดินต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาการเวลาผ่านพ้นไปนับพันปีวันนี้เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมกำลังผลิบานขึ้นอีกครั้งย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนคณะทำงานจากวัดพระธรรมกายได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อธรรมชโยให้มาจัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วณสวนป่าสันติวันท่ามกลางความไม่พร้อมนานาประการ15ปีผ่านไปจากสวนป่าทุ่งโล่งสู่วัดพุทธสันติวันธรรมชัยบุญยสถานอันสัปปายะพร้อมรองรับสาธุชนจำนวนมากเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาให้กลับมาสว่างไสวอีกครั้งบนผืนแผ่นดินพุทธภูมิดังคำกล่าวของหลวงพ่อที่ว่าอินเดียต้องเริ่มก่อน

ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปู่ในวันนี้ได้ปรากฏภาพแห่งศรัทธาและความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียอีกครั้งหนึ่งเมื่ออุบาสกและอุบาสิกาจำนวน500ท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนพุทธศักราช2569โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะพระอาจารย์เทศสอนและนำปฏิบัติธรรมผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนตนเองผ่านหลักความดีสากล5ประการอันได้แก่สะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะที่เลี้ยงด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความปีติเบิกบานเพื่อวางรากฐานแห่งคุณธรรมพันจะติดตัวไปตลอดชีวิตและเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการร่วมพัฒนาวัดและชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความสุขและความสามัคคีสืบไป

อรุณรุ่งของวันที่3กันยายนพุทธศักราช2569ท้องฟ้าเหนือเมืองนาปูสว่างสวยด้วยแสงแรกแห่งวันพระหนึ่งต้อนรับการหวนคืนของประเพณีอันดีงามในพิธีตักบาตรเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิภาพแห่งการน้อมถวายทานแด่พระสงฆ์ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาโดยอุบาสกอุบาสิกาแก้วทั้ง500ท่านพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญสะท้อนให้เห็นถึงวิถีแห่งชาวพุทธที่เปี่ยมด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจในการสั่งสมทานบารมีเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ตอกย้ำว่าณดินแดนที่พระพุทธองค์เคยเสด็จโปรดเวไนยสัตว์พระพุทธศาสนากำลังหวนคืนสู่หัวใจ

ในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569ค่ำคืนอันเป็นมงคลมาเยือนวัดพุทธสันติวันธรรมชัยพลันสว่างสวยด้วยแสงแห่งศรัทธาแม้สายฝนจะโปรยปรายตลอดพิธีแต่อุบาสกอุบาสิกาแก้วทั้งหลายกลับเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นบุญนั่งสมาธิปักหลักด้วยใจที่ชุ่มเย็นและเป็นสุขแสงประทีปที่ส่องประกายจึงเปรียบดังแสงแห่งปัญญาและศรัทธาที่ไม่มีวันมอดดับและจะส่องสว่างตลอดไปบนผืนแผ่นดินอินเดีย

ภาพแห่งมหาปิติบังเกิดขึ้นอีกครั้งในวันสุดท้ายของโครงการเมื่ออุบาสกอุบาสิกาแก้ว500ท่านพร้อมด้วยสาธุชนกว่า200ท่านพร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยดวงใจของผู้มีบุญกว่า700ท่านหลอมรวมเป็นหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาทุกท่านต่างน้อมใจประกอบพิธีตามเสียงนำบูชาข้าวพระและนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยความเคารพเลื่อมใสก็เกิดเป็นต้นบุญอันงดงามที่จะร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ผลิบานอีกครั้งบนผืนแผ่นดินอินเดีย

กระแสแห่งความบริสุทธิ์ยังดำเนินต่อเนื่องเมื่อพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพุทธสันติวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรวรรณรัตน์บุรณสิทธิพรและกัลยาณมิตรสำลีมหัทโนดมกุลเป็นประธานบุญพิธีพร้อมด้วยคณะประธานรองกัลยาณมิตรลลิตพัฒน์เจนจบกัลยาณมิตรสจิตาพรสุทธนะกัลยาณมิตรณัฐสุภามเทพคุณชรและกัลยาณมิตรมาโนดคาราบานเต้และผู้เข้าอบรมรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยปรารถนาที่จะร่วมกันทำนุบำรุงบุญยสถานแห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธอินเดียเป็นพลังแห่งศรัทธาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเชื่อมสายใยบุญอันบริสุทธิ์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิให้ยังรากมั่นคงอีกครั้งในดินแดนพุทธภูมิ

0: จะมีอุบาสกอุบาสิกาแก้วมากถึง500ท่านค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธานี้นะคะทั้งอุบาสกอุบาสิกานั้นก็ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมก่อให้เกิดเป็นต้นบุญต้นแบบที่จะผลิบานอีกครั้งบนผืนแผ่นดินแห่งพุทธภูมิค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและอีกหนึ่งบุญที่เราเพิ่งปลื้มผ่านพ้นไปเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะเราลูกศิษย์หลานศิษย์เนี่ยก็ได้มาร่วมน้อมกตัญญูบูชาธรรมท่านและอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ109ปีในปีนี้นะคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะเราจะมาติดตามภาพบรรยากาศความปลื้มปิติใจนะคะซึ่งพิธีกรรมจัดขึ้นณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจอีกว
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ระหนึ่งนะคะของเหล่าลูกศิษย์นะคะหลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาน้อมบูชาธรรมท่านในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย109ปีในปีนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ส
1: แล้
0: า
1: วค่ะ
0: ธุ
1: สาธุค่ะภาพที่เห็นนี่ปลื้มเนา
0: ะ
1: อยากให้มาบวชกันเยอะๆเลยสำหรับทุกๆโครงการค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวสารงานบุญรอบโลกนำมาฝากคุณผู้ชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราไปกันที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะกับโครงการสมาธิวัดมัชชิมารามนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะวันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาวัดมัชชิมารามนิวยอร์กก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะนั่งสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่ครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่3เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขและก็ความสงบพร้อมกับฝึกสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญกับผู้รักการปฏิบัติธรรมซึ่งในกิจกรรมค่ะครั้งนี้ก็มีเข้าร่วมนะคะผู้เข้าร่วมประมาณ20ท่านกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 20:45 นถึงเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยมีพระอาจารย์บุรินทิตตกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กนะคะได้กล่าวต้อนรับชาวท้องถิ่นรวมถึงแสดงธรรมในหัวข้อชัยชนะโดยธรรมพร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจากนั้นก็นำกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญต่อด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็ได้ร่วมกันปฏิบัติสมาธิและก็แผ่เมตตาโดยพระอาจารย์แดเนียลเป็นผู้นำการนั่งสมาธิถ่ายทอดจากประเทศไทยนะคะโดยในช่วงท้ายค่ะของโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดเทียนและก็ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะเป็นการนั่งสมาธิหล่อล้อมนะคะเพื่อที่จะร่วมกันปฏิบัติธรรมหาความสุขภายในที่แท้จริงซึ่งภาพที่เห็นนี้ก็เป็นภาพของชาวท้องถิ่นค่ะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ตามด้วยการจุดเทียนนะคะรวมถึงถ่ายภาพประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้หลายๆท่านค่ะก็ได้กล่าวว่าบรรยากาศที่เงียบสงบนั้นช่วยทำให้จิตใจของแต่ละท่านนั้นผ่อนคลายมีสมาธิมากขึ้นรู้สึกเชื่อมใจกับผู้ที่ได้มานั่งสมาธิร่วมกันณสวนไผ่และตั้งใจที่จะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปสร้างความประทับใจในประสบการณ์การนั่งสมาธิในกลางแจ้งในคืนวันเพ็ญให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศดีๆนะธรรมะก็ดีด้วยเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออำนวย
1: สัปปายะ
0: ใช่ค่ะให้เข้าถึงธรรมนะหลายๆท่านก็เลยติดใจบอกว่าจะมาอีก
1: เพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะ
0: ใช่ค่ะนี่ต้องบอกว่าต้องสร้างบรรยากาศแบบนี้แหละนะคะให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งธรรมะกันอย่างสบายใจนั่งอย่างดีด้วยมาต่อกันนะคะกับอีก1กิจกรรมงานบุญค่ะที่วัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะ

0: ในวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรมาเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานค่ะพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านถวายปัจจัยทายธรรมคณะสงฆ์กล่าวสโมทนียคาถาและให้พรสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายนะคะจะเริ่มด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะคะและก็ได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีสร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่นะคะก็เป็นห้องใหม่นะคะที่ต้องบอกว่าเหล่าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ร่วมใจกันนะคะในการที่สร้างห้องนี้ขึ้นมาเป็นห้องปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะนะคะห้องที่นำองค์พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประดิษฐานแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยจะได้มานั่งสมาธิด้วยกันต้องบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าการออกแบบทุกอย่างเนี่ยให้แบบดีที่สุดในการที่เมื่อทุกท่านเข้าไปนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงธรรมจะต้องเข้าถึงความสงบภายในอย่างที่เห็นนะคะบอกว่าสบายแล้วก็โปร่งโล่งดูสว่างมากๆเลยผู้มีบุญทุกท่านก็นั่งกันสว่างเลย
1: เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สว่างทั้งข้างนอกสว่างทั้งข้างในก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนในการสร้างห้องนี้ห้องปฏิบัติธรรมนะคะก็ขอให้บรรลุธรรมกันทุกท่านเลยค่ะเรามาต่อกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียนั้นก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในพื้นที่รวมถึงต่างรัฐนะคะก็เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานใจในบุญพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นโดยสาธุชนทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันเติมบุญกลั่นกายวาจาใจนั้นด้วยการนั่งสมาธิและกล่าวคำอาราธนาศีล5และเมื่อถึงเวลาสว่างก็ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยค่ะโดยมีคุณสุนันท์คุณสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตามด้วยคณะสงฆ์ค่ะสวดพระพุทธมนต์สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันทอดผ้าบังสกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณทัศนพลคุณนิชาการตั้งทวีกูลตามด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็จะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมรวมถึงการรับฟังสัมโมทนียคาถาและให้พรจากคณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันค่ะไปตักบาตรนะคะถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันตักบาตรหรือว่าการถวายภัตตาหารนะคะแต่ละท่านนั้นก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งค่ะภัตตาหารก็เตรียมภัตตาหารอันประณีตเพื่อที่จะมาสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเพื่อปลดความกังวลค่ะให้พระภิกษุสงฆ์แต่ละท่านนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะต่อเนื่องด้วยกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะก็ด้วยการเติมเต็มปัญญาและความรู้กับกิจกรรม Small Groupสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะโดยมีคุณบีทิพย์ศิรินทร์อินทกนกก็ได้นำประมวลภาพงานบุญครบรอบ28ปีของวัดพระธรรมกายจอร์เจียมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมรวมถึงได้พูดถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยการเริ่มนะคะจากคลาสสมาธิของชาวท้องถิ่นที่มาเข้าร่วมแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันจนมี ผู้เข้าร่วมนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นรวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะนอกจากนี้นะคะทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะก็ยังได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยซึ่งถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากๆเลยนะคะกับการที่ทุกท่านนั้นจะได้มาร่วมกันเปิดคลาสค่ะเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมนะคะในระดับ pre-intermediate นะคะสอนโดยพระมหาพัทรพงษ์เหมพัทโทค่ะแล้วก็มีอีกระดับนั่นก็คือ beginner ค่ะสอนโดยดร.สุพิชชาปั้นประเสริฐโดยกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียนะคะก็ได้สร้างความสุขกายสบายใจนะคะความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกรุ๊ปเนี่ยเป็นกรุ๊ปเล็กๆแต่เป็นกรุ๊ปที่มีคุณภาพนะ ภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับชาวต่างชาติเอาง่ายๆภาษาไทยของคนไทยก็ว่ายากแล้วนะ44ตัวอักษรนะคะถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษแต่ทุกท่านค่ะก็ตั้งใจนะคะที่จะมาเรียนรู้เพื่อที่จะได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้อย่างแท้จริงค่ะ
0: ค่ะมาต่อกันที่โซนโอชิเนียนะคะกับกิจกรรมวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะร่วมกับไอมอนาสรีนะคะก็คือ International ForestMonastery Monk Life Project ค่ะในอุปถัมภ์ของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสรรกำลังเอกได้จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวท้องถิ่นณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างสวยเข้าถึงธรรมหรือว่า Lighting Up Australia with Inner Peace นะคะโดยมีผู้ที่สนใจจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมมาร่วมเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมก็เริ่มต้นด้วยพระครูภาวนายานวิเทศรณรวีระวิโประวิโพนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารไอมอนาสรีมังไลฟ์โปรเจกต์นะคะซึ่งเดินทางมายังนครเมืองมายังนครเมลเบิร์นนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการฝึกสมาธิแล้วก็นำหลักธรรมไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งก็มีคณะพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ไอมอนาสรีเชียงใหม่ค่ะพระครูสิทธิสรคุณประพุทธพุทธิพะโลประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยพร้อมด้วยคุณพรสรรกำลังเอกประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสรรกำลังเอกค่ะจากนั้นพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ท่านก็ได้แสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานนะคะโดยเน้นถึงความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นของการเจริญสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันค่ะพร้อมทั้งอธิบายความสำคัญคำสอนแล้วก็ความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ4ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังได้กล่าวถึงการแสวงหาความสุขของมนุษย์ทั้งในวิถีชีวิตของคฤหัสถ์แล้วก็นักบวชโดยอธิบายความสุขใน3ระดับค่ะได้แก่ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุและสิ่งของภายนอกความสุขจากการปล่อยวางและความสุขจากอิสรภาพภายในอันเกิดจากการหลุดพ้นซึ่งก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความสุขที่มั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สามารถพัฒนาจากการฝึกฝนและยกระดับจิตใจของตนเองจากนั้นนะคะพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ค่ะท่านก็ยังได้นำเสนอภาพแล้วก็เรื่องราวนะคะจากมังไลฟ์โปรเจกต์นะคะก็คือโครงการบวชพระนานาชาติค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากประเทศแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะคะที่กำลังค้นหาความหมายแล้วก็ความสุขของชีวิตได้มีโอกาสมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของนักบวชค่ะเรียนรู้พระธรรมแล้วก็ฝึกสมาธิภาวนาพร้อมนำชมบรรยากาศอันสงบร่มรื่นนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติของสถานที่ฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่ประเทศไทยนะคะภายหลังการแสดงธรรมค่ะพระอาจารย์ณรงค์ชัยท่านก็ได้นำผู้เข้าร่วมงาน จริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้สัมผัสถึงความสงบจากภายในด้วยตนเองค่ะก่อนเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมนั้นได้ซักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีทำให้บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นแล้วก็มิตรภาพระหว่างผู้คนจากหลากหลายพื้นฐานทางเชื้อชาติ

0: ติภาษาและวัฒนธรรมและก็ได้สร้างความประทับใจรวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมนะคะเห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิแล้วก็จะได้นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะซึ่งการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียของคณะไอมูนาสรีในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะส่งเสริมการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนสร้างเครือข่ายของกัลยาณมิตรและความร่วมมือระหว่างองค์กรค่ะเพื่อร่วมกันนะคะนำหลักธรรมความเมตตาและก็สันติสุขจากภายในไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นการมาเยือนในครั้งนี้นะคะจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือในการขยายงานพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียค่ะเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนั้นได้มีโอกาสมาเรียนรู้หลักธรรมมาฝึกสมาธิรวมไปถึงการได้มีโอกาสมาค้นพบความสุขความสงบจากภายในเพราะว่าเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสันติสุขภายในเกิดขึ้นย่อมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกว่าคนออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะโอเพนหรือว่าเปิดรับในวัฒนธรรมที่อาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันด้วยความที่เขาก็มาอยู่ด้วยความหลากหลายแล้วรวมเป็นวัฒนธรรมเดียวกันเรียกว่าพหุวัฒนธรร
1: ม
0: และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาของสันติสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นได้ดีในประเทศออสเตรเลียด้วย
1: นี่แหละค่ะก็เรียกว่าสันติสุขภายนอกจะเกิดขึ้นก็ได้จากสันติสุขภายในที่เกิดขึ้นสำหรับทุกท่านค่ะเอาละค่ะเรามาต่อนะคะกับทวีปแอฟริกากันต่อเลยค่ะกับโครงการสมาธิวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นชาวแอฟริกันและผู้สนใจทั่วไปค่ะโดยมีพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและนำนั่งสมาธิกิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวทักทายนะคะก่อนที่จะไปนั่งสมาธิกันก็ต้องรู้จักกันก่อนนะคะทักทายกันพูดคุยกันสร้างความคุ้นเคยระหว่างพระอาจารย์กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นผู้เข้าร่วมทุกท่านนั้นก็ได้รับฟังบรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการฝึกสมาธิรวมถึงแนวทางการนำสมาธินั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำทุกท่านนั้นนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบความผ่อนคลายทุกคนสามารถปฏิบัติสมาธินั้นได้อย่างสบายสบายพร้อมสัมผัสถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขภายในที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะภายหลังเสร็จสิ้นนะคะจากการนั่งสมาธิพระอาจารย์ก็เมตตาค่ะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนั้นนะคะผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆรวมถึงความรู้สึกจากการปฏิบัติทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นทุกท่านค่ะก็จะรู้สึกถึงความสุขความสงบความผ่อนคลายจากการนั่งสมาธิซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติสมาธิแก่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มาจากหลากหลายนะคะหลากหลายเชื้อชาตินะคะหลายวัฒนธรรมได้เรียนรู้รวมถึงสัมผัสประโยชน์ของสมาธินั้นได้ด้วยตนเองค่ะ
0: อย่างนี้นะเราเห็นบรรยากาศของหลายๆที่เลยตอนนี้กำลังเร่งเลยที่จะเผยแผ่เรื่องราวของสมาธิเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนแหละแสวงหาความสุขที่มันเกิดจากภายในความสุขที่ไม่ต้องไปดิ้นรนกับวัตถุภายนอกเนี่ยเราสร้างขึ้นมาได้เองมาต่อกับอีกนะคะในวัดในทวีปแอฟริกาเหมือนกันจะเป็นกิจกรรมงานบุญวัดพุทธเคปทาวน์นะคะสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวัดพุทธเคปทาวน์ได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะเนื่องในวาระครบรอบ4ปีนะคะวัดพุทธเคปทาวน์ต้องบอกว่าวัดนี้ไม่ธรรมดาสร้างมาแค่4ปีแต่มีผู้มานั่งสมาธิมากมายหลายหลักพันแล้วนะ
1: สาธุ
0: ใช่ค่ะ แล้วก็เนื่องในวันธรรมชัยอีกด้วยนะคะเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยได้รับความเมตตานะคะจากพระครูใบดีกาภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดภูเคปทาวเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญค่ะแล้วก็ที่ปลื้มน่าปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่ามีชาวแอฟริกาซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยนะคะกว่า50ท่านมาร่วมงานโอ้โหต้องบอกว่าไม่น้อยนะ50ท่านมาร่วมงานแล้วก็มาเรียนรู้คือ50ท่านที่มาเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในพิธีกรร
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบางส่วนแล้วถ
1: ึ
0: งจะมาร่วมกิจกรรมงานบุญแบบนี้แล้วก็ปลื้มปิติใจแบบนี้ด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างบุญด้วยความศรัทธาว่าอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งภายในงานค่ะทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีล5นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็ถวายยารักษาโรคค่ะโดยยาที่ทุกท่านได้ร่วมถวายในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งจะนำไปแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาสิ่งที่น่าปลื้มที่สุดไม่ใช่เพียงแค่การเห็นวัดเติบโตขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าชาวแอฟริกาได้มีโอกาสมานั่งสมาธิมาเปิดใจมาเรียนรู้นอกจากนั่งสมาธิแล้วก็ขยายใจตัวเองมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนค้นพบความสุขที่แท้จริงที่สำคัญก็คือภาพแบบนี้อยากให้เกิดขึ้นในทุกๆที่โดยเฉพาะแอฟริกาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วและก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกับข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะเอาละค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าเราก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยปรารภไว้ว่าหากเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนโดยเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งก็จะเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ค่ะและก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเราจะมาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตนเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1นาที2นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวของเราเองและต่อโลกของเราได้เวลาสำรวจความพร้อมของตัวเราแล้วนะคะทั้งกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านนั้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกและง่ายดายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะหมดเวลาของรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสารธรรมกันแล้วนะคะในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในการที่ได้มาสั่งสมบุญในวันอาทิตย์ร่วมกันนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: คือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโตอ
0: ิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็น

0: ตังธรรมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ดีแล้ว
0: ดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ด้วยสักการะ

0: ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันตมยังวัตสาภะคะวะโต

0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: แต
1: ่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: เรื่องกาย

0: อาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานะทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ
1: นิพพานะปัจจโยโหโต
0: นิพพานะปัจจโยโหโต
1: กราบ กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลด

ให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายประทานทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอาวรกันบ่อยๆซ้ำๆซากๆถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่ง

ก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรผู้คนพบปิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขสินสิบอสุภะสิบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่7ตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิราคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์

ไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมโสดากายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งสละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์

ว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์หยาบนี่คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลาย

เป็นชั้นชั้นเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในจะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเกศดอกบัวตูมกายเนื้อนั่นแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกาย

เห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ได้ในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังพันธามิสัพโสเตยทลัทธาสุขิตาวรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรธีรธรรมวงโพธิพันธ์และกัลยาณมิตรกิตติภพวงโพธิพันธ์เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายจะ
1: นิพพานายจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย

0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดารักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคย

0: บัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจะไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพชาติและได้ติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงจำได้เมื่อวันสมาธิโลกปีพุทธศักราช2569เราได้รับฟังสุนทรพจน์จากผู้แทนของเปลี่ยนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2569ต้องบอกว่าไพเราะจับใจแล้วก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนาคหลวงแล้วก็

0: เป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้เรียนธรรม9ประโยคนะครับแล้วก็เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็มาอยู่ในรายการแล้วนะครับท่านจะมาเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ประทับใจในการสร้างบารมีนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ครับเจริญพร
1: ก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับก็หลวงพี่ชื่อพระมหาเจษฎาธรรมเมธีก็เป็นคนภูมิลำเนาคือจังหวัดร้อยเอ็ด
1: จ้าค่ะ
2: ครับอำเภอสุวรรณภูมิเดิมทีพ่อแม่ครอบครัวเงี้ยก็เข้าวัดอยู่แถวบ้านอยู่แล้วทำบุญเป็นปกติ
0: คร
2: ับวันพระหรืออะไรเงี้ยก็จะพาไปทำบุญที่วัดไปแล้วก็ด้วยเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไปเล่นส่วนบ้างพอถึงเวลาเขาทำกิจกรรมกันเสร็จเราก็ไปช่วยพระอาจารย์ถูวัดกวาดศาลากวาดลานวัด
0: ครับ
2: คอยอุปถัมภ์ดูแลพระประมาณนี้
0: ครับแล้วก็แบบไปทุกวันหรือว่าไปเป็นช่วงจังหวะวันพระวันอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
2: ใช่ก็ไปบ่อยๆครับ
0: ไปบ่อยๆ
2: อาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไปบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะวันพระวันที่มีกิจกรรม
0: ครับแล้วตอนนั้นมีสัญญาอะไรยังครับว่าเหมือนกับโตไปอยากจะบวชอยากจะเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนา
0: ครับ
2: แล้วก็มีประเพณีของเป็นคนอีสานเนาะก็จะมีประเพณีประจำพื้นถิ่นพื้นที่ท้องถิ่นก็จะมีบุญมีงานอะไรเงี้ยปกติก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในสายตาตลอดตั้งแต่เด็กครับผม
0: แล้วยังไงถึงได้ไปบวชหรือว่ามาบวชเป็นสามเณรได้ครับ
2: ก็ในช่วงที่เรียนจบป.3
0: ครับ
2: ก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านแม่เราก็ไปเห็นว่าเออนี่เพื่อนเราเนาะบวชแล้วนะเราไม่บวชบ้างเหรออะไรอย่างนี
0: ้
2: แล้วก็เลยโอเคได้บวชก็บวชก็เลยไปบวชอยู่นั้นก็

0: ให้พรเลย
1: ให้พรให้ท่องบทให้พรก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฉันครับก็ท่องบทยถาเนี่ยเป็นบทแรกเราก็ไม่เคยท่องหนังสือมาก่อน
0: ครับ
1: ก็คือแค่เรียนแค่อะไรปกติ
0: ครับ
1: พอถึงเวลาท่านให้ท่องท่านก็บอกว่าไปท่องมานะบทยถาไปให้พรโยม
0: ครับ
1: ผมก็ลองไปท่องดูอ่านเอ๊ะทำไมมันจำไม่ได้ทีอาจารย์ก็บอกว่าท่องไปเถอะท่องไปเรื่อยๆท่องไปมันก็เริ่มง่วงอาจารย์บอกเนี่ยดีแล้วท่องไปจนมันหลับนะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจำได้แน่นอน
0: จำได้เลย
1: เราก็ท่องไปอย่างที่อาจารย์ว่านะท่องไปแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเอ้ยมันจำได
0: ้
1: มันก็จำได้จริงพอวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์นั่นก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้บอกญาติโยมที่มาทำบุญเดี๋ยววันนี้สามเณรจะนำให้พรโอ้โหทุกคนมองมาเต็มเลยทั้งศาลาจับจ้องมาที่เราคนเดียว
0: ครับ
1: โอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นเลย
0: พระกี่รูปครับตอนนั้น
1: พระภิกษุที่อยู่ในวัดประมาณสัก7-8รูป
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: แล้วมีสามเณรก็มีพระอาจารย์องค์เดียว
1: มีผมแล้วก็เพื่อนอีกรูปหนึ่งที่ก็บวช
0: ไม่ได้บวชเป็นโครงการอะไรเงี้ยก็บวชเหมือนกับว
2: ั
0: ดทั่วไป
1: ใช่เป็นช่วงปิดเทอมไปบวชภาคฤดูร้อนครับผม
0: แล้วเป็นไงฮะวันที่ให้พร
1: โอ้นั้นก็เสียงแจ๋วเลยอ่ะแต่ว่าก็รอดมาได
0: ้
1: ก็ถือว่าเราจำมาแล้วก็ท่องได้จำได้ครับผมพอให้พรก็ฉันเสร็จก็ทำกิจกรรมแล้วก็ตกเย็นก็ช่วยกันกวาดลานวัดพระภิกษุทุกรูปในวัดก็จะช่วยกันก็มาช่วยกันทำหน้าที่ไม่ต้องมีใครมาแบ่งบุญก็ต่างคนก็ต่างจับไม้กวาดไปตรงนั้นใครกวาดตรงไหนก็ไปตรงนั้นพอกวาดเสร็จก็เข็นรถเข็นแล้วก็ชอบรถเข็นละไปจับรถเข็นมาแล้วก็เข็นรถตักใบไม้ไปกองรวมอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ในสวดมนต์นั่งสมาธิ
0: ครับแล้วก็มีนั่งสมาธิด้วยวัดแถวบ้าน
1: ใช่ครับก็หลังจากทำวัดเสร็จก็จะนั่งสมาธิ
0: ครับ
1: เช้าเช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์ก็ไปบิณฑบาตกลับมาก็จิตวัดก็วนๆประมาณนี
0: ้ก็เหมือนกับที่วัดเราเลย
1: ใช่ครับคล้ายๆกัน
0: ครับแล้วเส้นทางที่ไปบวชเป็นสามเณรธรรมทายาทของศูนย์นี่เป็นยังไงครับ
1: ก็พอบวชปีแรกจบรู้สึกว่ามีความผูกพันกับการได้เรามาบวช
0: บวชทุกปีไหมฮะจากป.3
1: ก็ตั้งแต่ป.3พอจบป.3เสร็จก็
0: ป.4ป.5ป.6นี
1: ้ก็บวชทุกปีเลย
0: ทุกปีเลย
1: ใช่ครับจนกระทั่งจบป.6
0: ที่วัดเดิม
1: ก็ย้ายปีที่2ก็ย้ายไปอีกวัดหนึ่งไกลจากบ้านไปนิดนึง
0: ทำไมอะ
1: ครับตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าแม่บอกว่าเนี่ยเป็นวัดป่านะเดิมทีตอนนั้นยังไม่ใช่วัดจะเป็นที่พักสงฆ
0: ์
1: ซึ่งสร้างใหม
0: ่
1: ครับแล้วก็แม่ก็บอกให้ลองไปอยู่ดูแต่ตรงนั้นฉันมือเดียวนะผมก็เลยได้ไปลองดู
0: ป.4เองเนี่ยฮะ
1: ใช่ครับจบป.4มา
0: แต่ว่าโยมแม่นี่ท่านก็แบบแสวงหา
1: สนับสนุนเต็มที่ครับ
2: แล้วพระอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธด้วย
1: ไม่ปฏิเสธเลยครับ
0: ครับไกลไปอีกหน่อย
1: ไกลไปอีกนิดนึงก็ไปอยู่พอจบปีนั้น
0: ครับ
1: ปีต่อมาไปบวชที่วัดที่ไกลออกไปอีกแต่เป็นโครงการของวัดพระธรรมกาย
0: โอ้
1: ไปใช้พื้นที่ของวัดในท้องถิ่นในพื้นที
0: ่ซึ่งโยมแม่ทราบไหมครับ
1: โยมแม่ก็ชวนให้ไป
0: เพราะโยมแม่มาวัดพระธรรมกายอยู่แล้ว
1: ยังไม่ได้เข้าวัด
0: ยังไม่เข้าวัด
1: ก็มีโครงการพระอาจารย์ท่านก็ไปชวนบวชตามหมู่บ้านแล้วก็ไปขอใช้พื้นที่ของวัด
0: ครับ
1: แล้วก็เพื่อจัดโครงการบวชเป็นภาคฤดูร้อน
0: ครับ
1: ก็คือรวมกันหลายๆคนสามเณรชวนเยาวชนอย่างเงี้ยมาบวชแล้วก็จัดโครงการก็พอไปบวชตอนนั้นเนี่ยได้นั่งสมาธิเยอะสวดมนต์เยอะได้รับบุญแล้วก็ได้ฝึกตัวเองอ่ะตามแนวของวัดพระธรรมกายก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ดีตรงที่ว่ามีเพื่อนเยอะก็เลยติดใจว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่
0: า
1: ปีต่อมาจบป.6พระอาจารย์ท่านย้ายไปอีกที่หนึ่งห่างออกไปอีกไกลมากเลยคราวนี้ก็บอกโยมแม่ไปปีนี้จะไปก็ตามไปอยู่ก็ไปบวชกับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพอบวชไปได้สักพักหนึ่งท่านก็ชวนให้ไปบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายไห
0: ม
1: ที่นั่นดูแลอย่างดีนะพ่อแม่ยังต้องออกไปทำงานแต่ที่วัดเนี่ยพระพี่เลี้ยงดูแลอย่างดี24ชั่วโมง
0: โอ้
1: ก็ผมก็โอเคได้ก็ไม่ได้ขัดก็พอผมตอกตกลงโยมพ่อโยมแม่ก็อนุโมทนา
0: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอวันที่22เมษา
0: ครับ
1: ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัด
0: ครับ
1: พระอาจารย์นั่นก็จูงมือไปถือย่ามใบหนึ่ง
0: โยมพ่อโยมแม่มาด้วยไหมฮะ

0: ก็วันนั้นโยมพ่อไม่มาโยมแม่ก็ไม่มา
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด
1: ตอนนั้นบวชยังครับ
0: ตอนนั้นเป็นเนนบวชภาคฤดูร้อน
1: ภาคฤดูร้อน
0: ใช่
1: แต่ก็มาสมัครเข้าโครงการเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นสมณเณรใหม่ของพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด21
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็พอบวชสมัครเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ท่านก็กลับแล้วก็อยู่ต่อก็อยู่จนถึงวันนี
1: ้ก็คือท่านก็ปล่อยเลย
0: ครับ
1: ก็ปล่อยวันที่นั่น
0: เจอใช่ครับ
1: โอ้
0: โยมพ่อโยมแม่ก็ช่วงแรกปีแรกก็ไม่มาเลย
1: แต่ก็ไม่ต้องบวชใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ก็คือบวชตั้งแต่วันมาเป็นสามเณรตอนนั้นก็อยู่มาตลอดเลย
0: ก็อยู่มา
1: เรื่อยมาเลย
0: บวชเป็นพระเลย
2: พระอาจารย์เห็นอะไรทุกๆครั้งเลยที่ไม่เคยปฏิเสธโยมแม่เลยอะค่ะในเรื่องของการบวชโยมแม่ให้บวชก็บวชหรือพระอาจารย์พอมาบวชแล้วรู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรจึงบวชทุกๆครั้งทุกๆปีเลยเจ้าค่ะ
0: ก็โยมแม่ปีแรกก็มาขอให้บวชเพราะว่าเห็นเพื่อนบวช
2: ค่ะ
0: ผมก็ตกลงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก
2: ็
0: โยมแม่บอกขอให้บวชก็บวชแล้วก็ปีที่สองก็มันคุ้นแล้วก็คุ้นกับการบวชสามเณรพอปิดเทอมมันไม่ได้ทำอะไรก็ไปบวชซะดีกว่า
2: คือมีเพื่อนด้วย
0: มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนบวชด้วยโดยเฉพาะปีที่3ไปเจอของวัดพระธรรมกายโครงการก็สนุกเพราะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็เลยติดใจปีต่อมาก็มาบวชจบป.6พระอาจารย์ก็ชวนมาบวชที่วัด
1: กระบวนการหรือว่าขั้นตอนตั้งแต่มาเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเห็นว่าเริ่มต้นก็ต้องท่องไวยากรณ์ของพระอาจารย์เริ่มตอนไหน
0: ก็มาเริ่มท่องไวยากรณ์ตั้งแต่ปีแรกหลังจากที่สอบนักธรรมตรีเสร็จ
1: ครับ
0: ก็คือช่วงแรกก่อนที่จะท่องไวยากรณ์ก็จะมีท่องนวโกวา
1: ท
0: เรียนนักธรรมตรีพอสอบนักธรรมตรีเสร็จก็เริ่มท่องไวยากรณ์ครับช่วงนั้นปี59พอดี
1: คือถ้าจะเรียนบาลีได้ต้องเรียนนักธรรมมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ตรีก็ได้ถึงหรือต้องเอกถึง
0: อย่างน้อยก็นักธรรมตรีครับ
1: นักธรรมตรีก็สามารถเรียนบาลีได้แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็สามารถสอบได้ด้วย
0: ครับ
1: ของพระอาจารย์พอเข้ามาก็กี่เดือนนะครับที่ได้วยากร
0: ก็รวมเวลาท่องในประมาณ4เดือน
1: 4เดือนโห
0: ก็ใช้เวลามากพอสมควร
1: แต่พระอาจารย์ให้ปีนึงเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ท่องกันทั้งปีเลยครับ
1: โอ้แต่ว่าพระอาจารย์4เดือนก็ได้แล้ว
0: ครับ
1: แบบท่องจนหลับไปแล้วตื่นมาก็ได้เลย
0: ใช้หลักสูตรเดิม
1: หลักสูตรเดิม
0: ใช่ก็อาศัยว่าเราก็ท่องๆให้เห็นบ่อยๆจำบ่อยๆแล้วก็ได้เองก็เป็นการใจเผื่อใครที่กำลังท่องไวยากรณ
1: ์แล้วต้องไปตามเสาไฟต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอนก่อนต
2: ื
1: ่นที่หลังอะไรเงี้ย
0: ช่วงนั้นนี่กลางคืนนี่ตรงไหนมีไฟตอนนั้นมีเนนต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าในกุฏิปิดไฟ
2: ครับ
0: ข้างนอกตามสายไฟฟ้านี่ต้องมีเนนประจำเกาะเป็นคนละเสาคนละเสาประมาณนี้คือ
1: ก็เป็นบรรยากาศเลย
0: เป็นบรรยากาศให้กันและกัน
1: ไม่ต้องกลัวอะไรใดๆเพราะมีสามเณรไปอยู่แล้ว
0: มีเนรประจำสองไฟฟ้าแน่นอน
1: ครับแล้วก็ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นไงฮะ
0: ก็ผมพอหลังจากที่ทรงไวยากรณ์ได้พระอาจารย์ก็บรรจุชื่อเข้าไปให้ไปต่อแถวรับดวงแก้วช่วงนั้นก็ซ้อมกันพอดีผมก็ไปต่อท้าย
1: ครับ
0: ไปรับกับหลวงพ่อทัตตาชีโว
1: ครับ
0: ครับผมก็เป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของผู้ชายก
1: ็
0: คือต้องอาศัยว่าต้องมีความเพียรต้องท่องไวยากรณ์ต้องแสดงถึงความภาคเพียรไม่ย่อท้อเพราะว่าท่องหนังสือนี่หลายร้อยหน้า
1: ครับถ้าพอเป็นเล่มเลย
0: ใช่ครับผมสี่เล่มไวยากรณ
1: ์แล้วก็ได้รับก่อนเพื่อนเลยถูกไหมฮะเพราะเพื่อนก็ยังไม่ได้ท่องกันยังไม่กี่วันเลย
0: ก็รับ
1: หรือว่าเป็นปี
0: ใช่ครับในแต่ละปี
1: รวบรวมมาไว้แล้วก็ไปรับพร้อมกัน
0: ใช่ครับผม
1: ครับแล้วก็ตอนนั้นก็พอหลังจากได้วยากรณ์แล้วก็สอบ1 2สอบผ่านมาทุกปี
0: ก็พอท่องวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็พอท่องได้เล่มแรก2เล่มประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: เล่ม1เล่ม2ก็เริ่มเรียนวยากรณ
1: ์ครับ
0: แล้วเริ่มเรียนกับอาจารย์ก็เรียนมาเรื่อยๆจริงๆภาษาบาลีนี่ก็คือทุกคนที่เป็นคนไทยเนาะคนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่ก็พอมาเริ่มเรียนจริงๆอ่ะเพื่อจะให้เข้าใจภาษามันก็ถือว่าเป็นของใหม
1: ่ครับ
0: ก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม่ก็อาศัยว่าท่องเอาต้องอาศัยความคุ้นเคยท่องบ่อยๆจำบ่อย
1: ๆครับ
0: อาศัยอาจารย์ ช่วยแนะนำสั่งสอนก็ถึงเข้าใจจริงๆนะผมรู้สึกว่าประโยคหนึ่งสองนี่ถือว่ายากมากนะสำหรับผมเอง
2: ค่ะ
0: สำหรับหลวงพี
2: ่ผ่านฉลุยไหมคะ
1: ผ่านมาได้ยังไง
0: ก็
1: มีเทคนิคมีอะไรจะแนะนำรุ่นน้องๆหรือว่าผู้ที่จะเริ่มเรียนไหมครับ
0: ครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่ต้องใส่ใจไวยากรณ์แล้วก็วิธีการใช้ไวยากรณ์หลักการแปลถ้าดำเนินประโยคเดินประโยคแปลเองได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสผ่านแหละแล้วก็อาศัยว่าอ่านหนังสือให้ครบจบทั้งเล่ม
1: ครับ
0: ครับผมอ่านได้หลายแล้วหลายรอบยิ่งดี
1: เขามีสูตรเป็นกี่รอบนะครับที่หลวงพ่อให
0: ้ก็5 3 2 5 3 2
1: ห้า
0: คืออ่านเล่น
1: อ่านเล่น
0: ไปก่อน
1: คืออ่านให้ครบ
0: ใช่ครับ
1: อ่านไปรอบนึงอ่ะอ่านไม่ต้องจดไม่ต้องจำ
0: ใช่ครับ
1: อ่านเล่นผ่านตาไป
0: ใช่ครับ
1: ห้ารอบ
0: คุ้นก่อน
1: ให้คุ้นคุ้น
0: แล้วพออ่านมาจริงๆเนี่ยคือ3รอบ
1: อ๋ออ่านจริงๆนี่คือต้องเข้าใจละ
0: ครับต้องอ่านเอาเก็บรายละเอียดนี่3รอบ
1: ครับ
0: แล้วก็อีก2รอบเอาไว้ทบทวน
1: โอ้โหนี่คือทั้งปีใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: 532
0: นี่คือเบื้องต้น
1: โอ้
0: เผื่อบางรูปพระอาจารย์บางรูปเนี่ยบูชาธรรมหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่ออายุ80ปีสมมติหลวงพ่อ80
1: ครับ
0: ก็บูชาธรรมหลวงพ่อ80รอบ
1: โอ
0: ้มันตัวอย่าง
1: เยอะขนาดนั้น
0: ใช่ครับก็คือดูกันทั้งวันทั้งคืน
1: แล้วเก่งกับไม่เก่งนี่พระอาจารย์แนะนำแบบไหนฮะที่เขาเก่งข้อสอบกันกับไม่เก่งเนี่ย
0: ถ้าอ่านจบหลายๆรอบคือถ้าเปิดตรงไหนแล้วแปลได้อะไม่ต้องเก่งหรอกครับได้แน่นอน
1: โอ
0: ้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ก็ต้องอาศัยว่าตรงนี้น่าออกก็ดูยึดเน้นไปนิดนึง
1: มีสัญญาณไหมครับจากพระอาจารย์ที่ติว
0: ไม่มีเลยคร
1: ับ ไม่มีเลยครับ
0: ตรงไหนจะออกได้หมด
1: โอ้แล้วตอนที่พระอาจารย์สอบนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบ amazing มาแบบมาโดยไม่ได้คาดหมายอะไรอย่างนี้ไหมฮะข้อสอบ
0: ก็อ่านครบแล้วก็
1: ไม่ได้ตกใจอะไร
0: ไม่ได้ตกใจอะไร
2: ก็คือผ่านทุกประโยคไหมเจ้าคะมีซ่อมไหมคะ
0: ก็มีซ่อมประโยค4แล้วจะไม่ผ่านด้วยก็คือเป็นประโยคเขาบอกว่าเป็นประโยคพักผ่อน
1: พักผ่อน
2: ประโยค
0: หนังสือน้อย
2: ค่ะ
0: ก็พักไป1ปี
1: แต่การสอบมันการตื่นเต้นนี่มันก็ทำให้เราพลาดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นก็ต้องมีสติต่อเวลาว่าต้องทำใจให้มันสบายๆยังไงเราทำได้แน่ๆ
0: ใช่ถ้าสำหรับตัวผมเองก็มีเทคนิคนิดหน่อยก็คือพอพระอาจารย์ท่านแจกข้อสอบแล้วก็ปิดไว้ก่อน
1: อ๋ออย่าเพิ่งเปิด
0: นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: วันนี้เราจะมาสอบแล้วข้ามาข้าสอบข้าจะชนะก็นึกในใจแล้วก็เปิดข้อสอบออกมาโอ้ตรง
1: ตรงที่เราคิดว่าทำได้แน่ๆ
0: ได
1: ้
0: พอทำได้ก็ลุยทำเลยแล้วก็อย่าประมาทว่าเออนี่มันตรงแล้วก็เขียนไม่ดูรายละเอียดให้ดีก็มีโอกาส
1: ลายมือสำคัญไหมครับเห็นบอกต้องคัดด้วยถ้าเขียนลายมืออ่านไม่ออกอาจารย์พระอาจารย์ที่ตรวจท่านก็จะไม่เมตตาเป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โอ้ลูกผู้ชายนี่ลายมือต้องสวย
1: โอ้
0: โดยเฉพาะลูกผู้ชายที่บวชเป็นพระมหาปริญญาต้องลายมือสวย
1: โอ้ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องลายมือต้องได้
1: ต้องคัดไปก่อน
0: ต้อง
1: ฝึกคัดไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: ได้ประโยค3เรียกว่าเป็นมหาตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปีเมื่อประมาณ13-14เองพระอาจารย์ก็ได้เป็นพระมหาละ
0: ใช่คร
1: ับ แต่ยังเป็นไม่ได้เป็นพระแค่เป็นมาสามเณรมหา
0: ใช่ต้องบอกว่าเป็นสามเณรปริยัติ
1: สามเณรปริยัติโอ้ได้ไปรับพัดที่ไหนครับตอนนั้นจำได้ไหมครับประโยค3
0: วัด
1: อยุธยาหรือว่านครปฐมครับจะรับ2ที่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับวัดอะไร
1: วัดไร่ขิง
0: ไม่ใช่ครับ
1: หรือไม่เป็นไร
0: okay.
1: แต่ก็รับมาตอนนั้นยืมพ่อยืมแม่ไปไหมครับไปมุทิตา
0: ไม่ได้ไปด้วยครับ
1: ไม่ได้ไปแม่
0: ใช่คร
1: ับ แล้วตอนป .6 อ่ะครับท่านไปไหม
0: ตอนป .6 ก็ไปด้วย
1: โอ้
0: ก็ไปแป
1: ดรุ่นพระอาจารย์นี้ได้เข้าไปในพระบรมหาราชวังไหมครับยมพ่อยมแม
0: ่ก็ไปอยู่ข้าง
1: วัดมหาธาตุ
0: ใช่ครับก็ไปคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกมาก
1: ็ถ่ายรูป
0: ฉลองกัน
1: ปลื้มยังไงบ้างครับท่าน
0: เพิ่มเลยเหงื่อไหลเลย
2: เพราะว่าท่านสนับสนุนพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยนะคะในการ
0: ใช่ก็คอยดูแลมาตลอด
1: ดูใบหน้าโยมแม่คงจะปลื้มสุดๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนให้บวชเลย
2: ไม่ปฏิเสธสักครั้งเลย
1: ก็จนแบบบวชเรียนมาก็แบบไม่ ไม่ผิดหวังสำหรับโยมแม่นะครับคว้าเอาประโยค6มาให้ชื่นชมแล้วแถมยังได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงสำหรับพระอาจารย์เองจริงๆรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือว่ารับพระจากในหลวงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: เราก็ปลื้มปิติแล้วก็ตื่นเต้นพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โหต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าโหมันจะมีสักกี่คนที่ได้ไปยืนตรงนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็มองดูย้อนกลับมามองดูที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องปรารภความเพียรอย่างหนักต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาคุกคลีอยู่กับการเรียนบาลีผ่านมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผลผลิตออกดอกออกผลเป็นผลผลิตของพระบาลีของความเพียรที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกรู้สึกภูมิใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยในปีนี้ไปลุยกับปีหน้าน
2: ี่แหละค่ะกำลังจะถามต่อหรือว่ายังไม่จบมี7มี8มี9อย่างเงี้ยพระอาจารย์พอจบ6แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพระอาจารย์แล้วด้วยอย่างหนึ่งที่ได้เข้าวังใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แต่7 8 9ต่อไปพระอาจารย์มีการวางแผนยังไงบ้างเจ้าคะในเรื่องของการเรียนและจะคว้าชัยปริญญาทํา9ประโยคให้สำเร็จอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็พอหลังจากที่ได้ประโยค6มันก็เกินครึ่งทางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: พอต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาประโยค9ให้ได
1: ้
0: เพราะว่าเราไม่ได้มากันเล่นๆมากันก็ถ้าเรียนก็ต้องเรียนให้สุดเรียนก็ต้องจบจบประโยค9ฉะนั้นก็จะเป็นหยุดกลางทางก็ต้องลุยต่อก็ต้องทบทวนไวยากรณ์เพราะไวยากรณ์ใช้ในต้นจนถึงประโยค9ก็ต้องทบทวนไวยากรณ
2: ์มีไปติวที่ไหนเป็นพิเศษไหมเจ้าคะ
0: ก็ถ้าไปติวเนี่ยช่วงประโยค6ไปติวที่ชาเซิงเซา
1: โอ้คร
0: ับผมก็ไปติวแล้วก็อ่านหนังสือเข้มข้นเป็นพิเศษพระอาจารย์ก็ช่วยออกปัญหาให้เขียนออกข้อสอบให้เขียนแล้วก็มาเฉลยกันก็ทำอย่างนี้วนๆไป
1: แต่ปท.9ขององค์อื่นก็เข้าใจได้ว่ายากแล้วก็ต้องมุ่งมั่นเรียกว่าให้ขวายคว้าออกมาให้ได้แต่ของพระอาจารย์เนี่ยเป็นความหวังหมู่บ้านเป็นความหวังของวัดเป็นความหวังของหมู่คณะเพราะว่าจะต้องคว้านาคหลวงมาด้วยเพราะตอนนั้นนี่จะเป็นสามเณรที่ได้สามเณรปริญญาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีโอกาสที่จะได้นาคหลวงเนี่ยพระอาจารย์เองกดดันหรือว่าเป็นแรงผลักดัน
0: ต้องบอกว่าทั้งคู่เลยคือทั้งเป็นความกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำลังใจที่แล้วก็เป็นความคิดว่าจะต้องเอาให้ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าทุกคนก็รอคอยแล้วพอได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตนเองวงตระกูลแล้วก็หมู่คณะของหลวงพ่อด้วยก็ต้องเอาให้ได
1: ้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือนาคหลวงนี่ก็มีไม่กี่รูปนะครับของวัดเรานี่ของพระอาจารย์เป็นรูปที่เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้จะเป็นรูปที่13ครับ
1: รูปที่13
0: ครับผม
1: แล้วก็คว้ามาด้วยความภาคภูมิใจด้วยคือจริงๆแล้วพระอาจารย์บอกว่าพักผ่อนตอนประโยค4
0: ครับ
1: แล้วจากนั้นมาก็ไม่พักเลย
0: ไม่พักเลยรวดเดียว
1: รวดเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าพักอีกรวดนึงก็จะไม่ได้นาคหลวงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ปริคือประโยค9ได้แน่แต่ว่านาคหลวงจะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่พักเลยได้

0: ซึ่งที่หลายๆพระอาจารย์หลายๆรูปท่านก็มีพลาดตรงนี้บ้างเนี่ยหลวงพระอาจารย์ก็ไม่พลาดเลยมีเทคนิคอะไรไหมครับ
1: ก็คือต้องเห็นภาพตัวเองก่อนว่าปีนี้เราเรียนสมมติเรียนประโยค6ปีนี้เราต้องได้ประโยค6ต้องมีภาพในใจแล้วเราก็มาดูหนังสือที่เราต้องเรียนเพื่อจะสอบให้ผ่านคือเล่มไหนแล้วก็ดูเล่มนั้นดูให้มีความรู้สึกว่าถ้าออกตรงไหนมาเนี่ยต้องทำได้ทุกที
2: ่
1: ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าชัยชนะได้ครึ่งหนึ่งแหละ
2: อาจารย์ต้องดูหนังสือหนักมากนะคะ
0: มีไหมครับที่เจอข้อสอบว่าโอ้เรา
2: ฉลุย
0: จะได้ไหมอะไรเงี้ย
2: หรือว่า
0: หรือมีแบบหวั่นๆไหมครั้งปีนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ก็ถ้าสำหรับปีที่มั่นใจจริงๆคือประโยค5
0: ประโยค5
1: เราเรียนมาทั้งปีพระอาจารย์ทั้งกระสอบ
0: เราเขาเพิ่งพลาดไปแล้วก็มีรู้สึกมีบาดแผลเล็กน้อย
1: ใช่ก็เป็นกำลังใจ
0: กำลังใจ
1: ครับผมก็อาจารย์ท่านก็สอนหลักการมาวิธีการดูประโยควิธีสังเกตหนังสืออะไรเงี้ยก็จะรูปแบบคล้ายๆเดิมเนื้อหาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยศัพท์ที่ยากๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็อาศัยหลักการเดิมๆแล้วก็แค่จับหลักการได
0: ้
1: เราก็แปลหนังสือได้เกือบทั้งเล่มแล้วก็แค่ไปดูศัพท์ที่มันแปลกๆที่พิเศษเฉพาะเรื่อง
0: โอ้โหแปลได้ทั้งเล่มนี่สุดยอดครับ
2: ค
0: ่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็บอกว่าเราหยุดไปที่ประโยค9แล้วช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองและที่สำคัญนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้แทนของประโยค9ที่ได้พูดสันพระพจน์ระดับโลกนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีสาธุชนมามากมายทีเดียวนะครับมาร่วมมุทิตาพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมในงานวันสมาธิโลกในโอกาสที่พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็การไปมุทิตาตามที่ต่างๆหรือว่าการคว้าธงชัยตรงนี้มาเนี่ยนะครับมีความปลื้มปิติอย่างไรและที่สำคัญพระอาจารย์เนี่ยได้บวชที่บวชวัดพระธรรมกายด้วยนะครับในโอกาสที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่

ากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2569วัดป่าโนนสะอาดจังหวัดหนองคายศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพุทธศักราช2569ธุดงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยมุขลานะจังหวัดเชียงใหม่

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาเจษฎาธรรมเมธีเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการ
0: ครับนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
2: จตุพรครับ
0: เมื่อเบรกที่แล้วเราได้พูดถึงปริยัติธรรม9ประโยคนะคะที่พระอาจารย์ตั้งใจสุดชีวิตเลยนะคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศในวันนั้นวันที่ประกาศต้องบอกว่าก่อนวันประกาศค่ะวันที่ทำข้อสอบพระอาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เจ้าคะ
2: ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้สักประมาณ 80%
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจ
2: ค่อนข้างมั่นใจ
0: ทำได้แทบจะทุกข้อเลยเหรอเจ้าคะ
2: ถ้าประเมินด้วยตัวเองคือทำได
1: ้ก็แปลได้ทั้งเล่มแล้วอะรู้สึกว่ายังไงก็ออกมาก็แค่ให้ไม่พลาดหรือว่าไม่หลงลืมเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้ววันประกาศแล้วจ้ะค่ะตื่นเต้นไหมจ้ะคะตอนนั้นทำอะไรอยู่จ้ะค่ะ
2: ตอนนั้นคือนัดหมายกันมาเพื่อจะฟังประกาศผลเลย
1: กับค่ะกับใครฮะ
2: กับเพื่อนๆที่สอบประโยค9ประโยค8
1: ก็คือฟัง
2: มานั่งรวมกัน
0: ที่วัดพระธรรมกายเนี่ย
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะตอนประกาศ
2: ถ่ายทอดสด
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็มานั่งรวมกันแล้วก็ฟังประกาศก็เริ่มประกาศจากวัดที่อยู่ในกรุงเทพก่อนก็ไล่เรื่องออกมาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเขาประกาศตั้งแต่ประโยค7ก่อนประโยค7ประโยค8
1: แล้วก็เพื่อนๆที่มาฟังกันด้วยนี่ผ่านหมดไหมครับ
2: ที่มาฟังด้วยกันก็
1: ที่รวบรวมกันมาเป็นแก๊งเนี่ยครับ
2: ก็มีทั้งผ่านแล้วก็เกือบผ่าน
1: โอ้แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน
2: แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน
1: ครับก็ดีใจกันนะครับ
0: แล้วว่าถึงพระอาจารย์เนี่ย
2: พอเนื่องจากว่าเป็นสามเณรก็จะประกาศเรียงจากพระก่อนพระเรียงพรรษาสูงกว่าก็ประกาศชื่อขึ้นก่อน
1: โอ
2: ้หลวงพี่เป็นสามเณรตอนนั้น
1: ครับ
2: ก็จะต้องประกาศคนสุดท้ายหรือช่วงทั้งหลัง
0: ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ
2: ่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกาศชื่อหลวงพี่ที่เป็นพระหมดแล้วแล้วเปลี่ยนไปเป็นพระเนี่ย
1: ก็
2: คืออดแต่ถ้าเกิดว่ามีชื่อเราก็ถือว่าผ่านตอนนั้นก็รู้สึกมันตื่นเต้นมันบีบใจ
0: บีบหัวใจ
2: บีบหัวใจ
1: แล้วสามเณรมีกี่รูปครับในรุ่นที่ตอนประกาศ
2: ที่รอฟังผลนี่มีอยู่3รูปด้วยกัน
1: ไม่ใช่แค่วัดของเราใช่ไหมครับ
2: ก็
1: ที่วัดอื่นอย่างเงี้ยฮะหมายถึง
2: ที่มาฟัง
1: ที่ได้เป็นนาคหลวงเนี่ยครับ
2: อ๋อถ้าปีนี้ได้29รูป
1: 29รูปคือพระอาจารย์ก็ต้องมานั่งเรียนนั่งลุ้นอีก29ใน1ใน29นี้ด้วยถูกไหม
2: ตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เท่าไหร
1: ่นั่น
2: ก็คือประกาศออกมาเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: อยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
2: ผมหลวงพี่อยู่ลำดับที่84
1: ซึ่งก่อนนั้นมีสามเณรได้ไปแล้วบ้างไหม
2: ก็มีไปเยอะแล้วครับ
1: โอ
0: ้84ของทั้งหมดของสามเณร
2: ครับผมรวมทั้งประเทศ
1: เพราะแบบพอสามเณรแล้วคือถ้ามีพระต่อจากนี้ก็ไม่ใช่เราแล้ว
2: ก็ไม่ใช่เราแล
0: ้
2: ว
0: พอฟังชื่อเราว่าผ่านแล้วอาจารย์ทำยังไงคะตอนนั้น
2: พอผ่านเนี่ยเราก็ดีใจแบบพูดตะโกนเสียงดังเลย
1: สำเร็จแล้วชิตังมีแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็คือประโยค9แล้วก็คว้าเรียกว่านาคหลวงมาถวายหลวงพ่อและหมู่คณะได้ด้วย
2: ครับผม
1: ก็ความปลื้มปิตินะครับตรงนั้น
2: ปิติน้ำหูน้ำตาไหลเลย
1: โอ้
2: เพราะว่ามันเรียนมาก็เพื่อจะได้ประโยค9
1: ครับ
2: พอวันนี้ได้แล้วโอ้โหรู้สึกมันโล่งมัน
0: เล่าให้โยมพ่อโยมแม่ฟังมั้ยคะจ๊ะ
2: ใช่ครับก็คือเล่าไปให้โยมแม่ฟังแม่ก็ยินดีด้วย
1: เป็นผู้ชี้นำเข้าสู่วงการตั้งแต่แรก
2: เป็นกัลยาณมิตรคนแรก

0: ที่ชวนให้มาบวช
1: เหมือนกับถ้าทางโลกนะคะลูกก็จบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าคะ
0: คล้ายๆประมาณนั้น
2: เส้นทางก็คือพอได้ประโยค9แล้วก็คือก็ต้องแพลนในเรื่องของการบวชอุทิศชีวิต
0: ครับผม
2: ซึ่งในรุ่นของพระอาจารย์เองบวชอุทิศชีวิตกี่รูปครับ
0: ในรุ่นนี้มี9รูป
2: 9รูป
0: ครับผม
2: ซึ่งหลวงพระอาจารย์เองเป็นรูปที่10หรือว่ารูปที่9รูปที่9คือ8รูปต้องบวชที่วัดพระธรรมกายเหมือนกันแต่ว่าบวชวันวิสาขบูชา
0: ใช่ครับ
2: อ๋อแต่ว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะของพระอาจารย์ฉายาธรรมเมธีไม่มีชัยโย
0: ก็ต้องบอกว่าม
2: ีต่างกันยังไงครับสำหรับชัยโยกับธรรมเมธี
0: มีต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุทิศชีวิตที่บวชในวันวิสาขบูชา
2: ครับ
0: จะได้ฉายาว่าชัยโย
2: หมายถึงว่าก็คือไม่ใช่เป็นนาคหลวง
0: ใช่ครับเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
2: แ
0: ล้วก็ถ้าเกิดว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยถ้าได้ประโยค9ก่อนจะบวชพระบวชอุทิศชีวิตเนี่ยจะได้ฉายาครึ่งแรกของหลวงพ
2: ่
0: อ
2: โอ้โหฟังแล้วคนแขนสแตนด์อั
0: พเป็นเกียรติประวัติเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายนี้นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วัดพระธรรมกาย
2: ครับ
0: ก็ถือว่าควรจะยกย่อง
2: โอ้ได้ชื่อได้ครึ่งแรกของหลวงพ่อธรรมชโย
0: ใช่ครับผมส่วนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับลูกพระที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิต
2: ครับ
0: ครับผมก็เป็นชโย
2: ได้ของขันของอะไรนะ
0: ของผู้ชนะ
2: ของผู้ชนะ
0: ใช่ครับผม
2: ของพระอาจารย์ก็เป็นแหมธรรมเมธีแปลว่าอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นผู้ฉลาดแห่งธรรมเป็นนักปราชญ์แห่งธรรม
2: เราต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันกับชุดอุทิศชีวิตใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าช่วงเตรียมบวชเนี่ยจะบวชจะต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันเป็นชุดเดียวกันแต่ชุดอีกแปดรูปก็จะบวชก่อนในวันวิสาขบูชา
2: ไปเตรียมอะไรบ้างครับ
0: ก็เตรียมด้วยการเก็บตัวปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้วเป็นเวลา3เดือน
2: 3เดือน
0: 3เดือนเต็ม
2: ไม่ได้ไปไหนเลย
0: ไม่ได้ไปไหนเลย
1: ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปฏิบัติธรรมวันละประมาณกี่ชั่วโมงได้คะ
0: วันนึงอย่างน้อยก็8ชั่วโมง
1: โอ้โห
2: เช้าสาย
1: แปดช
2: ั่
1: วโมง
0: ใช่ครับ
2: เช้ามืด
0: กิจวัตรมีแค่นั่งแล้วก็ฉันกับทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีเลยมีแค่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเข้มข้นก็มีโอกาสที่พระอาจารย์ท่านช่วยมาติวธรรมะให้ก็วนๆอยู่อย่างนี้ประมาณ3เดือน
2: ครับเพราะด้วยความปรารถนาของหลวงพ่อมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็คืออยากจะให้ภิกษุที่บวชอุทิศชีวิตหรือว่าบวชอย่างนี้ครับก็คือต้องบวช2ชั้นก็คือต้องปฏิบัติธรรมเต็มที่เข้มข้น
1: ครับ
2: บรรยากาศของวันบวชของพระอาจารย์ปกติขอความรู้ในการที่แบบได้มีโอกาสได้บวชที่วัดพระธรรมกายของพระอาจารย์เองเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติยังไงเพราะปกตินาคหลวงจะบวชที่วัดพระแก้ว
0: ใช่ครับ
2: แต่ของพระอาจารย์พิเศษมาบวชที่วัดพระธรรมกายปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มปิติเพราะว่าเป็นคนที่ได้บวชรุ่นที่2
2: โอ้
0: ของวัดพระธรรมกายที่ได้เป็นนาค
2: ในพระบรมราชู
0: ปอนุเคราะห์ก็ปีแรกได้ปี48
2: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นแรก
2: ครับ
0: แล้วตัวหลวงพี่เองก็เป็นรุ่นที่2ที่ได้บวชเป็นนาคในแล้วได้บวชที่วัดพระธรรมกาย
2: ครับเขาเรียกนาคใน
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: นาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์
2: ครับ
0: ครับจะเรียกอย่างนี้ก็ได
2: ้ครับก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
2: เป็นยังไงครับบรรยากาศในวันนั้นพิเศษอย่างกว่าพระเพื่อนที่บวชกันในวันวิสาขบูชาอย่างไร
0: ก็เป็นโครงการบวชอุทิศชีวิตเหมือนกัน
2: ครับ
0: แล้วก
2: ็แต่บวชองค์เดียว
0: บวชองค์เดียวใช่
2: คร
0: ับ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย
2: ์ครับ
0: แล้วก็รับบริขารพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ครับ
0: แล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
2: ครับ
0: ครับผม
1: ค่ะวันที่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่ว่าลูกจะบวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์บอกท่านยังไงและท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าค่ะ
0: ก็จริงๆเนี่ยคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรตัวเล็กๆ
1: ครับ
0: ก็มีความคิดในใจว่ารุ่นพี่เราอ่ะบวชเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิต
1: ค่ะ
0: เราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างก็เลยไปคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนเลยตั้งแต่เนิ่นๆ
1: ค่ะ
0: โยมแม่ถ้าวันนึงเนี่ยลูกเนน ได้บวชแล้วไม่ศึกเลยแม่จะว่าอะไรไห
1: ม
0: แม่ก็บอกโอ้อนุโมทนาเลย
1: สาธุสาธุจ้ะค่ะ
0: ครับผมก็เลยถือว่าคุยกันแล้วอนุญาตแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอมาบวชใกล้ๆบนจะบวชจริงก็บอกโยมแม่ว่าเออนี่จะบวชแล้วน
1: ะ
0: ก็วันที่29วันอาสาฬหบูชาก
2: ็
0: โยมแม่ก็อนุโมทนาแล้วก็ตั้งใจมาร่วมพิธีบวช ด้วยครับผม
2: เห็นว่าวันพิธีบวชนี่ปลื้มปิติน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับ
0: โอ้โยมพ่อโยมแม่นี่ปลื้มมากแล้วก็หูน้ำตาไหลเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถวายบาตร
2: ไม่ได้นำพาเราน้ำตาไหลไปด้วยใช่ไหม
0: ก็ต้องเก็บความปลื้มปิติไว
1: ้
0: ข้างใน
2: ต้องรักษาทรงไว้นิดหนึ่งเพราะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับ
0: ครับ
2: ขั้นตอนก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าผู้แทนจากสำนักพระราชวังใช่ไหมครับรับอัฐบริคารพระราชทานมาถวายพระอาจารย
0: ์
2: และโยมพ่อโยมแม่ก็จะถวายบาตร
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ดำเนินการบวชปกติ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: เรื่องการบวชถ้าพระอาจารย์จะไม่บวชอุทิศชีวิตก็สามารถที่จะทำได้เหตุใดพระอาจารย์จึงให้ความสำคัญและอยากที่จะบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาเจ้าคะ
0: ก็ต้องบอกว่าเราได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
2: ครับ
0: ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมโนปณิธานของมหาบูชนียาจารย์ก็ได้เห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีฉะนั้นการที่เราจะบวชถือว่าเป็นเส้นทางเดียวเส้นทางลัดแล้วก็เส้นทางที่ตรงไปสู่พระนิพพานตรงไปสู่เป้าหมายของชีวิตฉะนั้นเราก็จะออกไปเส้นทางอื่นทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรแล้วก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่เราต้องการไปก็คือการบวชอุทิศชีวิตก็เป็นเส้นทางหลักในการที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
1: ่
0: ฉะนั้นก็เลยปักหลักแล้วก็ปักใจว่าต้องบวชอุทิศชีวิตแล้วก็จะอยู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาคอยทำงานของหมู่คณะให้อย่างเต็มที
2: ่สาธุ
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: พระอาจารย์ต้องสอนด้วยไหมครับเห็นว่าหลวงพ่อเคยปรารภว่าประโยคเก้าต้องสอนน้องๆให้ผ่านเป็นประโยคเก้าด้วย
1: หรือมีหน้าที่อย่างไร
0: ก็เป็นความตั้งใจเดิมที่ว่าถ้าจบประโยคเก้าแล้วก็จะมาแนะนำรุ่นต่อไปให้ได้เป็นประโยคเก้าม ันเหมือนกับเราครับผม
2: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับว่าจะต้องสอนประโยคไหนก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยตรวจข้อสอบครับผมไปก่อนช่วงนี้ก็
2: แล้ววันนั้นวันที่บวชพระอาจารย์นี้ญาติโยมมาปลื้มปิติกันมากมายมาร่วมมุทิตาจิตตรงนี้ครับพระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าภาพหรือว่าญาติโยมผู้มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชของพระอาจารย์ครับ
0: ก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่มาบวชมาอนุโมทนาในวันบวชแล้วก็คอยอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัย4ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ12ก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมทุกท่าน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปัจจัย4จากญาติโยมก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี
1: ้รวมถึงพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
0: อาจารย์พระพี่เลี้ยง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เหตุการณ์สำคัญตอนที่พระอาจารย์ไปรับพัดเนี่ยเห็นว่าอาคาร100ปีจะเป็นบรรยากาศของการเดินจากบันไดตรงนั้นมาเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าก่อนจะไปรับพัดเนี่ยมีน้องๆสามเณรซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้เราเป็นผู้ที่ต้องไปเดินผ่านตรงนี้ครับปลื้มปิติยังไงบ้าง
0: เหมือนได้เห็นตอนที่ตัวเองไปนั่งจริงๆเลยเพราะว่าโอ้น้องเณรเนี่ยเข้ามาดูตัวอย่างมาดูแบบอย่าง
2: ครับ
0: แล้วก็มีความตั้งใจที่จะมามุทิตาพระภิกษุที่สอบผ่านถือว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเองก็มาถึงตรงนี้แล้วก็มีความปลื้มปีติใจว่าวันหนึ่งที่เราเคยมีความคิดว่าอยากจะผ่านประโยคเก้าแล้วก็ปรารถนาในใจลึกๆว่าเออเราจะต้องมาเดินตรงนี้เหมือนที่พระอาจารย์ยุคก่อนๆท่านเดินเหมือนที่เราได้เห็นมาเราก็อยากจะมาเดินวันนี้มาเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน

0: เป็นความภูมิใจที่เราสามารถทำให้สำเร็จได
1: ้โอ้สาธุเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่ง
2: เห็นต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์เขามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์จึงได้รับหน้าที่นี้เจ้าคะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าปีนั้นที่มีประโยค9แล้วก็มีนาคหลวงด้วยก็จะมอบโอกาสให้นาคหลวงได้เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์แต่ถ้าเกิดปีไหนที่ไม่มีก็จะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพันเตสุดได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ครับผม
1: ซึ่งบอกอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าพระอาจารย์เองเคยเป็นสามเณรที่ถือเขาเรียกว่าพัดว่าที่ประโยค10ใช่ไหมฮะ
0: ว่าที่ประโยค
1: ประโยค9
2: ครับ
1: ผมตามเป็นสามเณรเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีถึง10ปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มีพระอาจารย์เดินแนวกลางมาด้วยอาถรรพ์แล้วก็มาก่าวสุนทรพจน
2: ์
1: ภาพบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกเหมือนพระอาจารย์ท่านดูมีสง่าราศีโอ้เท่มากผมก็แล้วก็พูดจาฉะฉาน
1: ครับ
0: แล้วก็คิดในใจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยว่า
1: ครับ
0: เอ๊อย่างนี้มันก็ดีนะเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยมีกำลังใจในการเล่าเรียนศึกษาเพื่อที่จะได้มายืนแบบนี้นะพูดแบบนี
1: ้
0: เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้พูดครับผม
2: ยากง่ายขนาดไหนในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เตรียมตัวนานกี่วันจึงจะจำได้
1: เขียนมาแต่ละประโยคซึ่งเรียกว่ากินใจกับสาธุชนที่ได้ฟังอยู่เนี่ยครับกันกรองมายังไงครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเริ่มเขียนบทก่อนวันขึ้นพูดจริงก็ประมาณ2เดือน
2: 2เดือน
0: 2เดือน
1: ก็คือก่อนบวชด้วยซ้ำ
0: ใช่
2: ค่ะเป็นหัวข้อที่เราค
1: ิดอสังหาแล้วมาวันสมาธิโลกก็ห่างกันไม่กี่เดือน
2: ค่ะ
0: คร
1: ับ ผมต้องรีบว่าเขียนไว้ก่อนเป็นเดือนเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่น่าจดจำของชีวิต
2: ค่ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเป็นครั้งที่ต้องทำให้ดี
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาดีที่สุด
1: ครับ
0: ก็ได้เริ่มเขียนก็ปรับบทมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆ
1: จับเวลาไหมครับว่าตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายที่ซ้อมๆมันเนี่ยประมาณกี่นาทีครับ
0: ลองจับเวลาดูประมาณ12นาทีถึง13นาที
1: แล้วพูดจริงอะครับ
0: พูดจริงก็12ถึง13นาที
1: ไม่หนีจากที่ฝึกซ้อมมา
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมมาอย่างดี
0: ครับ
1: โอ้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เหมือนกับว่าได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่พลาดไม่เสียดายเอ๊ะทำไมลืมพูดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยครับ
1: ค
2: ือเป็นความในใจทุกอย่างของพระอาจารย์ที่อยากจะกล่าวในวันนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะหัวข้ออย
0: ่
2: างเงี้ยเจ้าคะ
0: ใช่ครับ
2: ใช้เวลานานไหมเจ้าคะกว่าจะแต่งออกมาจนครบอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็จริงๆเนี่ยบทนี่ปรับมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: แล้วก็มาเสร็จเอาจริงๆก่อนที่จะขึ้น3วันสุดท้าย
1: 3วันสุดท้าย
0: ก็คือเสร็จเบ็ดเสร็จเลยไม่ปรับอีกแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือตั้งใจจะพูดคำนี้แหละ
2: ก็จะมีเวลาท่องแค่3วันนะสิเจ้าค่ะ
0: ก็ซ้อมๆมาก่อนแล้วด้วย
1: ก็จะมีแบบข้อความเดิม
0: ๆใช่ครับ
1: ที่เราอยู่ในใจอยู่แล้ว
2: แล้วบรรยากาศในวันนั้นนะคะพระอาจารย์มันต้องตื่นเต้นมากๆต่อหน้า
1: สั่นบ้างมั้ยครับ
2: สาธุชนและยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีโพเดียมอยู่เห็นมั้ยครับว่าเขาเรียกว่าสะบงผิวไหว
0: ต้องบอกว่าโพเดียมช่วยไว้ได้เยอะจริ งๆ
2: ระงับความตื่นเต้นยังไงเจ้าค่ะ
0: ก็เราจริงๆต้องมาซ้อมก่อน1วัน
1: ก็มาซ้อมครับ
0: ซ้อมจริงก็พูดไม่มีใครฟัง
2: ค่ะ
0: ก็คือพูดคนเดียวแต่พอวันจริงปุ๊บโอ้โหคนนั่งเต็มเลย
1: แล้วทุกสายตาจับจ้องมาที่พระอาจารย์หมดเลย
2: แถมยังมีสื่อมวลชนอีกอย่างเงี้ย
0: ครับผมก็ตอนแรกก็สั่นๆคือขาเนี่ยสั่นแขนสั่นยังดีที่โพเดียมบังไว
2: ้
0: เราก็ได้เห็นแค่ข้างบนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าพอมองไปถึงสาธุชนที่ตั้งใจฟังก็เกิดกำลังใจว่าโอ้นี่เขาตั้งใจมาเพื่อจะฟังที่หลวงพี่จะพูดก็เลยเราต้องพูดให้ดีก็พูดออกมาจากที่เราซ้อมมาอย่างดีพูดออกมาจากใจเพื่อที่จะสื่อสารความตั้งใจหรือความต้องการที่จะให้ญาติโยมเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพูด
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: ในมิติของพระอาจารย์นี่จากใจเลยนะครับสำหรับคนที่พูดสุนทรพจน์และคนดูแบบเป็น
2: จับจ้อง
1: เป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรียกว่าทั่วโลกอ่ะ

0: หลายแสนหลายล้านคนเนี่ยนะครับแล้วเราต้องพูดให้มันถูกต้องระหว่างนั้นเนี่ยมีคนเสียงปรบมือเสียงแบบสาธุการอันนั้นเป็นแรงผลักดันช่วยหรือว่าทำลายสมาธิครับ
1: หลายๆคนสอบถามว่าหลวงพี่ไม่ตื่นเต้นเหร
0: อ
1: เวลาที่หัวหน้าชั้นแบบสาธุเสียงดังตัดขึ้นมาอย่างนี
0: ้
1: ผมบอกว่าไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงที่ต้องการพูดเราได้พูดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วหัวหน้าชั้นก็ถือว่าตอบรับในสิ่งที่เราพูดแล้วถือว่าเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ได้พูดต่อ
0: ทำลายสมาธิที่เราจะพูดเหมือนกับประโยคต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าโอ้สิ่งที่เราพูดมันปิติเพิ่มขึ้นมา
2: ทุกคนกำลังฟังและเข้าใจ
0: และมีความผลักดันแบบปลื้มปิติที่จะพูดให้มันดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับ
1: กลายเป็นกำลังใจให้เราได้พูดต่อ
0: เพราะจะได้บอกญาติโยมที่ขณะฟังสุนทรพจน์นี่ก็สาธุการได้แล้วก็ปรบมือได้ถ้าชื่นชอบใช่ไหมครับ
2: เพราะฉะนั้นหัวหน้าชั้นฟังอยู่นี่สาธุ
0: บ่อยๆ
2: เป
0: ็
2: นกำล
0: ัง
2: ใจเป็นอันรู้กันนะคะ
0: ประโยคสุดท้าย
2: ค่ะ
0: หลุดจากวาจาของพระอาจารย์ไปแล้วปลื้มยังไงบ้างครับภารกิจนี้สำเร็จแล้วไม
2: ่
0: พลาดไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีไม่พลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีความรู้สึกว่าภารกิจเนี่ยเราทำเต็มที
0: ่
1: แล้วก็ออกมาอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจ
0: ครับ
1: แล้วก็เลยถ้าสังเกตดูดีออกมาได้ยิ้มละยิ้มออกแล้วเพราะว่าตอนก่อนขึ้นค่อนข้างเกรงนิดนึง
2: คร
0: ับ
1: ครับผมเพราะว่าพูดมาโอ้โหคนนั่งเต็มเลยแต่พอพูดเสร็จรู้สึกว่าเราภารกิจนี้เราทำสำเร็จลุล่วงแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
0: ครับ
1: ก็เลยปลื้มปีติใจแล้วก็ยังติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มกับบุญนี้อยู
0: ่สาธุที่บอกว่าเป็นบุญถ้าบอกว่านึกถึงบุญที่ปลื้มที่สุดตั้งแต่บวชมาก็คือบุญนี
1: ้บุญนี้เลย
0: โ
2: อ
0: ้ครับ
2: ค่ะแล้วก็พระอาจารย์เจ้าคะนับจากนี้ไปพระอาจารย์มีการคิดว่าจะออกแบบชีวิตนะคะของพระอาจารย์อย่างไรต่อไปนับจากนี้ตั้งแต่บวชอุทิศชีวิตเป็นต้นไป
1: ก็เบื้องต้นหลังจากที่บวชมาแล้วก็นั่นใจจะสอนบาลี
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอาจารย์สอนคอยสร้างมหาปริญญา
2: ครับ
1: ประโยค9รุ่นต่อไปควบคู่ไปกับการฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วย
0: ครับ
1: ควบคู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราก็เพื่อให้มีที่พึ่งกับตนเองแล้วก็สร้างบารมีไปจนกระทั่งตลอดชีวิตครับ
0: อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระภิกษุสามเณรหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้มาเรียนศึกษาเป็นนักเรียนพระบารีใช่ไหมครับศึกษาให้ได้ประโยค9อย่างที่พระอาจารย์ได้ประสบความสำเร็จความสำคัญหรือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจหรืออุปสรรคใดๆนี้จะผ่านไปได้อย่างไรพระอาจารย์ให้กำลังใจผู้ที่จะเดินตามพระอาจารย์ไปติด
2: ๆใช่ค่ะให้ได้ปริญญาทั้ง9ประโยคค่ะ
1: ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ตั้งใจศึกษาภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีนี้ก็เป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นภาษาที่ชี้ทางพ้นทุกข์แล้วก็บอกหนทางที่จะถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได
0: ้
1: ฉะนั้นที่ศึกษาอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาศึกษาก็ได้ต้องอาศัยว่าผู้มีบุญหลวงพ่อเองก็บอกว่าผู้ที่จะศึกษาภาษาบาลีก็ต้องเป็นผู้มีบุญฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนก็เป็นผู้มีบุญฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่าน
0: สาธ
2: ุ
0: อีกนิดหนึ่งครับการที่พระอาจารย์ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยต้องถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าได้บวชอย่างสมเกียรติที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจเยาวชนที่จะเข้ามาบวชเรียนแบบพระอาจารย์หรือว่าชายแมนๆที่จะมาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกว่าแค่มาบวชเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าหนทางการบวชเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปลอดโปร่งปลอดจากความกังวลไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอย่างชาวโลกทั่วไปแล้วก็ได้รับโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอุปถัมภ์อุปถากคอยดูแลไม่ต้องให้กังวลเรื่องปัจจัย4แล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้จิตใจเราพัฒนาขึ้น แล้วก็ได้เห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการบวชแล้วก็ยิ่งได้มาศึกษายิ่งได้มาเรียนรู้แล้วก็สอบมหาปริญญาก็ถือว่ายิ่งมีบุญมากเข้าไปใหญ
0: ่
1: เพราะว่าคำสอนใดในโลกที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากกิเลสจากสังสารวัฏก็มีเพียงแค่ภาษาบาลีมีเพียงแค่สัมมาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็ถือว่าฝากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังศึกษาก็ให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าเราเรียนนี่ก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ยุคหลังๆเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ค้นพบความสุขภายในเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันที่ยังมีโอกาสได้ศึกษา
0: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นี่นะครับต้องบอกว่ามีความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจนะครับมีทั้งเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของพ่อแม
2: ่
0: นะครับแล้วก็สาธุชนโดยเฉพาะญาติโยมนะครับที่ได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็มุทิตานะครับพระอาจารย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีนะครับของวัดพระธรรมกายและก็หมู่คณะนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
2: กราบขอบคุณมีอย่างสูงเจ้าค่ะ
1: ครับเจริญพรครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ทอดผ้าป่าบูชาครูวิชาธรรมกายเพื่อสืบสายปณิธานอันยิ่งใหญ่เพ็ญเดือน10วันพระชนะชัยบูชาครูผู้ยิ่งใหญ่พระผู้ปราบมารที่ท่านทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่สืบสารจนค้นพบวิชาพระนิพพานให้ปรีบานโปรดโลกพ้นโศกตรมเราลูกหลานทุ่มเทบูชาธรรมเอาชีวิตเป็นเดิมพันมั่นสั่งสมสร้างมหาทานบารมีน่าชื่นชมกราบบังคมพระมงคลเทพมุนีสนับสนุนกฐิน 30,000 วัดสายสมบัติหลั่งไหลใจสุขีขยายงานการสร้างสังคมดีเป็นมณีส่องสว่างกลางนภาสมทบกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์แทนคำรักจากใจหลานบอกยายว่าเราลูกหลานสุริยันและจันตราจะขอทุ่มเทชีวาบูชายายให้กฐินปีนี้สำเร็จพันสวมหัวใจมัศจรรย์หลังเป็นสายน้อมบูชาพระคุณของคุณยายเราลูกหลานยิงชายทุ่มกายใจขอพรบุญหลวงปู่ผู้ประเสริฐและคุณยายผู้เลิศในธรรมใสชงคุมบุญให้หลานสุขทั้งกายใจสมหัตไทยตั้งหวังปณิธานให้สมบัติท่วมท้นจนล้นฟ้าถึงธรรมมาพบสุขกา

สุดธรรมให้โลกแก้วงามล้ำด้วยธรรมกายชนทั้งหลายมีสุขทุกเช้าค่ำบุญกุศลจงช่วยอำนวยนำลูกพระธรรมทรัพย์ทวีรวยรวยรวยจากกวีวัฒน์นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกครับวันนี้ก็มาพบกับผมวรรณชันวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับในรายการสู้ต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็สู้กันสร้างบารมีกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงนี้เราก็ทราบข่าวอันเป็นมงคลและก็ลูกหลานยายก็กำลังวิ่งอย่างเต็มที่เต็ม

ทินคุณยาย118ปีนะครับนะขึ้นภาพเลยนะครับจำไว้แม่นๆปีนี้คุณยายเป็นประธานใหญ่นะครับเราลูกหลานจะเดินตามท่านเลยแหละท่านจะคุมบุญให้กับพวกเราแล้วก็จะไปถึงกฐิน 30,000 วัดด้วยนะครับนี่ทอดทั้งทีต้องให้ทุกวัดทั่วไทยนี่เราต้องทำอย่างนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ลูกหลานคุณยายตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเจอคุณยายกับปัจจุบันที่ยังไม่เจอคุณยายก็กำลังวิ่งกันม้วนๆไปเลยนั้นมาทอดกฐินยายกันเถอะไปฟังเพลงเลยครับ

0: มาขอบคุณกับคุณยาเลยนะครับเต็มที่เต็มกำลังครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ารายการสู้ต่อไปก็ได้รับเกียรติจากบุคคลยุคนะครับคุณยายเลยครับได้ทันคุณยายกฐินครั้งแรกของคุณยายด้วยนะครับได้เห็นเรื่องราวทั้งคุณธรรมคุณวิเศษของคุณยายมากมายวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านก็เป็นประธานมูลนิธิเพชราภิรัตน์อดีตผู้บริหารงานโฆษณางานสื่อสารบันเทิงและจัดการผลิตภัณฑ์บริษัทการบินไทยมหาชนจำกัดและเป็นผู้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรปี2519ประเภทสื่อสารมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราก็มาพบกับกาลยานมิตรวิรงรองรัตนชายาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีค่ะลูกหลานคุณยายทุกท่าน
0: สวัสดีครับ
1: โอ้
0: มาเจอกันจนได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นะก็มีเรื่องประธานกฐินคุณยาย118ปีนี่ผมนึกถึงพี่แดงเลยก็เด็กพี่แดงเนาะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ก็เจอมายาวนานอ่ะผมขอตัดช็อตไปเลยเข้ายังไงเราไม่ว่าเนาะว่าตอนที่พี่แดงได้ทราบข่าวว่าคุณยายได้เป็นประธานใหญ่ตอนอายุ80ปีครั้งแรก2531น่ะความรู้สึกพี่แดงตอนนั้นเป็นยังไง
1: ความรู้สึกตอนนั้นนะคุณมินิต้องอย่าลืมนี่คือ37ปีที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: 37ปีที่แล้วพี่แดงยังอ่อนวัยเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทยงานโฆษณาเงินเดือนตอนนั้นน่ะมันแค่ 7,000
0: 7,000
1: อ๋อแล้วรองประธานเนี่ยก็คือ1ล้าน1ล้านนะคะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าวันนั้นพอพี่แดงได้ยินข่าวพี่แดงก็ชื่นชมแล้วก็มีความรู้สึกว่าสุดเอื้อม
0: สำหรับเรามันเกินเอื้อม
1: เกินเอื้อมเลย ก็ได้แต่คิดว่าทำอย่างอื่นก็แล้วกันจนกระทั่ง
0: คุณครูไม่เล็ก
1: คุณครูไม่เล็กคือหลวงพ่อทัตตะมีวันหนึ่งไปกราบท่านท่านก็เรียกบอกว่าแดงเอ้ยเป็นรองประธานเถอะเพราะว่าถ้าแดงทำสักคนหนึ่งเนี่ยคนการบินไทยทำกันหมดทุกคน
0: เออเอาละสิ
1: ได้ออกใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: พี่แดงฟังเพียงก็เฉยๆนะเร
0: ื่อง
1: เง
0: ิน
1: ใจว่าตอนนั้นมีลูกสามคนนะ
0: ลูกสามเงินเดือน7,000ลูกสาม
1: เ
0: งินเด
1: ือน7,000แล้วก็อาศัยบ้านแม่อยู
0: ่นั่น
1: บางเดือนไม่มีเงินใช้ก็ต้องไปขอแม
0: ่ครับ
1: แล้วก็เลยก็ฟังแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็เฉยๆก็ไม่ได้หันรับปากรับคำท่าน
0: ครับผม
1: จนกระทั่งคุณวินิจว่าต้องทราบว่าช่วงนั้นพี่แดงอยู่ฝ่ายโฆษณา
0: ครับผม
1: แล้วก็เริ่มต้นทำสารคดีทางพุทธศาสนาให้บริษัทการบินไทย
0: ครับผม
1: แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็จะมาถ่ายที่วัดหรือไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ส่วนมากก็จะผ่านคุณอริพันธ์หรือไม่ไปกราบคุณยายโดยตรงขอฟ้าขอฝนอะไร
0: ครับผม
1: ตาม
0: เร
1: ื่อง
0: ที่ค่ะ
1: จนทั้งเช้าคุณยายเนี่ยเช้าๆเนี่ยคุณยายจะมาที่หอฉันแล้วทำพิธีปล่อยปลาทุกเช้าพี่แดงก็กำเงิน 5,000 บาทจำวันนั้นได้ดี
0: 5,000 บาท
1: 5,000 บาทมินิท 5,000 บาทเพื่อจะไปทำบุญกับคุณยายเพื่อจะให้คุณยายเนี่ยส่งบุญให้เทวดาที่ช่วยเรื่องฟ้าเรื่องฝนคือเรารู้สึกปรับรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยจำวันนั้นได้แม่นยำเลยแล้วก็เข้าไปกราบคุณยายแล้วก็ไปถวายท่านบอกคุณยายค่ะขอบุญตรงนี้ให้กับเทวดาที่คุ้มพระอาทิตย์แล้วก็ไม่ให้มีฟ้าไม่ให้มีฝนตกเวลาถ่ายทำขอตอบแทนพระคุณเทวด
0: า
1: ท่านก็พูดเหมือนกับผู้สั่งมาว่าเอาเทวดาฟังไว้นะ
0: ครับ
1: แล้วท่านก็หันมามองหน้าพี่แดงแล้วก็บอกว่าเงินก้อนนี้ยายจะเอาไปทำบุญกฐินยาย
0: นะโอ้สาธุ
1: คุณวินิจมัน

0: อยู่ในใจ
1: เออ
0: ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ย2ท่านคุณยาย
1: ครับ
0: กับหลวงพ่อกับหลวงพ่อทตะคือคุณครูไม่เล็ก
1: ครับ
0: บอกเป
1: ิ
0: ดช่องเป
1: ิ
0: ดช่องให้พี่แดงทำบุญใหญ
1: ่ครับผม
0: พี่แดงก็นึกในใจว่าลองสู้สักตั้งทำเป็นทำ
1: อย่างน้อยก็1 กอง
0: รองประธานเพราะนั้นเป็นช่วงที่เรามีรองประธาน
1: ครั้งแรก
0: แล้วก็มีมากมายแล้วก็เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮา
1: ใช่

0: สองทางนะ
1: คือพี่แดงทำไปก่อน
0: ครับผม
1: ทำไปก่อนแล้วก็นึกอธิษฐานในใจ
0: ครับ
1: แต่ทุกครั้งที่เวลาพี่แดงทำอะไรคุณยายเนี่ยคุณยายชอบสอนว่าให้นึกไว้ในทอง
0: ครับ
1: คำนี้วิเศษสุดพี่แดงก็นึกแล้วใจก็มุ่งมั่นอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมีวันนึงก็ไปจัดบ้านหลังจากนั้นไม่นานไปจัดบ้านจัดห้องอะไรเนี่ยไปเจอสมุดแบงค์ที่ได้เป็นเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตมันนี่ตอนแต่งงานแล้วมันผ่านมาเป็นเวลาตอนนั้นลูก10กว่าขวบผ่านไปเวลามา10กว่าปีเราก็ไม่เคยไปสนใจ
0: ลืมไปเลยถ้าพูดถึงลืมไปเลย
1: ลืมไปเลยแล้วไม่เคยรู้ว่ามันคือเท่าไหร่และมันอยู่ในแบงค์
0: ครับ
1: ก็
0: เปิดดู
1: ปรากฏว่า 500,000
0: โอ้โหครึ่งทางแล้ว
1: ครึ่งทางยังไม่พอคุณวินิจในยุคนั้นนะคุณวินิจอย่าลืมนะคะว่าดอกเบี้ยเนี่ยประมาณร้อยละ10ไม่ใช่เหมือนดอกเบี้ยสมัยนี
0: ้ครับผม
1: 500,000 แล้วดอกเบี้ยบวก
0: ๆโอ
1: ้นี่ออกมั้ยคะ
0: ครับที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกมาแล้ว
1: ใช่พี่แดงว่าคำเนี้ยที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดเนี่ยก็คงจะเริ่มต้นจากกฐินยายปีนั้นแหละคือปี31นั่นแหละ
0: แต่ว่าพอเจอปั๊บนี่ไม่เสียดายเลยปิดบัญชีนั้นเลย
1: ปิดบัญชีทันทีเลยแล้วการปิดบัญชีพี่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการปิดบัญชีปกติก็คือทุกคนก็ทราบคือมันก็เลยเกิดไอเดียกระแสขึ้นมาว่าปิดบัญชี
0: ปิดบัญชีแบงค์เปิดบัญชีบุญ
1: Exactly ใช่ใช่บัญชีบุญถึงเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นว่าฝากทุกอย่างไว้กับธนาคารบุญนั่นคือการ
0: ทางหนึ่งทางหนึ่งได้ไปแล้วเกินกองแล้วเกินครึ่งทางแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อีกทางหนึ่งคือทำหน้าที่แหละตอนเนี้ย
1: ตอนนั้นบอกบุญ
0: ครับผม
1: บอกแม่ก่อนบอกรอบตัวที่ทั้ง6
0: ครับผม
1: นึกออกไหมคะแล้วก็รวบรวมน้องๆจำได้ว่าก็ให้มีผู้ติดตามประมาณ10คนก็น้องๆการบินไทยอ
0: ่
1: ะแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: แต่มาเริ่มต้นกับพี่แดง
0: ครับ
1: เขาก็เกิดอะไรกันนี่กันนะอะไรเบิกบานกันก็เข้ามาผสมเล็กผสมน้อยแล้วก็พี่แดงก
0: ็ครับ
1: ทำงานพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็หาฐานรายได
0: ้ครับ
1: ก็ได้ครบตามแต่เป็นเงินที่สะสมไม่ออกไหมคะทยอย
0: สะสมทยอยจนครบกอง
1: จนครบกอง
0: สาธุเอาขึ้นภาพเลยวันทอดเลยละครับความรู้สึกเป็นไงได้แล้วเป็นประธานรองคุณยายนั่งนั่ง
1: โอ
0: ้เนี่ย
1: คุณนิดอันนี้คือภาพนี้คือภาพสวยแล้ว
0: ได้ไ
1: ม่ออกใช่ไหมคะแต่เช้าเนี่ยพี่จะมาแต่เช้าแล้วก็ตักบาตรครั้งแรกเลยคือเราจะตักบาตรที่หน้าวัดที่หน้าโบสถ
0: ์ครับผม
1: ใช่ไหมคะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยพี่ก็จะคุมกองถ่ายเพราะหลวงพ่อตอนนั้นวัดจนหลวงพ่อสั่งว่าให้มาเก็บภาพคุณยายไว้เพราะจะเป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: ให้มาฉะนั้นภาพที่เห็นนั่นน่ะคือกองของเราน
0: ี่แหละถ่ายเก็บไว้
1: ถ่ายเก็บไว
0: ้
1: ฉะนั้นสายพี่แดงก็ทำหน้าที่ลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทำงาน
0: ครับผม
1: พอบ่ายก็แปลงเป็นนางฟ้า
0: เป็นประธานรองถือพานแล้วก็มีทีมงานเดินกันมา10กว่าคน
1: ใช่ค่ะมีทีมงานการบินไทยตามมาด้วยแล้วก็พวกน้องๆเนี่ยตอนนี้เขาเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดแล้วที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คนเยอะ
0: ครับ
1: และไม่เหนื่อยเนี่ยเห็นข้างหลังเนี่ยนะคะ
0: ทีมงาน
1: คือเจ้าหน้าที่การบินไทยตอนนี้ก็รุ่งเรืองเนี่ยนะแล้วก็มีส่วนในการเป็นประธานด้วยแล้วก็ลูกๆก็ตามกันมาเนี่ยค่ะแล้ววันนั้นก็คนก็เยอะมากแต่ว่า
0: ขึ้นภาพวิดีโอมาเลยและความรู้สึกพี่แดงตอนเดินไหมครับตอนเดิน
1: นี่ครั้งแรกที่เรามีร่มอ่ะรู้ว่ามีร่มแล้วก็มีเพื่อนเดินอยู่ข้างหลังครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้นำ
0: ครับผม
1: แล้วก็ครั้งแรกเลยมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยใช่เลย
0: ครับผม
1: แล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกร้อนอบอุ่นมาก
0: ครับ
1: แล้วก็คนทุกคนที่เข้ามาเนี่ยคุณวินิจคุณวินิจจะเห็นภาพว่า
0: เนาะมันฝุ่นนั่นน่ะฝุ่นนั่นน่ะ
1: แห้งแล้งไม่มีที่ร่ม
0: ครับผม
1: แต่เชื่อไหมพี่แดงจำวันนั้นได้
0: ครับผม
1: เพราะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นภาพประวัติศาสตร์คุณวินิจอย่าลืมนะคะว่าผ่านมาแล้ว37ปี
0: ครับผม
1: ความรู้สึกวันนั้นเมื่อพูดถึงวันนี้มาอย่างที่หลวงพ่อบอกทบทวนบุญเนี่ย
0: 37 38 38ปีถ้าบวกปีนี้38ปี31
1: ใช่
0: มี3969
1: 37 38ปี
0: 38
1: 38ปี
0: ครับ38ปีครับผม
1: 38
0: เนี่ยภาพนี้38ปีที่แล้ว
1: ใช่แล้วทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขไม่ได้ฝุ่นอะไรทั้งหลายไม่ได้สะเทือนเลย
0: ครับผม
1: เพราะใจทุกคนมุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวว่าคุณยาย

0: เพราะในยุคนั้นเนี่ยคุณยายเป็นที่เรื่องรู้กันว่าท่านเป็นบุคคลศักดิ์สิทธ
1: ิ
0: ์แล้วก็เป็นที่เคารพของลูกศิษย
1: ์
0: แล้วก็เป็นที่พึ่งพาแล้วก็เป็นที่ใฝ่หาที่ทุกคนอยากจะมีส่วนร่ว
1: ม
0: กับบุญ
1: ครับผม
0: กับคุณยายนั่นคือวันนั้นฉะนั้นแล้วอุปสรรคทั้งหลายนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
1: สาธุ
0: นั่นคือเวลาผ่านมาเนี่ยนะคะ
1: ครับผมซึ่งต้องบอกว่าจากการเป็นประธานครั้งนั้นของพี่แดง
0: ค่ะ
1: กลายเป็นว่าอานิสงส์ก็ต่อเนื่องมา
0: ต่อเนื่องมาหลายปี
1: หลายปี
0: ค่ะอย่าถามนะว่าปัจจัยมาได้ยังไงเพราะลืมไปแล้ว
1: อันนี้ไม่ถามแต่ต่อเนื่องมากี่ปีครับ
0: 25ปี
1: โ
0: อ้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะผ่านบัวผ่านอะไร
1: ยังไม่มี
0: นะไม่มีค่ะไม่มีต่อเนื่องมา25ปีบุญสุดท้ายที่พี่แดงทำเนี่ยก
1: ับ
0: ประธานปฐินเนี่ยก็คืออาคารหนึ่งไม่มีสองของคุณยายที่ให้น้องอุบาสิกาน ั่นคือปัจจัยก้อนสุดท้ายและอันนั้นคือ 5M สุดท้าย
1: โอ้สาธุ
0: แต่คุณวินิจคะวันนั้นเนี่ยเป็นประธานรองประธานวันนั้นเน
1: ี่
0: ยได้จุดประกายและเข้าใจถึงความอิ่มเอิบของการทำบุญแล้วก็ทำบุญในงานพระศาสนาเพราะจำทุกช็อตทุกขั้นตอนจำความรู้สึกได้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องทุกปีฉะนั้นแล้วเนี่ยความพี่แดงไม่ได้แบบว่ามุ่งมั่นฉันต้องเป็นพี่แดงสบายๆแล้วก็มีโอกาสก็ทำแล้วทำในที่นี้คือทำเต็มที่ตามแบบสไตล์คุณยาย
1: ครับผม
0: คุณยายเป็นคนจริงจังคุณยายจริงใจ
1: ครับผม
0: คุณยายรักบุญแล้วคุณยายรักพระศาสนามาก
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เดินตามหลังยายอะค่ะคุณวินิจ
1: สาธุอันภาพขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละเพราะว่าได้มาเจอคุณยายได้มาขอนี่เนาะ
0: ค่ะ
1: ขอฟ้าขอฝนขอแดดขอไม่ให้ตกด้วย
0: ค่ะ
1: เล่าตรงเนี้ยจะได้รู้เพราะว่าที่ท่านบอกว่าคุณยายจะคุมบุญให้แม้จะมีชีวิตอยู่หรือว่าท่านไปอยู่ดุสิตแล้วท่านยังคุมบุญให้
0: ใช่
1: อันนี้เจอกับตัวเองเลยตอนมาถ่ายทับ
0: ใช่ค่ะคือพี่แดงเนี่ยเข้ามาในวัดได้ด้วยความเคารพรักคุณยาย
1: ครับ
0: แล้วก็ประทับใจความ อ่อนน้อมถ่อมตนคุณยาย
1: ครับผม
0: และทุกครั้งที่เข้าวัดได้คุณยายจะถามคำแรกว่ากินข้าวมาหรือยัง
1: ครับ
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณวิเศษคุณยายเนี่ยกับบุคคลความเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพี่แดงยังไม่เคยได้สัมผัสตอนเข้ามาใหม่ๆ
1: ครับผม
0: จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่จะต้องนำกองถ่ายภาพนิ่งซึ่งเป็นฝรั่ง
1: ครับ
0: เข้ามาถ่ายในบริเวณวัดโดยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอนุญาต
1: ครับผม
0: นะคะถ่ายงานโฆษณาของการบินไทยเนี่ยพอมาถึงเนี่ยฝนทำท่าจะตก
1: ครับ
0: เราก็บอกเอ๊ะเราจะเก็บของไหมก็นึกได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยสมัยเป็นนักเรียนท่านเคยกำหนดฝนได
1: ้
0: ใช่ไหมคะคุณนี่จำได้แ
1: หละ
0: ท่านเคยกำหนดฝนว่า
1: เพชรบุรีเพชรบุรี
0: ใช่ถ้าไปถึงบ้านแล้วให้ฝนตกอะไรเง
1: ี้
0: ยพี่แดงก็ไปขอหลวงพ่อเพราะว่าตอนหลวงพ่อเป็นที่พึ่งรู้ไหมคะหลวงพ่อขาขอย้ายฝนตกได้ไหมคะเพราะลูกมาถ่ายงานของการบินไทยถ้าหากว่างานนี้ล่มเนี่ยถูกไล่ออกเลย
1: ครับ
0: หลวงพ่ออาจจะวัดจะต้องอาจจะรับผิดชอบลูกอีก3คนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็พูดจำวันนั้นได้แม่นยำเลยน
1: ั่
0: นคือการเปิดโลกทัศน์พี่แดง
1: ครับผม
0: ท่านบอกไปขอยายจ้ะพูดเรียบๆง่ายๆคำนี้ยังอยู่ในหู
1: ครับผม
0: พี่แดงก็ขอยายเหรอแล้วขอยายท่านก็อยู่ในครัวยามาที่เป็นที่พี่ยายอยู่ก็ไปหายาย
1: ครับผม
0: หลวงพี่ดมกับหลวงพี่บดิตยังอยู่ตรงนั
1: ้
0: น
1: ครับเป็นอุบาสกอยู
0: ่เป็นอุบาสกอยู
1: ่
0: ก็หลวงพี่หมูด้วยตอนนั้นยังเป็นอุบาสกอยู
1: ่ครับผม
0: ก็ไปถามคุณยายขาคุณยายขาขอไม่ให้ฝนตกได้ไหมคะท่านก็หันมามองหน้า
1: ครับ
0: ร้านมาถ่ายโฆษณาจำท่านก็หันไปมองหลวงพี่บัณฑิตนะคะหลวงพี่บัณฑิตก็บอกว่าถ่ายรูปยาย
1: ครับ
0: ถ่ายรูปก็ต้องไม่มีฝนนะแต่เอาแดดท่านก็พยักหน้านะนี่คือคุณยาย
1: ครับผม
0: ค่ะรอเดี๋ยวนะคะแค่เนี้ย2คำแล้วพี่แดงในใจว่าแค่นี้เหรอใช่เหรอใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมินิจก็เข้าไปนั่งรอสักพักหนึ่งเนี่ยเมฆฝนอะไรเนี่ยก็เคลียร์หมดแล้วก็อ๋อแล้วยายก็ถามว่าจนถึงกี่โมงพี่แดงก็บอกว่า6โมงเย็นค่ะเราก็ถ่ายได้แสงสวยด้วยไม่ใช่แสงจ้าด้วยแสงเหมือนถูกคุมรูปก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายจนกระทั่งพออีก1นาที6โมงเย็นพี่แดงจำวันนั้นได้เพราะนี่คือครั้งแรกของปรากฏการณ
1: ์
0: พี่แดงก็บอกว่าเก็บของเพราะว่า6โมงเย็นเนี่ยแกรนนี่บอกฝรั่งแกรนนี่เนี่ยจะทำให้

0: ฝนตกฝรั่งบอกใช่เหรอวิกกี้บอกใช่ค่ะปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ถ่ายแล้วเรามีรถเจเนอเรชันมีรถปั่นไฟเข้ามาด้วยปรากฏว่าพอหกโมงเป้งฝนลงแล้วไม่ใช่ลงปล่อยๆนะคะไม่ได้เตือนนะคะกระหน่ำลงมาแบบฟ้าที่สว่างนี่ปิดทันทีแล้วฝนลงเลย
1: โ
0: อ้ถ้าเป็นในปัจจุบันจะบอกว่า AI ทำอะไรอย่าง
1: เงี้ยเนาะฝรั่งนี่อึ้งเลย
0: อึ้งเลยค่ะแล้วก็เก็บของไม่ทันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยฝรั่งกลุ่มนี้ทุกครั้งที่มาประเทศไทยก็จะบอกว่าให้พี่พามากราบคุณยาย
1: อันนั้น
0: คือ
1: ครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรก
1: อ่ะ
0: พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปถ่ายครั้งหนึ่ง
1: ครับผม
0: เราไปถ่ายแต่เป็นการถ่ายภาพยนตร
1: ์ครับ
0: ไปถ่ายที่พิพิธภัณฑ์พระจัยถ่ายที่พิพิธภัณฑ์เบญจรงค์
1: อ
0: ันนี้ความมหัศจรรย์ในนี้คุณยายทำให้ดู
1: ครับผม
0: และกองถ่ายทำเป็นคนไทยที่ค่อนข้างเกเรนิดนึง
1: ไม่กล้าเชื่อครับ
0: เกเรนิดนึงคุณวินิจพอเราไปถ่ายปั๊บพอฝนฟ้ามาเรายกกองถ่ายไปเนี่ยทุกครั้งที่ยกกองถ่ายออกปั๊บเนี่ยอย่างน้อย5 ถึง 100,000
1: อ่าใช่
0: 50,000ถึงแสนหนึ่งที่คอสมันเกิดขึ้นเขาก็จะบอกว่าเก็บพี่แดงกลับพี่แดงบอกไม่กลับเราก็ต้องวิ่งไปไอ้ตรงตู้โทรศัพท์สีแดงๆอ่ะ
1: ครับผม
0: โทรมาคุณอาริพันธ
1: ์
0: คุณเรียกคุณอาริพันธ์ไปกราบคุณยายพักคุณเราก็โทรไปตามคุณอาริพันธ์ก็บอกเดี๋ยวคุณยายจะทำปรากฏการณ์ให้กองถ่ายที่ดื้อกับพี่แดงได้เห็นพี่แดงรอแป๊บนึง
1: น่ะ
0: ตอนนั้นมืดหมดเลยนะคุณม
1: ีฝนจะตกแล้ว
0: จะตกแล้ว
1: ทุกคนก็วิ่งหมดแล้วตกแน่
0: เราก็ไม่รู้ว่าคุณยายจะทำปรากฏการณ์อะไรที่จะปราบไอ้
1: เกเรนี่นะ
0: คนเกเรพวกนี้กองถ่ายพวกตากล้องเขาถือข้อมือหนึ่งไงก็สักพักหนึ่งพี่นัทวิชยา
1: ครับ
0: มาพร้อมทั้งอัญเชิญดวงแก้วคุณยาย
1: โ
0: อ้ยคุณวินิจพี่จำวันนั้นได้อัญเชิญดวงแก้วมา
1: ครับ
0: แล้วก็มาบอกว่าจำวันนั้นได้ใส่พานมามีดอกมะลิด้วยแล้วก็บอกว่าคุณยายเชิญดวงแก้วคุณยายให้เชิญดวงแก้วคุณยายมาเปิดฟ้า
1: โ
0: อ้พอพี่นัทพูดเสร็จปั๊บฟ้าเปิด
1: เหรอ
0: เปิดยังไม่พอนะ
1: อ
0: ่ะพระอาทิตย์ทรงกฎให้ดู
1: นอนโอ้โหอัศจรรย์เลย
0: พระอาทิตย์ทรงกฎให้ดูด้วยคุณวินิจตั้งแต่นั้นมาไอ้กองถ่ายเนี่ยนะเชื่อง
1: เรียบร้อย
0: ฝรั่งไทยนี่คืออนุภาพคุณยายที่คุณยายไม่ใช่ฟ้าฝนหรือตามที่หลานให้ข้อมูลหรือลูกหลานข้อมูลท่านมองลึกไปด้วยว่าบัดนี้เรากำลังมีปัญหา
1: ทีม
0: อยู่ตรงข้างหน้างานยายคุณยายรู้ได้ยังไง
1: และที่สำคัญถ้าขอนี่นะมีประสบการณ์ด้วยต้องขอให้ละเอียด
0: ถูก
1: มีเหตุการณ์นี้ไหมครับ
0: มีค่ะอย่างเช่นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราคุ้นเคยแล้วนี
1: ่ครับผม
0: ไปที่ใดก็จะโทรศัพท์ไอ้ตู้แดงๆไปโทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยไปหาคุณอาริพันธ์คุณอาริพันธ์ขาพี่แดงจะถ่ายหนังถึงวันที่นั้นวันที่นี
1: ้ครับผม
0: คุณอาริพันธ์ก็บอกข้าจะเรียนคุณยายให
1: ้
0: จบใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่พอเอ่ยวันนั้นเราไปถ่ายหน้าฝนเราเป็นกองถ่ายที่ได้ชื่อว่าไม่กลัวฟ้า
1: ไม่กลัวฝน
0: ไม่กลัวฝนหน้าไรถ้ากองถ่ายการบินไทยจะไปถ่ายได้หมด
1: ได้
0: ดั่งใจ
1: ครับผม
0: วันนั้นเราไปเขาใหญ
1: ่เขาใหญ
0: ่ไปเขาใหญ่เพราะเราจะถ่ายเรื่องพระธุดงค
1: ์
0: ปักกรด
1: นี่
0: เพราะฉะนั้นมันต้องมีบรรยากาศป่าภูเขาใช่ไหมคะค
1: ุ
0: ณน
1: ี
0: ่แล้วเราก็ฝันกันว่าจะถ่ายแม้กระทั่งพระจันทร์ขึ้นเราจะซูมเนี่ยนะคะภาพจากกรดเนี่ยไปหาดวงจันทร
1: ์
0: โอ้คิดภาพกันหมดอ
1: ลังการล้านแปดเลยนะถ้าพูดถึงนะ
0: ใช่พอไปถึงเข้าห้องพักเสร็จเฮ้ยฝนตก
1: ฝนตก
0: ทุกคนหันมามองพี่แดงฝนตกได้ไง
1: ดังนั้นขอแล้วนะ
0: ขอแล้วนะพี่แดงบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราก็ไปเจอกองถ่ายหนึ่งสมัยนั้นเขาชื่อสยามสตูดิโอ
1: ครับ
0: เขาก็มาถ่ายเหมือนกันพี่แดงก็ถามหนูมาถ่ายเรื่องอะไรผมมาถ่ายเรื่องฝนครับเพราะเดี๋ยวยังไงวันนี้ฝนตกผมเช็คมาแล้วจะกรมอุตุฝนตก3 วัน 3 คืน
1: ก็ขายเครื่องกันฝน
0: เออถ่ายเครื่องกันฝนถ่ายเครื่องกันฝน
1: มีเขาต้องการฝน
0: เต็นท์อะไรเนี่ยโอ้เขาถ่ายพอขดฝนตกแล้วเขาได้ถ่าย
1: ได้เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเรานี่โอ้โหนี
1: ่โอ้
0: 50,000ไปแล้วแล้วกำลังจะตีแสนนะเพราะว่ากองถ่ายออกมาแล้วแล้วออกต่างจังหวัดด้วยคุณวินิจ
1: เอาละสิเลยต้องโทรกลับ
0: ขับรถจำได้วันนั้นเขาใหญ่ไปที่ออฟฟิศของสำนักงานเขาใหญ่
1: มันไม่เหมือนมีมือถือสมัยนี้อะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มี
1: ม
0: ือ
1: ถือมันต้องไปหาชุมสายอะ
0: ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรทั้งสิ้นต่างจังหวัดคุณวินิจ
1: ครับผม
0: เราก็โทรมาหาคุณอาริพันธ์ก็จะตามตัวคุณอาริพันธ์เจอก็บอกว่าคุณอาริพันธ์พี่ถ่ายอยู่ฝนตกอ้
1: า
0: ว ก็กราบเรียนคุณยาย

0: ก็ฝนมันตกอริพันธ์แล้วตกหนักด้วยคุณอริพันธ์ก็ถามว่
1: า
0: ตกที่ไหนพี่แดง
1: เ
0: ออพี่แดงถ่ายที่ไหนพี่แดงถ่ายที่เขาใหญ่คุณอริพันธ์บอกพี่แดงเราก็นึกพี่แดงถ่ายอยู่ในกรุงเทพตอนนี้กรุงเทพแห้งมากเลยแล้วยิ่งที่วัดนี่ไม่มีฝนทุกคนร้อนกันหมดเราก็ยังบอกว่าทนหน่อยพี่แดงแกถ่ายนะนี
1: ่
0: ไม่ใช่ค่ะคุณอริพันธ์เขาใหญ่ค่ะเขาใหญ
1: ่นี่เลยต้องเรามีประสบการณ์แปลว่าเราบอกไม่ละเอียด
0: บอกไม่ละเอียดแล้วพี่แดงก็เลยบอกคุณอาริพันธ
1: ์
0: พี่แดงขอนะคะพี่แดงคุณอ
1: า
0: ริพันธ์หายไปพักหนึ่งแต่ยังโทรศัพท์ถืออยู่นะ
1: ถือค้าง
0: ก็อะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุณยายบอกรอพรุ่งนี้แล้วให้รอพรุ่งนี้พี่แดงก็เลยบอกว่าขอไปจนกระทั่งถึงพระจันทร์ขึ้นเห็นพระจันทร์ต้องพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะคะคุณยายเสี้ยวก็ไม่เอา
1: โอ้ขอขนาดนั้นเลย
0: เสี้ยวก็ไม่เอา
1: อันนี้ละเอียดแล้วขอละเอียดเลยทีนี้
0: เป็นดวงจันทร์กลมๆดวงดาวก็ไม่เอานะเราต้องฟ้ามืดแล้วพระจันทร์จะได้เด่นคุณวินิจ
1: โอ้และของขาดนั่นนะพอเราของนี้เขา
0: ก็ต้องขนกลับเพราะว่าพี่แดงไปเยอะๆเขาตอนกลางคืนเอ้ยพรุ่งนี้คุณไม่ได้ถ่ายได้ถ่ายผมก็เช็คกรมอุตุมาแล้ว3วันครับพี
1: ่ตก3วัน
0: พรุ่งนี้คุณไม่ได้ถ่ายพอวันรุ่งขึ้นฟ้าใสตั้งแต่เช้าเราได้ถ่าย
1: ครับ
0: และกองนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นก็ตกพี่แดงผมรอเย็นก็ได
1: ้
0: ก็เลยบอกว่าเย็นก็ไม่ตกคุณต้องรอถึง2ยามหรือไม่คุณต้องรออีกวันนึงเพราะพี่ถ่ายวันเดียวเสร็จ
1: สาธุ
0: แล้วก็พอถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ได้ถ่ายแล้วก็ได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วเราก็ได้ภาพอย่างที่เราอยากได
1: ้ครับผม
0: คือซูมจากกรดพระทุดงแล้วไปถึงดวงจันทร
1: ์โอ้โหได้ดังคือได้ดังใจเลยพูดในภาษาเราเนาะด้วยภาพของคุณยายเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอละเอียดด้วยนะนี่ขอย้ำตรงนี้นะลูกหลานยายทั้งหลายเวลาขอบารมีคุณยายก็ขอให้ชัดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: บางถ้าไม่ชัดนี่บางทีก็อย่างเจออย่างที่ว่านั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ครับฝนตกเนาะแล้วก็ได้ถ่ายงานของหลวงพ่องานของวัดนี้เยอะแยะมากมาย
0: ใช่
1: แล้วมันมีอยู่ใน MV หนึ่งซึ่งเราจะได้รำลึกถึงคุณยายด้วยเนาะเช่นคุณยายจันทร์ก็ยังมีภาพแบบที่พี่แดงได้ถ่ายเก็บไว้
0: ค
1: ่
0: ะตรงนั้นเป็นงาน
1: ครับ
0: เป็นงานของการบินไทยทีมการบินไทยแล้วคนถ่ายเนี่ยหลังจากที่เขาทำงานตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาดังมากเลยคุณวินิจเขาดังถึงขนาดเขาได้เป็นได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยอดเยี่ยมของเอเชียแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะคุณยายเพราะงานคุณยาย
1: โอ้สาธุเดี๋ยวไปดู MV เช่นคุณยายนึกถึงคุณยายกันนิดนะครับ
0: ค่ะ

0: สาธุเนาะได้ฟังเป็นในการนึกถึงคุณยายนะครับหลักวิชาที่คุณยายให้กับพี่แดงแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันตั้งแต่คุณยายมีชีวิตอยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยายละสังขารไปแล้วก็ยังใช้หลักวิชานี้อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: เวลาขออนุภาพคุณยายแนะนำยังไงครับขออนุภาพคุณยาย
1: มันเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะนี่เมื่อก่อนเราอยู่ที่วัดเราอยู่196ไร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลวงพ่อก็ขยายมาซื้อทุดงคสถานคือ
0: ที่ใน
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บัน 2,000 ไร่สมัยก่อนตรงนี้เป็นที่เทขยะแล้วก็แมงวันเนี่ยก็ไปที่ครัวยามาคุณยายไม่ชอบความ
0: ไม่ชอบ
1: ความสกปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการสืบว่าขยะตรงนี้มาจากไหนสืบไปสืบมาสืบมาสืบไปปรากฏเป็นขยะของกันบินไทยที่มีหน่วยราชการเขาไปซื้อมาแล้วก็มาเลือกแล้วก็ไปขายต
0: ่
1: อพ่อค้าก็เอาขยะพวกนี้มาใช้ที่ตรงนี้เป็นที่แยกขยะเอาของมีค่าออกมาเช่นจานช้อนส้อมอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วที่เหลือที่เป็นเศษอาหารก็ปล่อยเลอะเทอะไว
0: ้
1: ถ้าคนยุคนี้นึกไม่ออกก็ให้นึกถึงที่เทขยะปัจจุบันเนี่ยว่า
0: ปัจจุบันที่กองเยอะๆเบลอๆแล้วมีคนไปเก็บไปเคลียร์ไปเคลียร์นะ
1: ว่าเยอะขนาดไหนแล้วเรากำลังจะขยายวัดมาตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตรงนี้ก็ไปถึงคุณยายว่ามีคนที่จะเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยชื่อวิลงรองหลานหลานที่คุณยายสปอยขออะไรได้หมดเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณอาริพันธ์ก็เรียกพี่แดงไปพบคุณยายคุณยายท่านพูดสั้นๆนะท่านไม่ได้พูดมาอะไรมากมายบอกว่าคุณไปเอาขยะออกให้คุณยายหน่
0: อ
1: ยเราก็นึกในใจแล้วไม่บอกวิธีเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปหาวิธีพอสืบว่าใครเป็นเจ้าของขยะเป็นหน่วยราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะและบุคคลที่จะสั่งหน่วยงานนี้ได้เน
0: ี่
1: ยต้องใหญ่ระดับกองทัพ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วพี่แดงคุณวินิจ
0: ก็การบินไทยนะ
1: แต่เป็นการบินไทยจริงแต่เป็นการบินไทยที่จิ๊บจ้อยอ่ะ
0: ไม่

0: ตัวเล็กๆ
1: ตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายโอเปอเรชั่นไม่ใช่บิ๊กท็อปอะไรเขาอย่างนั้น
0: แต่ยายให้มาแล้ว
1: ยายให้มาแล้วก็เผอิญเป็นช่วงหนึ่งที่เดินอากาศไทยเขากำลังจะรวมกับการบินไทย
0: ครับผม
1: แล้วเราก็รู้ว่าผู้ใหญ่จะไปรับประทานอาหาร
0: จะไปเจอกัน
1: จะไปเจอกันที่นี่แหละ
0: เราก็ไปเลย
1: เสร็จเราสิ
0: เอา
1: เราไปซื้อเสร็จเราก็ไปยืนเก๋ไก่เก๋ไก่อยู่แถวนั้นแล้วก็เนียนเข้าไปนั่งด้วยเนียนเข้าไปรับประทานอาหารด้วยอะไรเงี้ยเผอิญหนึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยท่านเอ็นดูเราประดุจลูกสาว
0: เ
1: พราะว่าเราดูแลลูกสาวท่านอยู
0: ่
1: แล้วก็นั่งฟังทำตาก็เข้าทางแล้วเราก็ทำเป็นตัวทำเป็นจดอะไรต่ออะไรไปอะไรเงี้ยท่านก็หันมาถามว่ามีอะไรไหมฉะนั้นไงเราก็เลยอธิบายให้ฟังว่าวันนี้ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วขยะไปตรงนี้ทำความเดือดร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่หลายคนก็งงแล้วมายุ่งอะไรกับผู้ใหญ่สี่ท่านนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าขยะเนี้ยบัดเนี้ยอยู่ในอำนาจของท่านที่จะสั่งเคลียร์ตรงนั้นได้ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก่อนที่พี่แดงจะพูดอะไรออกไปเนี่ยพี่แดงไปโทรศัพท์ตู้แดงอะ
0: ตู้แดงเหมือนเดิมแหละ
1: ตู้แดงเหมือนเดิมโทรไปหาคุณอารีพันธ
0: ์ตอนนี้ต้องช่องทางได้แล้วจะทำยังไง
1: ช่องทางได้ละเพียงแต่ว่าจะยังไงที่พี่จะไม่โดนคอมเมนต์แล้วก็ถูกไล่ออกจากบริษัทมันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะคุณอารีพันธ์ก็หายไปสักพักกลับมาแล้วคุณยายก็บอกแล้วก็บอกว่าคุณยายสั่งนะคะพี่แดงว่าผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่อ่ะให้นึกเป็นภาพอยู่ในท้อง
0: พี่แดง
1: อยู่ให้นึกภาพเป็นอยู่ในท้องพี่แดงแล้วพี่แดงอยากพูดอะไรก็พูดไปเลย
0: นะ
1: นึกให้เป็นนึกภาพอยู่ในท้องเรา
0: อ
1: ันนี้คือคีย์เวิร์ด
0: ครับ
1: ในตอนนั้นพี่แดงก็เอ้าก็ทำตามยายก็กลับเข้าไปแล้วก็นึกภาพคุณยายจำวันนั้นได้เพราะใช้มาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: นึกภาพคุณยายในท้องให้ชัดๆแล้วก็นึกหน้าสี่คนเนี่ยจ้องหน้าเขาฉันจะเก็บหน้าเธอสี่คนเนี่ยเอาไว้นึกตาลอยตอนนั้นคงตาลอยอ่ะเพราะว่าทุกคนก็หันมองแล้วพี่แดงก็
0: พูด
1: จำไม่ได้นะว่าพูดอะไรแต่สิ่งที่พี่แดงพูดเสร็จเนี่ยสี่คนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขานั่งถกเถียงกันเรื่องต่างๆเนี่ยagree คือเขาเห็นด้วยสนับสนุนด้วยที่จะต้องมีการย้ายขยะย้ายขยะ
0: ครับผม
1: และก็ขยะตรงนั้นเนี่ยย้ายภายตอนแรกยังไม่ย้ายก่อนรออยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ย้ายจนหลวงพ่อต้องโทรบอกเมื่อไหร่จะย้ายพี่แดงก็ตามไปจนถึงหัวหน้าตรงซึ่งเป็นฐาน
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยนะได้บารมีคุณยายนะคุณวินิจแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะขยะย้ายเขาก็บอกว่าทำไมต้องย้ายพี่แดงจำได้พี่แดงก็บอกว่าท่านจะย้ายขยะหรือท่านจะโดนย้าย
0: พูดกับพี่มาเลย
1: คุณวินิ
0: จผ่านจากตรงนั้นมาแล้วนี่ใช่ก็โอเคแล้วนี
1: ่คุณวินิจอย่าเพิ่งมองหน้าพี่แดงตอนนี้นะให้ไปนึกถึงพี่แดงตอนสาวๆว่า
0: ตัวแกเนี้ยแกเนี้ยทำไมบอกอย่างนี้นะ
1: แล้วพูดแล้วพอเดินออกมาก
0: ็
1: พูดไปได้ไง
0: พูดได้ไงเนี่ย
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมา7วันย้ายแล้วย้ายไม่ได้ย้ายแบบกระปิบกระปอยนะ
0: ทีเดียวเลย
1: เกลี้ยงหมดเลย
0: โอ้
1: เหลือแค่สลัมเหลือแค่ที่เขาใช้เป็นที่พัก
0: ที่พักมาเก็บมาพักเคลียร์เคลียร์เลยแล้วก็มาพักร้อนนี่นะแค่นั้นแหละ
1: ก็มีข่าวจากข้างในวัดมาบอกว่าต้องออกไปด้วยเพราะว่าเรากำลังจะย้าย
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็ไปอีกหมดเลย
1: เราก็ไปอีกเขาบอกว่าอ้าวก็วัดขยายออกมาเองนี่พี่แดงก็จำได้แบบนั้นว่าก็ยิ้มว่าท่านจะให้เราไปช่วยไหมคะที่จะย้ายตรงนั้นจำวันนั้นได้เพราะว่าท่านในผมนั้นสะบัดหน้าใส่พี่แล้วบอกผมทำเองวันรุ่งขึ้นเกลี้ยงเลยค่ะ
0: เกลี้ยงเลยแล้วหลักการนี้ก็ใช้มาแม้คุณยายจะละสังขารไปแล้วพี่แดงก็ยังใช้ตรงนี้เวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่แก้ไขไม่ได
1: ้พี่แดงใช่ถึงขนาดทุกครั้งเนี่ยพอระยะหลังเนี่ย
0: ร
1: เราละเอียดขึ้นเราจะถ่ายสารคดีถ่ายภาพยนตร์อะไรก็ตามเนี่ยคุณยายเริ่มพอคุณยายเริ่มรู้ว่าพี่แดงคุณละท่านพอจะขออะไรท่านจะบอกว่าให้นึกในท้องให้นึกเป็นภาพอยากได้แสงอาทิตย์อยากได้บัตเตอร์ฟลายอยากได้ผีเสื้ออยากได้แสงให้นึกในท้องเดี๋ยวยายจะเข้าไปดูเองแล้วก็เราได้ทุกครั้ง
0: ทุกครั้งเลย
1: นี่เราไม่มีเวลามันมีประสบการณ์มากมายเลยคุณวินิจที่ทุกครั้งที่นึกเนี่ยแล้วเป็นไปตามภาพไม่ใช่พี่แดงคนเดียวแม้กระทั่งน้องที่เขาเป็นตากล้องเขาเป็นกองถ่ายเนี่ยเขาสามารถจะกลับมายืนยัน

0: ได้ได้เลยแล้วแม้กระทั่งมีอยู่ครั้งนึงเราไปถ่ายที่วัดสุทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็ถ่ายท็อปวิวสูงแล้วไปตอนตีห้าแล้วก็นิมนต์พระจากวัดธรรมกายเนี่ยประมาณ200รูปเพราะเราต้องการเป็นท็อปวิวเป็นท็อปวิวที่เห็นพระเนี่ยออกมาบิณฑบาตจากประตูทั้งหมดและนั่นหมายถึงเราเอาเครนขึ้นไปเอาเครนยกขึ้นไปประมาณตึก5ชั้นอะตึก5ชั้นเนี่ยเราวันนั้นเราไปถ่ายตอนตีห้าพายุมาขณะเราปิดถนนแล้วนะพายุมาพี่แดงก็นึกถึงคำยายว่าให้นึกภาพในท้องนั่นสิ่งที่พี่แดงนึกภาพในท้องก็คือแสงสว่างแสงและนึกเป็นภาพว่าเราจะถ่ายช็อตไหน
1: ครับ
0: พอสักพักเดียวเนี่ยพายุหยุดพายุหยุดแล้วก็พระอาทิตย์มาแล้วหนังอันนั้นเนี่ยซึ่งบัดนี้ก็ยังเป็นพยายืนหยัดอยู่เนี่ยได้ออกมาตามที่เรานึกฉะนั้นแล้วเนี่ยพอคีย์เวิร์ดของทั้งหมดแล้วนี่ก็คือระยะหลังการถ่ายภาพยนตร์ทุกครั้งพอถามคุณอริพันธ์เนี่ยคุณอริพันธ์ก็จะบอกว่าพี่แดงขอไม่มีฝนแล้วพี่แดงต้องนึกด้วยนะว่าอยากได้ภาพอะไรฉะนั้นการที่การบินไทยทำสารคดีพุทธศาสนาถึง11ปีแล้วก็รายการใจใสใจสบายทั้งหมดเนี่ย300กว่าตอนเนี่ยคุณวินิจถ้าหากเรามีโอกาสได้เข้าไปดูเนี่ยแสงทั้งหมดมุมทั้งหมดจากคุณยายค่ะ
1: สาธุอ่ะตัดมาเลยเวลาเหลือน้อยแล้วแม้แต่คุณยายละสังขารไปแล้วแล้วก็อยากใช้อย่างเช่นมรดงมรดกอะไรพวกนี้เราเจอปัญหา
0: อ๋อง่ายมากคุณคือพี่เนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนพี่เป็นลูกคนเดียวพอแม่เสียเนี่ยโอ้คุณวินิจมีมรดกและมาทั้งหนี้สิน
1: อ๋อน่ะ
0: แล้วหนี้สินแต่ละคนเนี่ยใครก็จะไปเชื่อคนทำงานการบินไทยอย่างพี่พ่อแม่พี่เนี่ยเครดิตเยอะมากเพราะแม่เป็นเจ้าของอร่อยแห่งแรกของประเทศไทย
1: อ๋อครับ
0: พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่มีหน้าที่เอาคนนี้ใช่ไหมนึกภาพคุณยายก่อน
1: คุณยาย
0: แล้วก็นึกภาพเจ้าหนี
1: ้ครับผม
0: แม่ก็ทางธนาคารเอาไว้ในท้อง
1: ครับ
0: แล้วก็เดินซื้อมือซื้อมือเข้าไปแล้วก็บอกว่าขออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคะขออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหม yes หมดได้หมดได้ตามข
1: อ
0: แต่คีย์เวิร์ดก็คือต้องมีภาพยายเข้ามาในท้องก่อน
1: ในท้องก่อน
0: และปรารถนาสิ่งใดก็กระซิบเบาๆนะก็ต้องบอกเบาๆนะไม่แล้วก็พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็พูดสุภาพ
1: คุยกับราการของเรา
0: คุณวินิจภาพคุณยายคุณนิดวินิจมาทันคุณยายนี
1: ่
0: คุณยายจะพูดเสียงเบาๆแล้วก็คุณยายก็จะพูดสุภาพแล้วคุณยายจะพูดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมไม่หวานล้อม
1: ครับผม
0: ทำตามนั้นแต่ต้องมีภาพคุณยายอยู่ในท้องนะ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งขายที่ทุกครั้งค่ะแม้กระทั่งขายที
1: ่
0: อยากได้ที่ไหนนะ อะไรนะในหน้ามาพี่จะเอาเท่าไหร่คะบอกจำนวนเขาบอกขายไม่ได้เลยครับพี่แดงก็จะพูดเบาๆว่าขายได้ค่ะแล้วก็ขายได
1: ้
0: ขนาดเขาส่งเพื่อนสนิทมาต่อนะพี่แดงก็จะมองสบตาเขายิ้มยิ้มแต่พี่แดงไม่ใจฉันยิ้มกับคุณยายข้างในแล้วก็บอกว่าราคานี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ค่ะ
1: มา
0: ค่ะแล้วก็ได้เงินมาทำบุญนะคะ
1: โอ้สาธุนี่จะถึงกฐินคุณยาย118ปีเดี๋ยวเราไปทบทวนโอวาทของหลวงพ่อก่อนเนาะเร
0: ื่อง
1: กฐินคุณยาย118ปีเดี๋ยวมาอ่ะมาเป็นกำลังใจกับพวกเราที่จะมาเป็นประธานกฐินกันครับผม
2: ยายครับยายเป็นประธานกฐินนะครับ
3: สาธ
2: ุคุณยายเป็นประธาน
3: สาธุ
2: ประธานกฐินนะ
3: คร
2: ับ จะได้เอาบุญบูชาทำท่านเนาะ
3: คร
2: ับนี่เนาะ
3: ครับ
2: ถามให้เต็มที่สุดฝีมือเลย
3: จ้าน
2: ี่ช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกกลับมาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะ
3: จ้า
2: คุณ
3: คร
2: ับมาบุญกับยายนะ
3: จ้า
2: โอ้จะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให้แม้ตอนนี้ก็ทำได
3: ้
2: ยายจะคุมบุญให
3: ้
2: เฉพาะคำนี้นี่แหละจ๊ะเป็นการได้ลูกศิษย์อยากได้มากเลยเพราะรู้ว่าแต่คุณยายรับปากว่าจะคุมบุญให้ยายคุมบุญให้จริง
3: ๆ
1: สาธุยืนยันเนาะคุณยายคุมบุญให้จริงๆ
0: จริงค่ะ
1: มาพอมาเนี่ย118ปีพอได้ฟังข่าวเนี้ยเป็นมง

0: คนนี้พี่แดงยังไงครับผม
1: พี่ได้ฟังครั้งแรกเนี่ยพี่น้ำตาไหลแล้วก็ปลื้มใจในความรักและปรารถนาดีของพระเดชพระคุณหลวงพ
0: ่
1: อกับลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่เพิ่งเข้ามาใหม
0: ่ครับผม
1: ที่ยังไม่เคยได้พบและยังไม่ได้เคยสัมผัสบุญเย็นๆของคุณยาย
0: ครับผม
1: แล้วพี่แดงก็นึกถึงว่าท่านมีเมตตาและเป็นเมตตาอันมหาศาล
0: ครับ
1: ที่กราบอาราธนาคุณยายมาเป็นประธาน
0: ครับผม
1: อย่าคิดว่าเป็นเพียงแค่วาจาแต่เป็นการมาจริงๆของท่านท่านมาด้วยบุญคุณยายเป็นมีคุณวิเศษ
0: ครับผม
1: และพี่แดงเชื่อเสมอว่าคุณยายเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: และความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ส่งท่อต่อมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะ
0: ครับ
1: ท่านก็เป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: เมื่อบุคคลศักดิ์สิทธิ์สองท่านได้มาพบกัน
0: ครับผม
1: ความมหัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นพี่แดงซาบซึ้งมากค่ะและดีใจแล้วก็ปลื้มใจ
0: ครับ
1: แล้วก็มีโอกาสทบทวนบุญค่ะคุณวินิจ
0: สาธุแน่นอนของเราไม่รู้แหละเต็มที่เต็มกำลังแต่ว่าจะมาทางไหนก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ตั้งไว้แล้วเนาะเต็มที่ทีนี้ตอนที่จริงๆแล้วคุณยายก็ตามลูกหลานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม้ตอนที่มีกายหยาบคุณยาย80ปีแล้วเนาะตอนนั้นอายุ80
1: ใช่80
0: ก็ยังไปทั่วโลก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไร
1: ความรู้สึกของพี่แดงนะ
0: ครับผม
1: คุณวินิจคุณยายเป็นที่รู้ว่าท่านเจอใครท่านจะกลั่นบุคคลนั้น
0: ครับผม
1: แล้วบางคนนี้ท่านถึงขนาดบอกกรรมตรงนั้นและแก้กรรมให
0: ้ครับ
1: แล้วการที่คุณยายเนี่ยไปบอกบุญด้วยตัวท่านเองเมื่อก่อนคุณวินิจก็อยู่ภูธร
0: ใช
1: ่สามารถจะใช้คุณวินิจไปบอกบุญก็ได้
0: ใช่
1: แต่ท่านไปเองเพราะพี่แดงแน่ใจว่าท่านต้องการจะไปเจอเจ้าของบุญด้วยตัวเองและบุคคลที่มีใจถึงแต่ว่าทรัพย์ยังไม่ถึง
0: ใช่
1: เพื่อจะกลั่นตรงนั้นแล้วก็กลั่นบุญให้
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้พี่แดงเข้าใจคุณยายเลยว่าท่านถึงไปเองแล้วท่านไม่ได้ไปเฉพาะต่างจังหวัดประเทศไทยนะท่านไปต่างประเทศด้วยเพราะท่านรู้ว่าลูกหลานท่านนั้นไปทั่วโลก
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยพี่แดงนี่พี่แดงคิดเลยว่าคุณยายไม่ใช่บุคคลที่ผ่าน
0: ครับ
1: ท่านจริงใจแล้วยิ่งหลวงพ่อเรียนเชิญท่านมาเป็นอีกครั้งนึงแน่นอนที่สุดบุญอันจริงใจบุญอันเย็นแล้วก็ทรัพย์อันมหาศาลเนี่ยรอพวกเราอยู
0: ่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณยายไม่ต้องใช้กายหยาบ
1: ถูกต้อง
0: กายละเอียดของท่านเลยไปได้ทั่วเลยทีเดียวเลย
1: ใช่แล้วบุญท่านอยู่นี่ ทุกอนูนะเป็นเพียงแต่เราเหมือนอย่างที่พี่แดงบอกอ่ะเพียงแต่เราจะเปิดประตูรับหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วก็วิธีเปิดประตูรับเนี่ยหลวงพ่อท่านก็สอนอยู่แล้วหรือจะใช้เทคนิคของพี่แดงที่คุณยายสอนน่ะนึกคุณยายเอาไว้ในใจ
0: หลักวิชาของพี่แดงเวลาเจอปัญหารถแท้เบิดเอามันก็มีบ้างเนาะพี่แดงจะมาที่ไหน
1: พี่แดงจะมาที่หอฉันพี่แดงต้องมาเจอคุณยายแล้วก็จะมาพร่ำพรรณนาเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายจะอยู
0: ่โคยามา
1: จะอยู่โคยามาแล้วรูปเหมือนคุณยายก็จะอยู่ตรงหน้าวัดอยู่แถวๆตรงหอนะ
0: ครับผม
1: พอคุณยายละสังขารไปแล้วเนี่ยพี่แดงก็จะต้องมาหาคุณยายแล้วไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะอะไรเน
0: ี่
1: ยจะคุยกับคุณยายแต่สิ่งแรกเลยพี่แดงจะบอกคุณยายขาหลานมาแล้วแล้วก็จะคุยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยในรถพี่แดงมีเหรียญคุณยายและที่บ้านก็มีรูปเหมือนคุณยายฉะนั้นแล้วถึงอยู่บ้านก่อนนอนหรืออะไรเงี้ยพี่แดงก็จะคุยคุณยายว
0: ัน
1: นี้หลานไปทำอะไรมาบ้าง
0: อ
1: ย่างเงี้ยค่ะแล้วขับรถทุกครั้งพี่แดงก็จะกราบคุณยายตามคุณยายสั่งอ่ะ
0: ครับ
1: ที่คุณยายบอกว่าขึ้นรถคุณไปไหนคุณเอายายไปด้วยคำนี้คุณยายพูดบ่อยคุณไปไหนคุณเอายายไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยพี่มาวัดพี่มาเจอคุณยายที่นี
0: ่
1: เพราะใกล้ร่างคุณยายอัฐิคุณยายอยู่ที่นี
0: ่ครับ
1: เรายังไม่ได้พูดถึงความมหัศจรรย์ของอัฐิคุณยาย
0: หมดเวลาแล้วครับ
1: หมดเวลาฉะนั้นพี่แดงอยากจะบอกว่าใครมีอะไรก็ตามมาวัดธรรมมาคุยกับคุณยาย
0: ครับ
1: มากราบเรียนท่านแล้วท่านรับรู้รับทราบแล้วก็คุณจะพบความมหัศจรรย์แล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ไม่ว้าเหวค่ะ
0: คุณยายไม่ทิ้งใครสักคน
1: คุณยายไม่ทิ้งใครค่ะ
0: มาที่คุณยายต้องไปเห็นหน้านี่คือจักจำหน้าลูกหลานทุกคนจะหอบไปให้หมดตามภาษายายเนาะ
1: ค่ะ
0: จะไปให้หมดเจอชาติหน้าจะได้มาเจอกันอีก
1: ค่ะ
0: สร้างบารมีกันอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แม้แต่กายหยาบท่านมาอยู่แต่กายละเอียดท่านก็ตามทุกคนอยู่ที่ว่าใจเราอยู่กับยายหรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: บ
1: ุญคุณยายยังอยู
0: ่ครับ
1: คุณนี้อยากจะรู้ว่าคุณยายอยู่ตรงไหน

0: เดินเข้ามาวัดธรรมกายคุณเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบความเรียบร้อยแล้วก็พระทุกรูปงดงานเนี่ยนี่คือผลงานคุณยายเมื่อเราเห็นผลงานของคุณยายแล้วคุณยายอยู่ถึงตรงนั้นคุณยายอยู่ที่นั่นนะคะเนี่ยค่ะนี่คือคุณยาย
1: สาธุเนาะอาจจะมีภาค2ภาค3ก็ได้แต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับยังไงนะขอบพระคุณพี่แดงนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: กาลยานมิตรวิรงรองรัตนฉายานะครับที่ได้มาตอกย้ำถึงคุณธรรมคุณวิเศษของคุณยายที่จะทำให้เราสร้างบารมีตามติดคุณยายหลวงปู่หลวงพ่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ลาทุกท่านโมทนาบุญกับพี่แดงแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยสักครั้งนึงในชีวิตต้องมาเป็นประธานกอกถิ่นวัดธรรมกายได้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แหละครับเท่าไรครับสาธุครับ

ตอนที่4สถานที่เกิดด้วยกายธรรมสองมือผลักประตูโบสถ์ปราโมทย์จิตมอบชีวิตพระควาไม่ปราศัยแม้เหลือบเห็นมดนับพันในทันใดช่างกระไรหัวใจข้าหาอาทรสมาธิคูบาลังนั่งตรงอาจตามรอยบาทพุทธองค์ทรงสั่งสอนหยุดเห็นจำคิดรู้เลิศวาวรกายทำซ้อนผุดเป็นสายลืมหายใจสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ซึ่งเป็นลำดับที่4สถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารโดยมีเรื่องราวที่ว่านอกจากการเรียนด้านคันธธุระแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังสนใจในการเรียนด้านวิปัสสนาเป็นชีวิตจิตใจนับจากวันแรกที่บวชท่านได้เรียนวิปัสสนากับพระอาจารย์โหน่งอินทสุวรรณโณตลอดพรรษาแรกในพรรษาที่12เมื่อถึงกลางพรรษาท่านก็มีความคิดว่าในเมื่อเราตั้งใจจริงๆในการบวชบัดนี้ของจริงของแท้ที่พระพุทธองค์ท่านรู้ท่านเห็นเรายังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นสมควรแล้วที่จะต้องกระทําอย่างจริงจังในวันขึ้น15ค่ําเดือน10ปีพุทธศักราช2460เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เข้าไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาในพระอุโบสถขณะนั้นเวลาประมาณ8โมงเศษท่านได้เริ่มทำความเพียรโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาค่อยๆเพิ่มทีละน้อยทีละน้อยและมากขึ้นจนมีความรู้สึกว่ากระดูกทุกชิ้นแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้นๆจนเกือบจะหมดความอดทนความกระวนกระวายใจก็ตามมาท่านรำพึงในใจว่าเอแต่ก่อนเราไม่เคยรู้สึกเช่นนี้เลยพอตั้งสัจจะลงไปว่าถ้ากลองเพลงไม่ดังจะไม่ลุกจากที่เหตุใดมันจึงเพิ่มความกระวนกระวายใจมากมายอย่างนี้ผิดกว่าครั้งก่อนๆที่นั่งภาวนาเมื่อไรหนอกลองเพลงจะดังสักทีคิดไปจิตก็ยิ่งแกว่งและซัดสายมากขึ้นจนเกือบจะเลิกนั่งหลายครั้งแต่เมื่อได้ตั้งสัจจะไปแล้วท่านก็ทนนั่งต่อไปในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยแล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกความปวดเมื่อยหายไปไหนไม่ทราบในเวลาเดียวกันนั้นเสียงกลองเพลงก็ดังขึ้นตลอดทั้งวันของวันนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่มีแต่ความสุขตลอดดวงธรรมขั้นต้นซึ่งเป็นดวงใสก็ยังเห็นติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาในช่วงเย็นหลังจากได้ร่วมลงฟังพระปาติโมกข์กับเพื่อนภิกษุท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จจึงเริ่มนั่งและตั้งจิตอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว
ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิตเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งความปรารถนาแล้วก็เริ่มนั่งขัดสมาธิเข้าที่ภาวนาพอดีนึกถึงมดขี้ที่อยู่ระหว่างช่องแผ่นหินซึ่งกำลังไต่ไปมาจึงหยิบขวดน้ำมันก๊าซเอานิ้วมือจุ่มเพื่อจะเขียนวงให้รอบตัวกันมดรบกวนแต่พอจรดนิ้วที่พื้นยังไม่ถึงครึ่งวงก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าชีวิตสละได้แต่ทำไมยังกลัวมดขี้อยู่เล่าท่านนึกละอายตัว

จึงวางขวดน้ำมันลงแล้วนั่งเข้าที่ได้ประมาณครึ่งค่อนคืนเมื่อใจหยุดเป็นจุดเดียวกันก็มองเห็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ซึ่งยังติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายจากเมื่อเพนยิ่งมองยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ดวงใสยังคงสว่างอยู่อย่างนั้นโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะทุกสำนักที่ท่านได้ศึกษามาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของที่มาของสถานที่เกิดด้วยกายธรรมวัดโบสถ์บนแห่งนี้มีชัยภูมิตั้งอยู่ในสวนแต่ก็มีความอัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้หลายอย่างหลายประการรวมถึงพระมหาเถระยอดสังฆบดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความสำคัญและทรงวิทยาคุณมาจำวัดพักพาอาศัยบำเพ็ญสมณธรรมหลายยุคหลายสมัยเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามถัดมาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อครั้งเป็นพระภิกษุหนุ่มได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้และบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้บรรลุธรรมณอุโบสถหลังเดิมของวัดเมื่อวันเพ็ญเดือน10ตรงกับวันที่1กันยายนพุทธศักราช2460การครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานบุคคลผู้ยอมถวายชีวิตเพื่อที่จะบรรลุธรรมของพระพุทธองค์จนกระทั่งได้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบมานานนับพันปีให้หวนคืนกลับมาให้ชาวโลกได้ปฏิบัติกันอีกครั้งนับว่าการบังเกิดขึ้นของท่านนั้นก็เพื่อมาแก้ไขทุกข์เข็นของสัตว์โลกเพราะตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลวิชาธรรมกายคือเส้นทางที่จะทำให้สรรพสัตว์พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารนับว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนั้นท่านเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลกท่านมีพระคุณอันไม่มีประมาณและเมื่อผู้มีบุญทุกท่านได้มีโอกาสมาศึกษาวิชาธรรมกายผู้ศึกษาก็ยังประโยชน์ทั้งในปัจจุบันชาติและในทุกภพทุกชาติให้เกิดแก่ตนเองอีกทั้งยังประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนที่จะได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่จะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้

ตอนที่5สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกนิราชทองนิวัตคืนให้ผืนโลกร่ายสโลกธรรมมนตรามหาศาลสามภิกษุแบนอ่วมรวมสังวานท่องทยายวิชาแห่งท่าธรรมสี่คฤหัสถ์จัดจิตนิ่งอิงพุทธะกายธรรมะสุขสว่างพรั่งเป็นสายหยุดในหยุดตมะมืดพังทลายปฐมร่ายวิชาแห่งท่าธรรมวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคือสถานที่สำคัญ1ใน7แห่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์วัดนี้เป็นสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกของท่านวัดบางปลาเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดเก่าแก่ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่วิเคราะห์จากสภาพของวิหารซึ่งมีอายุยาวนานและจากคำบอกเล่าที่บอกสืบต่อกันมาว่าวัดนี้เกิดขึ้นก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ดังนั้นถ้าจะประมาณอายุจากวิหารโบราณและจากเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับอายุของวัดที่มีบันทึกในนิราชสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ตอนล่องเรือผ่านมาทางปากคลองบางปลาสันนิษฐานได้ว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนื่องจากพื้นที่ตั้งวัดอยู่ติดกับแม่น้ำนครชัยศรีและคลองบางปลาชาวบ้านจึงมักเรียกว่าวัดบางปลามาจนถึงทุกวันนี้สำหรับปฐมเริ่มของการเผยแผ่วิชาธรรมกายย้อนไปในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาอีกวาระหนึ่งท่านได้คำหนึ่งว่าคัมภีโรจายังธรรมเป็นของลึกซึ้งถึงเพียงนี้ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิดถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่จะเข้าถึงได้ต้องทำให้รู้ตรึกรู้นึกรู้คิดนั้นหยุดเป็นจุดเดียวกันแต่พอหยุดก็ดับแต่พอดับแล้วก็เกิดถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิดนี่เป็นของจริงหัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้แล้วก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาดท่านยังคงนั่งเจริญภาวนาทบทวนอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ30นาทีในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่นั้นได้เกิดภาพของวัดบางปลาปรากฏขึ้นในสมาธิความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนตัวท่านอยู่ที่วัดนั้นทำให้คิดว่าธรรมที่รู้เห็นได้ยากนี้ที่วัดบางปลาจะต้องมีผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้แน่นอนภาพของวัดบางปลาจึงปรากฏขึ้นในสมาธินับแต่นั้นเป็นต้นมาพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรมยิ่งค้นก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปทุกทีท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้อีกประมาณเดือนเศษจนออกพรรษาเมื่อรับกฐินแล้วท่านจึงกราบลาเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บนบางคูเวียงไปพักอยู่ที่วัดบางปลาเพื่อไปสอนธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วท่านสอนอยู่ประมาณ4เดือนได้มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติตามอย่างท่านได้3รูปคือพระภิกษุสังวานพระภิกษุแบนและพระภิกษุห่วมรวมคฤหัสถ์อีก4คนเมื่อศึกษาชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็จะพบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมที่ว่า
วัดบางปลามีความผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กเพราะชาติภูมิของบิดาคือโยมพ่อเงินท่านเป็นคนอำเภอบางปลาส่วนโยมแม่สุดใจเป็นคนอำเภอสองพี่น้องท่านทั้งสองแต่งงานสร้างครอบครัวอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นบุตรคนที่สามในจำนวนพี่น้องห้าคนเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าเมื่อเจริญวัยได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุน้าชายที่วัดสองพี่น้องเป็นแห่งแรกเมื่อพระภิกษุน้าชายลาสิกขาบทไปหลวงปู่ก็ไม่ได้เลิกล้มที่จะศึกษาต่อท่านขวนขวายเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนด้านอักษรขอมณวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นบ้านเกิดโยมพ่อขณะนั้นอยู่ในปกครองของพระอาจารย์ทรัพย์

การเดินทางมาถึงผืนแผ่นดินอนุสรณ์สถานลำดับที่5สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกแห่งนี้ทำให้ย้อนรำลึกถึงชีวประวัติอันสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารยอดทักขิไณยบุคคลอันเลิศผู้ยอมสละชีวิตจนสามารถค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาอีกครั้งหลังจากที่สูญหายไปนับพันปีนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็นำมาถ่ายทอดจนทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนมีจุดเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้และในวันนี้คณะพระธรรมยาตราและผู้มีบุญต่างเดินทางมาเพื่อตามตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณณผืนแผ่นดินอนุสรณ์สถานลำดับที่5สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกเพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านด้วยเพราะการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทั้ง7แห่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้อนุชนรุ่นหลังมีโอกาสศึกษาชีวประวัติอันงดงามและคำสอนอันล้ำค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งภาพการดำเนินชีวิตและคำสอนของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนรุ่นหลังอยากจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมต่อไป

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ฝ่ายนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรพจนันท์ศรีอภัยกัลยาณมิตรพจนาศรีอภัยกัลยาณมิตรสุรภาศรีอภัยกัลยาณมิตรพงศกรศรีอภัยกัลยาณมิตรอัชวีทองวัดกัลยาณมิตรจักริดโอสายไทยกัลยาณมิตรพนารัตน์ศรีอภัยกัลยาณมิตรชิสาโหมดวิจิตกัลยาณมิตรสมพรต่อตระกูลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ลลิพัฒน์เจนจบกัลยาณมิตรภกาวันเทพหัสดินณอยุธยากัลยาณมิตรธัญกรอุทยานินกัลยาณมิตรธีรธรรมวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรพรอารีตันตินิรามัยกัลยาณมิตรกิติภพวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์โหมดวสุอนินชิตากัลยาณมิตรปันนรัตน์กาญจนานุกูลพงศ์กัลยาณมิตรอรวรรณวสุอนินชิตากัลยาณมิตรอารีรัตน์สิริกุรุรัตน์กัลยาณมิตรนิภาวันสุวิมลธีรบุตรกัลยาณมิตรวันกนิษฐ์สิริกุรุรัตน์กัลยาณมิตรปริชัดลาภพิทักษ์พงศ์กัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์กัลยาณมิตรพงศ์สิริวงจรัสวิจิตรกัลยาณมิตรปราณีปิ่นศูนย์กัลยาณมิตรรัชดาวันวงจรัสวิจิตรกัลยาณมิตรกุลทรัพย์เปลืองเวทกัลยาณมิตรอานัทวิริยะพงรัตน์กัลยาณมิตรสุนิดานาคเสนกัลยาณมิตรกนกวรรณวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรขวัญนครศาสตรินพรกัลยาณมิตรรัชดากรวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรนายสัตวแพทย์โสพลคงเทศกัลยาณมิตรวิภาวดีวโรรสกัลยาณมิตรอภิชาติชาญเกียรติก้องกัลยาณมิตรบุญญรัตน์เทียมทวีสินกัลยาณมิตรชยันสุพรรณวงศ์กัลยาณมิตรหวดเขียววันกัลยาณมิตรธีรวัฒน์พัชรตระกูลกัลยาณมิตรวันฤดีเขียววันกัลยาณมิตรวรนุชศรีสารพางกัลยาณมิตรชัยยุทธเอื้อบำรุงจิตกัลยาณมิตรรัตนาพรธานันกัลยาณมิตรวัลลดาริ้วไพบูลย์กัลยาณมิตรธัญรัตน์ชำนาญกัลยาณมิตรธนิกาเสกสุวงศ์กัลยาณมิตรศิรินาถศรีวิริยะนนท์กัลยาณมิตรอารีเส

0: กัลยาณมิตรวนิดาตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรปราณีพระวุฒิโทไทยกัลยาณมิตรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรวรรณพรอัศวชัยโสพลกัลยาณมิตรนันนุกุลทวีโชติหิรันสกุลกัลยาณมิตรสสินันทวีโชติหิรันสกุลกัลยาณมิตรวิทิตลิมปิยาภิรมกัลยาณมิตรสันติชัยมนทนกัลยาณมิตรธิรณีหานบำรุงกิจเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้หน้าศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะคือรัตนะอันอุดมเป็นเลิศกว่ารัตนะใดๆในโลกล่าคือที่พึ่งอันสูงสุดของปวงเวนยสัตว์สิ่งอื่นใดอันจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้น้อมบูชาคุณอันไพบูลย์แห่งพระรัตนตรัยด้วยดวงจิตที่ผ่องใสพลานุภาพแห่งบุญย่อมบังเกิดขึ้นยากที่จะคำนวณ นับปริมาณแห่งบุญนั้นได้และจะคอยติดตามส่งผลให้ผู้กระทำการบูชาได้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานดังเช่นการบูชาด้วยดวงประทีปเพียงหนึ่งดวงของชายคนหนึ่งที่ได้ตามประทีปไว้ณโพธิพฤกษ์อันเป็นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระปทุมุตตระพุทธเจ้าแม้ประทีปจะมีเพียงดวงเดียวแต่เขาได้ทำการบูชาอย่างต่อเนื่องทุกวันด้วยจิตที่เลื่อมใสจนกลายเป็นอาจินกรรมอำนาจบุญจึงส่งผลให้ตลอดแสนกับเขาไม่เคยพลัดไปสู่อบายภูมิเลยในกับที่1600ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง4ครั้งเป็นผู้รุ่งเรืองในทุกสถานที่มีดวงตาเนื้อที่สดใสมองเห็นได้ไกลและแจ่มชัดกระทั่งในภพชาติสุดท้ายเขาได้เกิดในตระกูลเศรษฐีณกรุงสาวัตถีมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงได้ออกบวชกลายเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้เร็วและได้บรรลุอรหัตผลถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวงและมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหล่านี้ล้วนบังเกิดจากอำนาจแห่งบุญที่ได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อ100,000กับก่อนนั่นเองนี้คือเรื่องราวแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปเพียงหนึ่งดวงของพระอรหันตเถระผู้มีนามว่าเอกทีปิยะเถระแม้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยของยอดนักสร้างบารมีทุกท่านในครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันขอให้เรายังจิตให้เปี่ยมล้นด้วยความเลื่อมใสในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์แห่งบุญ

ย่อมบันดาลผลนับอสงไขยอัปปมานังให้บังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์

เวลาได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมีตรงไหนที่มันตึงมันเกร็งมันเครียดก็ต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายใจมันถึงจะรวมเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะนั่งธรรมดาธรรมดานะแต่ผ่อนคลายแล้วก็สบายสบายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นใจเกลี้ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยในคนในสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมดแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะไปจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องถ้าเราผ่อนคลายได้จริงๆนะจ๊ะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งหลับตาให้เป็นให้เปลือกตาเปลือยๆนิดๆจนกระทั่งเราไปสนใจลูกตาเลยเนี่ยมันจะทำให้ใจมันลงไปตรงกลางกายเราได้ง่ายแต่ฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆก็จำนานขึ้นใจมันก็จะไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเองเลยจะหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายและเราไม่ต้องทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจมันนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นเดี๋ยวข้างในร่างกายเราจะเป็นโพรงมันจะกลวงมันจะโปร่งโล่งว่าง
โล่งว่างไปเองเลยกายก็จะค่อยๆเบาขึ้นสบายขึ้นคือมันหลุดจากหยาบไปอยู่ข้างในที่โล่งๆหลุดจากกายหยาบไปน่าจะสบายใจจะใสๆใจจะเย็นๆปริมาณของความปิติสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองอย่างสบายจนกระทั่งตัวมันหายไปเหมือนไม่มีร่างกาย

เหมือนร่างกายเรากลืนไปกับบรรยากาศใจจะนิ่งนุ่มเยือกเย็นใสใสอย่างน้อยก็จะอย่างนี้นะจ๊ะยิ่งแต่เรานิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆทำจนคุ้นเคยมันก็หลุดไปได้เร็วจนที่โล่งกลางอวกาศโล่งแสงสว่างก็ค่อยๆเกิดสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางๆจนกระทั่งถึงยามเช้ายามสายถึงเที่ยงวันสว่างเย็นเย็นใสใสเดี๋ยวก็ใจก็หล่นลงไปนะมีดวงใสใสลอยขึ้นมาใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสจนไม่ทราบว่าจะไปเปรียบกับอะไรเนี่ยจะใสสวยงามมากอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์ว่างมาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความอบอุ่นใจเนี่ยความเบากายเบาใจความปิติภาคภูมิใจความเป็นใหญ่ในตัวเองเนี่ยความเป็นอิสระภาพอยู่ในตัวนะมันจะใสใสเย็นเย็นสว่างสว่างเรานิ่งเรื่อยไปนิ่งในกลางดวงหรือกลางสิ่งที่พุทธผ่านมาให้เราเห็นนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะนิ่งนิ่งใสใสเนื้อใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆไปในแนวดิ่งลงไปเนี่ยจะขยายรอบตัวใจจะดิ่งนิ่งกันไปเรื่อยผ่านดวงผ่านกายอะไรต่างๆกระทั่งถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสใสยิ่งกว่าเพชรอย่างน้อยก็เป็นอย่างที่ว่าไว้เนี่ยแต่จะใสมากมากสว่างเจิดจ้ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ในอริยบทสมาธิท่านนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดิน

นอนอยู่ในอริยบทของผู้ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วนิ่งสงบอย่างเดียวยิ่งแต่เรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งเห็นนั่นชัดใสสว่างเลยเดียวจากเห็นไกลๆก็เห็นไกลๆกระทั่งเคลื่อนกลับไปสู่ภายในท่านนิ่งไปในกลางกายท่านพอเรานิ่งสนิทก็เป็นหนึ่งเดียวเลยใสบริสุทธิ์นี่แหละที่พึ่งที่ระลึกของเราแหละพรรษานี้อย่างน้อยก็ต้องเอาให้ได้อย่างนี้เห็นดวงเห็นองค์พระอะไรอย่างนี้เป็นต้นจึงจะเรียกว่าพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะจ๊ะซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตัวของเราเองได้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆดังกล่าวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงได้พอถึงได้แล้วเราก็นิ่งอย่างเดียวแหละนิ่งใสๆฝึกซ้ำๆให้สนิทให้ติดให้เลยในกลางท่านน่ะติดเป็นหนึ่งเดียวกันเลยให้เรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายท้องใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งไปจ้องไปลุ้นอะไรเนี่ยทำเฉยเฉยนิ่งนิ่งอย่างเดียว

หลับตาประนมมือขึ้นพร้อมกันอันมยังมุตสาภาควาโตอุปภาคนมก

0: ไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ให้เข้าถึงพระธรรม

0: ผู
1: ้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรชัย
0: ด้วยเทียนใจ

0: เต็มกำลัง
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ท่านใช้สร้างบารมี
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: ให้มาสร้างบารมี
0: ให้มาสร้างบารมี
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในวิชาธรรมกาย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ธรรมสัมมันตจักสุ
0: สัมมันตจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมา

0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์

0: 到สัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรโอคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569กฐินคุณยายหลวงพ่อโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณยายได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำธรรมปฏิบัติใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณยายจะรู้สึกเลยว่าคุณยายท่านเป็นพระแม้ภายนอกท่านจะเป็นอุบาสิกาแม่ชีก็ตามก็เป็นเพราะท่านมีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาคุณยายรักการสร้างบารมีมากเพราะท่านทราบดีว่าทุกอย่างนี้อยู่กับบุญอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึงขยันสร้างบุญตลอดเวลาท่านมักจะพูดอยู่เสมอๆว่าชาตินี้ยายกลัวจะได้บุญน้อยยายจึงต้องสร้างบุญติดตัวไปให้มากๆเพราะถ้ามีบุญน้อยบาปจะได้ช่องแต่ถ้ามีบุญมากมีความบริสุทธิ์กายวาใจมากๆเราก็จะเป็นผู้ชนะเรื่องบุญนี้ใครจะยอมแพ้ก็ยอมไปเถอะแต่ยายไม่ยอมแพ้เพราะกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนนั้นยากเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญให้สุดชีวิตเพราะบุญเป็นที่พึ่งได้บุญช่วยเราได้อย่าทิ้งบุญเราต้องยึดเอาบุญของเราเป็นที่พึ่งอย่างนี้เรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นหลวงพ่อเคยบอกกับท่านว่ายายตามคนมีบุญมาเยอะๆเอาทุกอย่างนะเพราะเราไม่มีปัจจัยเอาคนเอางานเอาปัจจัยนะยายคุณยายก็รับว่าค่ะแล้วก็นั่งหลับตาทำสมาธิซึ่งก็ไม่เห็นท่านออกไปหาเงินหรือไปออกไปชวนคนที่ไหนเห็นท่านนั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วคนก็มาหาท่านมากมาย
1: สาธุ
2: อีกครั้งหลวงพ่อถามยายว่ายายตามคนมานี่ยากไหมคุณยายตอบว่าเราก็ต้องใช้บุญเสียบุญไปเยอะแต่เสียเพื่อได้ก็เอาได้คนมาสร้างบุญก็ต้องใช้บุญอย่างไรก็เสียเพื่อได
1: ้สาธุ
2: ตั้งแต่เจอคุณยายตั้งแต่วัดปากน้ำมาถึงบ้านหลังเล็กบ้านธรรมประสิทธิ์มาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมจนเป็นวัดพระธรรมกายคุณยายท่านได้แต่ตามคนมาเป็นประธานกฐินและตามคนมาร่วมงานกฐินแต่ท่านก็ยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยนี่จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของท่านมาตลอดว่าจะต้องเป็นประธานกฐินให้ได้ทุกครั้งที่มีผู้มากราบขอบารมีคุณยายแล้วเขามีศรัทธานำปัจจัยมาถวายคุณยายท่านก็จะเก็บไว้ทำบุญกุศลเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งท่านได้เป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายครั้งแรกในชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2531 และท่านยังนำพาลูกหลานสร้างความดีตามที่ได้อีกเป็นจำนวนมาก
1: สาธุ
2: คุณยายท่านได้ทำเป็นแบบอย่างให้เราดูพอท่านละสังขารไปแล้วท่านจึงสามารถเก็บสมบัติทุกสตังค์ติดตามตัวท่านไปได้หมดเพราะท่านได้นำออกทำบุญทั้งหมดไม่มีเหลือเลย
1: สาธุ
2: ก่อนจะถึงวันกฐินยายให้ลูกหลานยายทุกคนเลื่อนความขุ่นมัวออกไปก่อนแล้วก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นให้นึกถึงคุณยายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราด้วยคือท่านจะเอาเราเข้าไปซ้อนอยู่ในกลางกายองค์พระธรรมกายของท่านแล้วจะประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านเชี่ยวชาญเติมบุญเติมบารมีให้กับพวกเราและจะเชื่อมสายสมบัติให้เราเอามาไว้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้แล้วกายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันกฐินยายซึ่งเราจะอยู่ในสายตาของคุณยายอาจารย์ตลอดเวลา
1: สาธุ
2: โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย

0: ายก็มาทำกฐินคุณยาย118ปีกันเถอะ
1: สาธุ
0: เราเข้าพรรษามากี่วันแล้ว
1: เข้ามา59วันครับ
0: อีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 29วัน
0: โอ้เดี๋ยวเนาะ
1: ครับ
0: จะออกพรรษาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วอีกกี่วันจะทอดกฐินล่ะ
1: 35วันครับ
0: โอ้อีก35วันเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ไหนใครบอกบุญกฐินคุณยายแล้วบ้างยกมือขึ้น
1: สา
0: โอ้สาธุจะได้มีสายบุญเชื่อมกับคุณยายเนาะ
1: ครับ
0: คุณยายบอกใครทำบุญคุณยายยายจะเอาไปหมดเลย
1: สาธุ
0: เอาไปดูสุดบุรีเอาไปที่สุดแห่งธรรมกันไม่ตกหล่นเลย
1: สาธุ
0: งั้นมาเอาบุญคุณยายกันนะ
1: ครับ
0: เนี่ยฝนตกหนักอากาศดีนั่งสมาธิเนาะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้นะเป็นวันอะไรเมื่อวานนี้วันอะไร
1: วันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย
0: วันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายปรากฏว่ามีลูกหลานคุณยายหลายคนเยอะเลย
1: ครับ
0: ทั้งพระทั้งอุบาสกบาสิกาเนี่ยจะเรียนแบบคุณหลวงปู่คือไปนั่งสมาธิในวิหารหลวงปู่โต้รุ่งเลยนะ
1: สาธุ
0: โอ้มีพระทั้งหมดเนี่ยดูเขาส่งมาให้มีพระนะประมาณ360รูป
1: สาธุ
0: มีอุบาสก175
1: สาธุ
0: มีอุบาสิกา700เอ๊ะทำไมอุบาสิกาเยอะกว่าเนาะ
1: สาธุ
0: รวมทั้งหมดเลยเนี่ย1 2 3 4รูปคน
1: สาธุ
0: 1,234 คนที่ไปนั่งสมาธิเขาเรียกเนสัตชิกรรมคังกันเนาะ
1: ครับ
0: นั่งทั้งคืนเลยก็ตั้งสัจจะกันเอาแบบพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่อยู่ที่พระโพธิบัลลังก์ว่าเมื่อพระองค์ตัดสินใจที่จะประทับนั่งบัลลังก์ที่นี่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซจะไม่ขอลุกจากที่นี้เลยแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปก็ตามจะไม่ยอมลุกเลยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะอันนี้เรียกว่าสัจจะบารมีหลวงปู่ของเราก็แบบนี้เรียนเดินตามแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โบสถ์วัดบางคูเวียงวันเพ็ญเดือน10กลางพรรษาเนี่ยว่าหลวงปู่เนี่ยตั้งอาสนะแล้วเนี่ยว่าแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปก็ตามถ้าตราบใดยังไม่ไปรู้ไปเห็นในธรรมะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รู้เห็นแล้วน่ะหลวงปู่จะไม่ลุกจากที่นี้เลยยอมตายพวกเราลูกหลานเมื่อวานนี่ก็พยายามเดินตามรอยเนาะ
1: ครับ
0: แบบนี้เรียกว่าสัจจะแต่ว่ายังไม่ถึงกับยอมตายก็ยังไม่ถึงกับเป็นปรมัตถบารมีก็เป็นเพียงแค่บารมีเฉยๆแต่มันต่างกันยังไงกับคนที่ตั้งใจอีกฝ่ายหนึ่งนะตรงข้ามก็ว่าเขามาทำร้ายเราแบบนี้ขอตั้งใจว่าจะแก้แค้นเอาให้ได้อันนี้เป็นสัจจะไหมฮะพวกเราว่าเป็นสัจจะไหมไม่เน
1: า
0: ะ
1: ตั้งใจ
0: มันเป็นความตั้งใจที่ไม่ดีเนาะ
1: ครับ
0: เลิกได้ก็เลิกเถอะ
1: ครับ
0: นะหลวงพ่อบอกว่าผูกอาฆาตเนี่ยก็ต้องแก้แค้นพอมันแค้นแล้วก็ต้องแก้แค้น
1: คร
0: ับ แก้แค้นก็คือต้องคลายความแค้นออกไปซะอย่าให้มันแค้นอยู่ในใจคลายออกไปซะพระเจ้าท่านบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยความไม่จองด้วยการไม่จองเวรใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่บางคนก็สีทนชัยเหมือนกันไปตั้งสัจจะแบบนี้ไม่รู้มีเปล่าเนาะ เรานั่งลงไปที่นี่แล้วเนี่ยถ้าไม่ง่วงเราจะไม่ยอมลุกจากที่เลย ปรากฏนั่งไป5นาที ง่วงแล้ว กลับไปนอนเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เมื่อวานนี่มีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นฝนตกแบบนี้แล้วเนี่ยดูข่าวแล้วก็ใจหนึ่งก็

รู้สึกที่หลวงพ่อทัตตะพูดเมื่อวานเนี่ยบอกมันเป็นสัญญาณชี้ออกมาว่าบุญของบ้านเมืองเราหย่อนแล้วนะเราต้องเติมบุญเติมบารมีให้กับแผ่นดินของเราให้บ้านเมืองของเราคนที่มีบุญแบบนี้บ้านเมืองที่มีบุญฝนจะตกต้องตามฤดูกาลแล้วข้าวปลาจะอุดมสมบูรณ์ไม่แล้งแค้นแล้วไอ้การที่เราจะเติมบุญนี้เนี่ยเราคงได้ยินมาเยอะแล้วเติมบุญให้แผ่นดินเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้ทานเติมด้วยการรักษาศีลเติมด้วยการ

นี่ยศีล5อย่างน้อยเราต้องรักษาครบไม่ไปฆ่าไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปหลอกลวงไปคดโกงใครไม่ไปหลอกลวงทางออนไลน์หรืออะไรทางไหนก็ตามไม่ไปปล้นสะดมกันไม่ไปโกหกหลอกลวงกันไม่เสพยาบ้ายาบ้าเอามายมุกทั้งหลายไม่เอาเติมบุญด้วยศีลแบบนี้บ้านเมืองเราก็จะสงบร่มเย็นเติมบุญด้วยการนั่งภาวนาคือทำใจของเราให้มั่นคงให้มีสติมั่นคงคิดสอนตัวเองได้ระงับอารมณ์ต่างๆได้เติมบุญแบบนี้ไปบ้านเมืองก็จะสงบไม่ใช่รถลามันก็ติดอยู่แล้วล่ะปาดหน้าหน่อยเดียวกันมันก็จะฆ่าจะแกงกันแบบนี้มันก็ยิ่งติดกันไปใหญ่บ้านเมืองก็ร้อนไปใหญ่เพราะฉะนั้นเติมบุญเติมบารมีให้บ้านเมืองเราคือเติมด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาเห็นฝนตกแบบนี้นะที่วัดพระธรรมกายก็มีอาคารจอดรถมีพื้นที่พอที่จะหลบฝนได้หลบน้ำท่วมได้เห็นรถที่จมน้ำแล้วสลดนะสงสารเลยว่ารถเขาใครก็รักแล้วน้ำมาท่วมแบบนี้นี่จะให้กู้ให้ฟื้นคืนกลับมาเนี่ยไม่ง่ายเลยเห็นรถดีๆบางคนนะบางคันนะโอ้ราคาหลายตังค์เลยล่ะหลายล้านเลยจมไปมิดหลังคาเลยทางวัดพร้อมกายก็เปิดโอกาสให้ว่าอาคารจอดรถเรายังมีที่ว่างอยู่นะใครเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยเอามาจอดก็เปิดให้จอดปรากฏว่าพอประกาศออกไปเท่านั้นเองอาคารหลังแรกรถเข้ามาเข้าคิวยาวขึ้นไปจอดเยอะเลยตอนนี้เปิดไป3หลังแล้วตกหลังหนึ่งจุได้ประมาณตอนนี้เอาแค่พอจุได้หลวมๆนะ 1,800 คัน3หลังนี่ 5,400 คันตอนนี้อยู่ที่วัดของเรานี่เฉพาะในอาคารนะที่อยู่บนพื้นดินยังมียังพอมีอยู่อีกเห็นอยู่อันนี้ก็ช่วยกันไปในยามที่พวกเราเดือดร้อนกันมีอะไรก็ช่วยกันไปแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งก็เตรียมไปช่วยเหลือกันฝนตกมาแบบนี้นี่ผมน้านึกถึงตอนสมัยตอนสร้างวัดศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าอะไรก็ไม่มากเหมือนปัจจุบันเนี่ยสร้างถนนจากหน้าวัดไปที่หน้าโบสถ์ตอนนั้นสร้างเทคอนกรีตไปเสร็จไปแล้วล่ะมันกว้าง6เมตรหลวงพ่อบอกแคบต้องสร้างให้ได้อีกข้างละ3เมตรเป็น12เมตรโอ้ตอนนั้นก็เนื่องจากการก่อสร้างศูนย์จักปฏิบัติธรรมสมัยแรกๆเราไม่มีฤดูกาลนะสร้างตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ช่วงฝนตกแบบนี้แหละเรากำลังขุดดินทำ

0: ช่วงที่จะขยายอีก3เมตรขยายเป็น4เมตรไปเนี่ยทำรางไป4เมตรบดอัดไปแล้วเตรียมจะลงลูกรังฝนก็มาแบบนี้มันก็เป็นคลองยาวตั้งแต่หน้าวัดไปถึงหน้าโบสถ์แล้วฝนก็ตกลงมาแบบนี้หนักแบบนี้แหละแล้วเราก็ไม่อยากให้ดินมันนุ่มมันนิ่มเขาเรียกว่าซอฟซึ่งเวลาทำถนนแล้วมันจะไม่แข็งแรงเราก็วิดน้ำแข่งกับฝนตอนนั้นมีทีมงานของเราอีก2คนตัวเล็กๆช่วยกันวิดน้ำแข่งกับฝนตั้งแต่6โมงครึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยวิดไปเรื่อยๆทีมงานเราถามหลวงน้าแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็ส่งกระป๋องปูนไปนะคนละใบคนละใบแล้วเขามองไปที่ท้องฟ้าบอกฝนมันตกมืดมาแบบเนี้ยแล้วเราวิดน้ำแข่งกับมันอ่ะเรารู้ละเขาจะบอกว่าอะไรหลวงน้าไหวเหรอหลวงน้าบอกฝนตกมันตกทั้งคืนมันมีวันหยุดไหมหยุดครับถ้าเราวิทย์ไม่หยุดเราชนะมันไหมชนะเพราะฉะนั้นวิทย์ไปวิทย์ตั้งแต่ประมาณทักทุ่มหนึ่งไปเลิกสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มปากเขียวปากซิดเลยสมัยก่อนก็ทำกันแบบนี้สร้างวัดกันมาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเห็นน้ำแบบนี้แล้วเนี่ยเข้าใจเพราะเราก็เจอเรื่องน้ำกันมาเยอะทั้งที่ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งหลายแหละเรามีโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะในโอกาสแบบนี้แหละเราเติมบุญกันให้แผ่นดินกันมาร่วมกฐินคุณยายกันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระกันบุญรับปัจจัยนะรับปัจจัย
2: และในช่วงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนนะครับที่จะถวายปัจจัยก็ขอเรียนเชิญได้ตั้งแถวที่บริเวณแนวกลางได้เลยนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับ

ครับก็เรียนเชิญตั้งแถวได้เลยนะครับ4แถวครับเข้าฝั่งละ2แถวนะครับตั้งเลยครับ4แถวครับจะเป็นถุงเป็นซองนะครับเป็นกองนะครับได้หมดเลยได้เลยครับอย่าเดินได้ตอนเดินก็ไปด้วยกันนี่นะครับมากองกฐินคุณยายนะครับสาธุต่อแถวเลยครับสี่แถวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปพร้อมๆกันนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวก็เต็มกองเองนะครับเหมือนน้ำเนาะเหมือนน้ำที่มันหยดหยดหยดหยดเดี๋ยวก็เต็มเนาะแต่มันตอนนี้มันเกินตุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะระบายไปไฟไม่เป็นไรครับเราก็อยู่ในบุญของเราสมบุญของเราแดดจะออกฟ้าจะร้องฝนจะตกน้ำจะท่วมก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของเราคือสร้างบารมีเนาะนะครับตอนนี้ถึงไหมได้กี่แถวยกมือยกสมบัติของเราดูพร้อมอย่างพร้อมเดี๋ยวทีมงานนะครับดูเลยนะครับพร้อมเนาะตากล้องพร้อมเราพร้อมยังครับไอ072รวยสาธุแอกซ้ายขวาเลยเชิญเลยมาด้วยกันไปด้วยกันสาธุกฐินคุณยายมาทำด้วยกันกฐินคุณยายมาทำกันเถอะเนี่ยได้แค่นี้แหละทั้งเพลงอ้าวเดี๋ยวเจอเลยครับ

0: ลื้มกันไหมจ๊ะ
1: เต้นครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งโลกิยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์กันนะ
1: สาธุ
0: ชีวิตเกิดมาเพื่อสร้างบุญจริงๆเรามีบุญเป็นที่พึ่งแล้วเราก็เกิดมายากเวลาในชีวิตก็มีน้อยเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างบุญกันให้เต็มที่เลยนะ
1: สาธุ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราบูชาพระกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วหน้านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนาน

ธีกรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวัน

วาระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกัปปิยพันธ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างฐานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้จากอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสักปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกศราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารัตอย่างนารัตโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสักจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นต่อไป

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างสวยด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาอยู่ที่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

จากนั้นคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนับเป็นปฐมเริ่มแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งระงับเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลาง

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงท่ามกลางหมู่สงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็มิได้มีพุทธานุญาตไว้ให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรอันเก่าค่ำคล้าหรือภิกษุซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินธารกิจมิให้เพี้ยนผิดต้องตามวินัยนิยมบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวง
1: ก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมเรื่องของหนูเรามารู้จักการทอดกฐินกันก่อนนะคะการทอดกฐินถือว่าเป็นกาลทานเพราะถือว่าเป็นการทำบุญที่จำเพาะเจาะจงด้วยเวลาซึ่งวัดหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงปีละครั้งและต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาตั้งแต่5รูปขึ้นไปเมื่อออกพรรษาแล้วสามารถทอดกฐินได้ภายในเวลาไม่เกิน1เดือนผู้เฒ่าผู้แก่จึงนิยมไปมาทานกฐินกันมากเพราะเป็นบุญใหญ่ได้บุญเยอะและเด็กๆอย่างพวกหนูเนี่ยจะเป็นมาทานกฐินกันได้ไหมนะเอาใจช่วยพวกหนูด้วยนะคะ
2: บุญคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จชีวิตคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็บเป็นคนบุญน้อยคนตายเป็นคนหมดบุญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
3: ้สาธุ
4: ไป
5: ไปนิ่มกลับบ้าน
4: ลุกเราอิ่มบุญกันนะวันนี้นะ
5: ใช่สิ
4: เด
5: ี
4: ๋ยว
5: น้องแพรวคิดอะไรอยู่ลูกกลับบ้านได้แล้วจ้ะ
1: ป้าตุ๊กจ๊ะเป็นประธานกฐินแล้วอ่ะได้บุญเยอะจริงๆเหรอจ๊ะ
5: ได้เยอะสิลูกใครๆเขาก็อยากเป็นประธานกฐินกันนั้นแหละรู้ไหม
1: งั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้สิจ๊ะป้า
5: น้องแพรวพูดอะไรอย่างนั้นลูกเป็นเด็กเป็นเล็กจะเป็นประธานกฐินได้ยังไงคนโบราณเนี่ยเขาถือรู้ไหมอายุยังน้อยแค่นี้จะเป็นประธานกฐินน่ะอายุจะสั้น
4: พูดอะไรนะสอนจำที่พระพูดได้หรือเปล่าคนอายุสั้นอายุยืนน่ะมันขึ้นอยู่กับบุญใครมีบุญเยอะอายุก็ยืนและไอ้คนมันตายน่ะนะมันตายเพราะกรรมเก่าที่เขาทำเอาไว้เด็กๆอย่างเนี้ยก็เป็นประธานกฐินได้นะลูก
5: มันเป็นกุศโลบายที่เขาอยากให้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเป็นประธานกฐินกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสของเขาเนี่ยเหลือน้อยเต็มทนแล้วแต่ส่วนเด็กๆเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายปีจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดอายุอะไรหรอกเป็นเด็กก็ทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญนะลูกเนาะ
1: งั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้แล้วจ้ะแม
5: ่จะสอนนี่นี่นี่ดูลูกเราสิใจเป็นใหญ่เหมือนพ่อไม่ผิดเลย
1: แม่

0: กันใหม่หมดเลยนะเนี่ยตามเขาทั้ง3คะแนนน่ะแพลวเป็นมือตบยังไงเนี่ยทำไมวันนี้เล่นไม่ดีเลย
1: พี่จอยคะพ่อแพลวเขาไม่
0: พี่ไม่สนหรอกนะตอนนี้แพลวกำลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่สมาธิก็อยู่ที่สนามสิ
2: ถ้าปีนี้นะเสียแชมป์ไม่สีอื่นอ่ะฉันโทษเป็นความผิดเธอนะยี่แพลว
0: เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะแพลวแล้วหนูจะแก้เกมยังไงบอกพี่มาสิ
3: เอาอย่างนี้นะคะ
2: ตกลงไหมจ๊ะ
4: ตกลง
0: ตกลงโอ้โหแพ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องชนะแน่ๆ
2: แกไปเข้าข้างมันทำไมก็แค่ความคิดเด็กประถม
3: แต่มันก็เป็นความคิดที่ดีนี่คะ
2: มองหน้าทำไม
3: ถ้าพี่ไม่มองหน้าหนูก่อนแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงอะคะว่าหนูมองหน้าพี่
2: อ่ะอื้อหือ

0: ชีวิตคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็บเป็นคนบุญน้อย
1: เป็นเด็กก็ทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญ
2: เราก็เป็นประธานกฐินได้แล้วจ้ะแม่ใช่สิเราต้องเป็นประธานกฐินได้ได้บุญเยอะถ่ายพ่อเยอะเอาบุญให้พ่อ
3: แม่พ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะหนูอยากไปเยี่ยมพ่อจังเลยแล้วหมอบอกว่าพ่อเขาเป็นอะไรบ้างเหรอจ๊ะ
4: พ่อเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนนะลูกก็คงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลสักพัก
3: ต้องนอนที่โรงพยาบาลด้วยเหรอจ๊ะแม
4: ่ก็อย่างที่รู้นั่นแหละลูกพ่อเขาเป็นมาตั้งนานแล้วไม่ยอมไปรักษาสักทีมาตอนเนี้ยอาการก็เลยสุดหนัก
2: แม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่หนูอาจจะเป็นประธานกฐินให้ได้จะได้บุญเยอะๆจะได้ช่วยพ่อหายป่วยไว
4: พ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วนะลูกเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพี่พลอยและน้องแพรวจะต้องช่วยแม่ส่งของที่ตลาดหนูสองคนต้องตื่นตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วกลับบ้านมานอนตอนตีสี่หลังจากนั้นต้องตื่นไปเรียนตอนหกโมงเช้าค่าใช้จ่ายอะไรที่เราลดได้เราต้องช่วยกันลดเพราะเราต้องเก็บเงินไว้รักษาอาการของพ่อหนี้สินเราก็ยังไม่หมดแล้วพี่พลอยกับน้องแพรวก็ไม่ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วนะลูกหนูสองคนเดินไปเรียนแล้วกัน

0: สบายมากจ้ะแม่
1: แต่ก่อนหนูกับพี่พลอยอ่ะยังเคยไปช่วยแม่ส่งของที่ตลาดเลยคอยดูนะหนูจะช่วยแม่หาเงินมารักษาพ่อแล้วก็จะหาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้ด้วยจ้ะแม่จ๋าเราไปสวดมนต์กันก่อนดีไหมจ๊ะแม่จะได้อธิษฐานเอาบุญช่วยพ่อหายป่วยไว
2: จ้ะลูก

0: กำลัง15 บาทค่ะเลือกเลยน้องพราวทะเบียนรถอยู่ในถุงนะลูกนะแล้วก็ไปส่งให้ถูกคันอย่าผิดคันล่ะ
1: จ้ะแม่
0: พร้อมไหม
1: พร้อมจ้ะ
0: ไปทางนู้นลูกทางนู้น
1: ไปแล้ว
0: พี่พลอยคณะลูกคณะถุงนี้ถุงนี้เอาไปเลยลูกหยิบไปเลยนะเบาๆนะ

0: เดี๋ยวมันจะช้ำอันนี้ลูก
1: นี่ด้วย2กรัม
2: นี่อะไรไม่จ้าแม่
0: อ่ะอันนี้ลูกอ่ะระวังด้วยนะลูกนะ
1: จ้า
0: พี่พลอยทางนู้นลูกทางนู้นอย่าส่งไปผิดทางนะ
1: จ้า

0: แม่จ๋าหมดแล้วจ้ะเหลืออะไรมั้ยจ๊ะ
1: 10บาทจ้ะ
0: หิวกันไหมลูกฮะงั้นเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรกินนะ
2: หิวจ้ะแม่แต่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านไปหนูก็มีพออ่ะทอดไข่กินเองก็ได้จ้ะจะได้ประหยัดเงิน
0: งั้นก็ตามใจของก็ส่งหมดแล้วนะลูกนะเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับบ้านไปนอนได้แล้วแล้วอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้านะลูกนะตื่นไปเรียนให้ทันด้วยเข้าใจไหม
2: ใช่ไหมแ
3: ม่แล้วของที่เหลือนี่นะจ๊ะ
0: ไม่เป็นไรลูกใส่สายอ่ะแม่ก็ขายหมดแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านพี่พลอยน้องแพรวอย่าลืมนะลูกใส่บาตรก่อนไปโรงเรียนนะ
4: จ้าแม
0: ่กลับบ้านแล้วลูก
2: จ้าแม่
0: ไปเร็วไป

0: ั้นน่ะป้าตุ๊กอ่ะไปทอดกระถิ่นให้พวกเราน่ะหนูอ่ะอยากจะเป็นประธานกระถิ่นลุงคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นประธานกระถิ่นแล้วอ่ะจะได้บุญเยอะ
1: บ้าเด็กที่ไหนเขาจะไปเป็นประธานกระถิ่นกัน
0: ก็หนูนี่ไงพี่พลอย
2: เอาวันนี้ไม่เห็นโทรตามเลยเอาขึ้นรถเร็ว
0: นะจ๊ะตั้งแต่วันนี้พวกหนูอ่ะจะเดินไปโรงเรียนกันเองแล้วล่ะจ๊ะ
2: อ้าวทำไมล่ะ
1: เพราะแม่บอกให้ประหยัดเงินเพราะช่วงนี้พ่อไม่ค่อยสบายจ้ะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วจะเดินกันไหวเหรอบ้านกับโรงเรียนก็อยู่ตั้งไกลกันนะ
0: โอ้ยไหวเยอะจ้ะนะหนูเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนนะว่าแต่พี่พลอยแหละว่าพี่เหรอจะมาแข่งกันปะล่ะพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายต่อให้ก่อนเถอะ

บอกเลยเขียงหนูก็ไม่ยอมหยิ่งอยู่ได้สอนไม่ได้เช้าเลยสอน

0: ขอบคุณค่ะ
1: แพรว
0: ๆค่ะ
1: ครูแพรวอย่าลืมนะรวบรวมการบ้านของเพื่อนๆเนี่ยมาให้ครูฝั่งเคารพธงชาตินะกูจะได้ตรวจให้เสร็จ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพื่อนนี่ไงประวัติพุทธเจ้าที่เรากำลังค้นหากันอยู่อ่ะนี่ไง
0: เราเพื่อนๆอยู่ห้องสมุดกันนี่เองคุณครูให้รวบรวมการบ้านไปส่งเนี่ยไม่ได้เลย
3: พาวต้องรอชื่อพ่อชื่อแม่เราอีกแล้วอ่ะ
4: พรชาติเดี๋ยวร้องพรชาติ
0: ไม่ต้องเมื่อไหร่เธอจะเลิกรอชื่อพ่อชื่อแม่คนอื่นสักที
3: นะหาสอนออดสอนออดสอนออด
0: หยุดไม่ต้อง
3: ไม่หยุดสอนออดสอน
0: รู้ไหมหยุดอย่าต้อง
3: สอนออด
1: เอางี้แล้วกันครูให้หนูแพรวนะลองไปคิดวิธีการที่จะจัดการกับเจ้าโต้งเองเอาที่ว่าสมควรนะ
0: ถ้าเธอยังรอชื่อพ่อชื่อแม่เราอีกเราอ่ะก็จะไม่คบกับเธอแล้วเราอ่ะก็จะไม่สอนการบ้านเธอด้วยถ้าเธอยังทำตัวแบบเนี้ยก็ไม่มีใครอ่ะอยากจะคบเธอเป็นเพื่อนหรอกนะ
5: ใช่
0: แล้วถ้ามีคนมารอชื่อพ่อชื่อแม่เธอบ้างอ่ะเธอจะชอบไหมล่ะต้องเธอก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
1: รวบรวมกันปะ
3: ครูครับ
6: แพรวครับ
1: ไม่เคยจำนี่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อนอีกแล้วใช่ไหมฮะเจอคนจริงเข้าไปเจ็บละสินี่นะคือผลกรรมที่เราทำไว้คราวหน้าคราวหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันรู้ไหมส่วนแพรวครูจะบอกว่าการใช้ความรุนแรงอะนะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครูอยากจะให้ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะ
0: ค่ะ
1: นะโต้งไปทำแผลกับครูมานี่เลย

0: เอ๊ะพวกเด็กมัธยมไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกมานำสวดมนต์แล้วนี่ยายจอยประธานนักเรียนหายไปไหน
1: จอยขึ้นไปสวดห้องเรียนข้างบนค่ะครู
0: อย่างนั้นเหรอถ้าไม่มีจอยสักคนเนี่ยพวกเธอจะนำสวดมนต์กันไม่ได้เลยหรือยังไงเอาละนะครูจะนับ1ถึง3ถ้าครูลืมตาขึ้นมาหวังว่าคงจะมีใครออกมานำสวดมนต์นะ1 2สาม
2: พี่นกครับผมว่าเราให้เด็กป.6เนี่ยนำสวดแทนเด็กมัธยมแล้วกันนะครับ
3: เอาเด็กป.6มีใครจะมานำสวดมนต์แทนพี่ๆมัธยมไหมครับแสดงความกล้าหาญก้าวออกมาข้างหน้าเลย
4: ครูคะเดี๋ยวหนูขอนำสวดมนต์เองค่ะ
3: เอาน้องๆประถมกับพี่ๆมัธยมปรบมือให้น้องแพรหน่อยสิครับ
4: ทุกคนเตรียมตัวสวดมนต์

0: แถวผู้หญิงไปไปไหมครับไป
1: จอยเป็นถึงคณะกรรมการนักเรียนทำไมถึงขาดความรับผิดชอบแบบนี้เธอรู้ไหมพวกเธอขาดการนำสวดมนต์มากี่ครั้งแล้วขาดให้หายเป็นประจำ
2: พ่อหนูไปดูแต่ละห้องมาค่ะแต่ห้องไหนปิดไฟเรียบร้อยแล้วแต่ห้องไหนที่ยังไม่ได้ปิดไฟแล้วนี่ยายเบนยังไม่มานำสวดอีกหรอคะ
3: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะครู
2: สวดมนต์กันเสร็จแล้วหรอคะแล้วใครนำสวดล่ะคะ
0: น้องแพรก็นำสวดไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต่อไปนี้นะครูจะให้น้องๆประถมเนี่ยเป็นคนนำสวดส่วนพี่มัธยมอ่ะไม่ต้องแล้ว
4: พี่แพรอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องโดน

0: ความจริงเนี่ยเด็กประถมนี่ก็ทำความสะอาดเช็ดถูอะไรได้เรียบร้อยดีนะ
1: พี่นกครับพอดีผมต้องรีบส่งรายชื่อเด็กมัธยมที่จะไปเข้าค่ายผู้นำคุณธรรมพี่นกได้ส่งให้ผอ.เซ็นยังครับ
0: อ๋อพี่ได้ส่งรายชื่อไปให้ท่านผอ.นานแล้วแต่ว่าทำยังไงได้ท่านผอ.ไม่อยู่ตั้งหลายอาทิตย์ก็พี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: แล้วให้ท่านลองเซ็นได้ไหมล่ะครับ
0: นี่อย่างกับพี่ว่างอย่างนั้นแหละทำไมคุณไม่ดำเนินการซะเองเลยล่ะจ๊ะแล้วอันที่จริงเนี่ยพี่เองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการนี้สักเท่าไหร่

0: ควรที่จะจัดติวให้เด็กนะให้สอบขึ้นม.4 ได้มีที่ที่เรียนต่อคุณลองคิดดูถ้าหากว่าเด็กไม่มีที่เรียนต่อม.4 เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบอ้าวนักเรียนถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้จ้ะ
1: ขอบค
2: ุณค่ะแต่พูดถึงนะครับเด็กที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมเนี่ยผมดูไปว่าเขาก็มีระเบียบในชีวิตดีนะครับ

0: ลอยน้องแพรว
1: อ้าวแม
0: ่ทำงานบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: จ้ะแม่มากินแล้วจ้ะแม
0: ่อ้าวก็แม่บอกแล้วว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวแม่จะกลับมาทำกับข้าวเองไงลูก
1: แม่กลัวพวกหนูจะลำบากนะสิจ๊ะ
0: รู้ดีนะ
1: ไม่ลำบากจ้ะแม่พวกเราจะได้แบ่งเบาภาระแม่ได้ไงจ๊ะแม่ไม่อยากจะกินข้าวฝีมือหนูอ่ะหนูทำอร่อยแล้วจ้ะแม่พ่อสอนนี
0: ้จริงเนี่ย
1: จริงจ้ะ
2: ตายแล้วหอมจริง
0: ๆอ้าวพี่ตาสวัสดีจ้านั่งๆเลยพี
2: ่นี่ฝีมือน้องแพรวแน่ๆเลยยังดีลูกดีเข้าพวกอ่ะเหมือนถูกตรีรางวัลที่หนึ่ง
0: พี่ออสก็สอนไว้เยอะนะจ๊ะพี่อ่ะกินข้าวดีกว่าพี่ตุ๊กนะ
2: เดี๋ยวก่อนวันนี้เนี่ยเอาบุญมาฝากทุกคนนะเพราะพี่กับลุงนิ่มเนี่ยไปทอดกฐินตกค้างกันมา
3: สาธุ
1: กฐินตกค้างอ่ะคืออะไรเหรอคะ
2: อ
1: ้
2: าวกฐินตกค้างก็คือวัดที่ไม่มีเจ้าภาพไปทอดกฐินไงปีๆนึงอ่ะนะไม่มีคนไปทอดกฐินประมาณ500กว่าวัดเลยลูกอ๋อแล้วนี่ป้ากับลุงนิ่มก็กะว่าก่อนจะหมดหน้าทอดกฐินเนี่ยจะพยายามไปทอดให้ได้หลายๆวัดเลยล่ะ
1: โอ้โหป้าตุ๊กเนี่ยใจบุญจริงๆเลยนะจ๊ะ ตอนหน้าฝนป้าตุ๊กอ่ะก็ทำถุงยางชีพช่วยเหลือป้าปาตั้งหลายบ้าน
2: จ้า
1: หนูอยากจะทำบุญได้เยอะๆอย่างป้าตุ๊กจังเลยจ้ะ
2: ดูสิ
1: ป้าตุ๊กจ๊ะหนูอยากจะเป็นประธาน
2: เอาอย่างนี้นะเรากินข้าวกันก่อนดีกว่าไหมกินเลยไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะกินโอ๊ยตายหิวกินซะก่อนเลยดีกว่าตายลืมไปทำยังกับบ้านตัวเองเนี่ยอายจัง
0: เราครอบครัวเดียวกันเลยจ้ะพี่ตุ๊กกินเลยจ้ะ
2: กินเลยนะ
0: น้องแพรวลูกทำไมไม่กินข้าวโมแต่จ้องหน้าป้าตุ๊กเขาอยู่ได้
2: อย่าบอกนะว่าป้าหน้าเหมือนแพนเค้กอ่ะ มีอะไรพูดมาเลยดีกว่า
1: ป้าตุ๊กจ๊ะหรืออยากจะเป็นประธานกฐินจ้ะ
2: ฮะ
4: พูดจริงเหรอน้องแพรว
1: จริงสิจ๊ะเพราะการเป็นประธานกฐินเนี่ยจะได้บุญเยอะบุญเนี่ยจะได้ช่วยพ่อหายป่วยไวไงจ๊ะ
2: โอ้นี่หัวเด็กนะ
1: งั้นหนูต้องทำยังไงบ้างจ๊ะป้า

0: ลูเมจ๊ะหนูจะต้องไปหาพักพวกเพื่อนฝูงมาเยอะๆเลยรู้หรือเปล่าลูกแล้วก็มาหัดกราบหัดไหว้ซะให้เป็นแล้วป้าจะหัดให้ทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ตกลง
1: ฮะเป็นประธานกฐินเหรออ
2: ืมใช่แต่พวกเราทุกคนน่ะต้องช่วยกันนะเพราะการทอดกฐินเนี่ยต้องทำกันหลายคนจะได้บุญกันเยอะๆเด็กๆอย่างพวกเราอ่ะจะทำกันได้หรอโหมันใหญ่กันไปหรือเปล่าแพรวเรื่องกฐินอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องจะทำกันได้หรอก็นี่ไงพวกเราอ่ะถึงได้ต้องไปเรียนวัฒนธรรมชาวพุทธกับประตุกเนี่ยล่ะ
3: จ๊ะเอ๋เคยไม่ส่งการบ้านขอลองบ้างดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอการบ้านมีมลองบ้างดิเดี๋ยวจะให้เธอมึง
2: บ่นนะอ้อไม่เอาหรอกแพรวบอกว่าการให้เพื่อนลอกการบ้านเป็นการฆ่าเพื่อนทางอ้อมถ้าเธออยากทำการบ้านได้ก็ให้แพรวสอนสิเออฉันนึกออกแล้วแพรวคงไม่สอนเธอหรอกนะเพราะเธออ่ะชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่แพรว
3: อ้าวแล้วลูกอมฉันล่ะที่อยู่ในปากใครเนี่ยเอามามาให้หรอ

0: 아니야. 아니야. 아니,
1: 잠깐만.

0: เรียนวัฒนธรรมชาวพุทธกับพวกเรานะไปเรียนกับประตุกนะประตุกอ่ะใจดีมากเลยนะไปเรียนนะ
1: นะนะใช่ต้องไปจริงๆนะ
2: เด็กนั่นเด็กห้องครูจตุรงค์เขามุงทำอะไรกันอยู่อ่ะ
3: ผมว่าถ้าเป็นนักเรียนห้องผมนะครับพี่นกน่าจะเป็นเรื่องดีๆนั่นแหละนะครับ
2: จะทำอะไรก็ทำเถอะนะแต่อย่าให้เสียการเรียนก็แล้วกัน
4: เราสิให้ช่วยเอาป่ะล่ะ
0: ได้แต่เธอต้องไปหาประตูกับพวกเรานะ
4: แล้วเธอจะสอนกันบ้านเราไหมล่ะ
0: แล้วเธอจะเลิกล้อชื่อพ่อชื่อแม่กล่องไหมล่ะ
4: แล้วเธอจะให้เราไปทำมูลทอดกระถิ่นด้วยไหมล่ะ
0: แล้วเธอจะถามกันอีกนานแค่ไหนล่ะ ไปกันเถอะไปเถอะไปไปหาคนอื่นสองเตรียมตัวก่อนจะไปทอดกระถินเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้าง
5: นู่นมาแล้วมั้งเนี่ย
6: ไปประตูเปล
5: ่
6: า
5: เฮ้ยไม่
6: ใช
5: ่ใช
6: ่อ่ะครูมาทำไมอ่ะ
7: ช่วยตรงนี้เด็กๆมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เองเลยจ้
8: า
7: โอ้ยโชคดีของครูจริงๆเลยครูขับรถตะเวนหาทั่วทั้งอำเภอเลยเนี่ยวันนี้ก็วันเสาร์ด้วยโอ้ยเหนื่อยไปไปงั้นก็ขึ้นรถเลยนะไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถสิ
8: คุณจะพาพวกหนูไปไหนเหรอคะ
7: อ้าวก็วันนี้มีการแข่งขันวาดภาพในอำเภอไงจ๊ะแล้วท่านผอ.ก็สั่งมาเมื่อเช้าอย่างเร่งด่วนว่าครูจะต้องพาพวกเธอไปร่วมกิจกรรมกันนะไปไปไปไปไปขึ้นรถ
8: ไม่ได้ค่ะคุณครูพวกหนูอ่ะกำลังรอให้ประตุกมาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธให้ค่ะเพราะพวกเราอ่ะจะไปทอดกฐินกันค่ะ

0: กฐินเหรอกฐินกระเทินอะไรกันฮะต้องไปงานนี้ก่อนวันหลังค่อยไปเรียนวัฒนธรรมชาวพุทธก็ได้นะนั่นเลยนั่นนายวิทยานรงค์วิทย์นายช้างแล้วก็ยายบุษบานะยายจิรวดีเนี่ยพวกนี้เก่งวาดภาพทั้งนั้นไปช่วยครูก่อนไปขึ้นรถเลยเร็วเร็วสิช้างเร็วๆไปขึ้นรถไปไปช่วยงานครูก่อนเลยดีมากดีมากนั่งให้เรียบร้อยนะแคลวเอาอย่างนี้แล้วกันนะครูขอเพื่อนๆกลุ่มนี้ไปช่วยงานของโรงเรียนก่อนนะที่เหลือเนี่ยเธออยากจะอยู่กับชมรมชาพุทธอะไรเธอก็อยู่ของเธอไปก็แล้วกันนะเธอต้องเข้าใจนะแคลวว่างานนี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับเขาพอปีหน้าโรงเรียนเราเป็นประธานจัดงานขึ้นมาก็คงไม่มีใครอยากจะให้ความร่วมมือเราหรอกถ้าเราไม่ไปร่วมกับเขาก่อนผมเข้าใจนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะ
0: ไปแล้ววันนี้วัน
1: ด
0: ี
1: ก็ลงไปกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้
2: น้องแพลว
3: สวัสดีค่ะ
2: แม่สวัสดีจ้ะสวัสดีลูกอ้าวน้องแพลวบอกกับตุ๊กว่าจะเอาเพื่อนมาเยอะๆให้เต็มศาลาไงล่ะลูก
3: อืมครับคุณนกขนไม่รู้อยู่แล้วครับ
2: อ่ะไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็เรียนแค่นี้ดีมั้ยเอาไปลูกไปที่นู่นเลยไปศาลาไปลูกไปเริ่มเรียนการกราบไหว้กันเลยนะเราต้องกราบไหว้กันให้ถูกต้องก่อนกราบให้พร้อมเรียงกันเป็นหมู่คณะก็จะสร้างความเลื่อมใสให้กับผู้ที่พบเห็นและแสดงถึงความเคารพต่อพระรัตนตรัยจ้ะ
4: ว้ายตายจริงหนูจ๋าเราไม่ได้ไปทอดข้าวเกรียบนะลูกหกเป็นดอกบัวตูมดีมากแหมหัวไวกันจริงๆเลยเอาสองระหว่างคิ้วหน้าผากวู้ก็อยู่บนนี้ซะเลยพี่ตรงนี้เอาละสามลงกราบไปกับพื้นดีมาก
2: ทุกคนกลับไปถึงบ้านพวกเธอทั้งหมดต้องทำตัวดีๆพอเวลาเราไปทำบุญอะไรนะเราก็บอกพ่อแม่ท่านซะท่านจะได้อนุโมทนาบุญกับเราด้วยช่วยเหลืองานพ่อแม่

0: ับบ้านได้แล้วจ้ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีมากไปแล้วอย่าลืมนะที่สอนไว้
2: แล้วน้องแพรจะทำงานดีเนี่ยน้องแพรยังหาวัดไม่ได้เลยไม่ใช่หรอหาวัดไม่ได้
0: น
2: ้
0: องแพร
2: ค่ะ
0: คอยป้าก่อน
2: งั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะพี่ต้องไปช่วยงานแม่ที่บ้าน
0: นี่จะทำกฐินให้ครบองค์นะนะก็ต้องมีผ้าไตรกฐินสิลูกแล้วก็มีเครื่องอัฐบริขารเดี๋ยวป้าหามาอ้าวนี่รับไปก่อน
2: จ้ะ
0: เป็นอะไรฮะจะเป็นประธานกฐินอยู่แล้วยังทำหน้าไม่เบิกบานอีกเป็นอะไรลูกฮะ
2: ก็หนูอ่ะโทรไปทุกวัดในอยุธยาแล้วอ
0: ่
2: ะ
0: เออ
2: มีเจ้าภาพกฐินกันทุกวัดแล้วค่ะ
0: อุ๊ยตายสาธุมีครบหมดเลยเหรอเนี่ยตายแล้วดีใจจังเลย
2: งั้นหนูก็อดเป็นประธานกฐินนะสิจ๊ะ

0: ถนี่น้องแพรป้าจะบอกให้นะอยุธยาไม่ได้แล้วก็ไปหาจังหวัดใกล้เคียงสิลูกอ่างทองก็มีสระบุรีก็มีป้านึกออกแล้วเดี๋ยวป้าจะลองโทรไปหาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีดูนะ
1: คอยตรงนี้ก่อนนะ
0: เดี๋ยวๆๆ
1: จานก่อน
2: จะได้ไหมเนี่ย
0: ค่ะ
3: นมัสการเจ้าค่ะ
4: เจริญพรได้วัดที่จะทอดกฐินหรือยังล่ะ
3: ยังเลยเจ้าค่ะ
4: เดี๋ยวก็ได้เองแหละสู้ๆนะ
3: ค่ะ
1: ทำไมเหลืออยู่วัดหนึ่งนะ
3: ได้มีจะประตึก
1: น้องแพรวหนูอะนะ
0: ได้เป็นประธานกฐินแล้วลูก
3: จริงเหรอจ๊ะป้า
0: จริงแต่ว่าแต่จะทำทันไหมล่ะลูกวันรับกฐินเนี่ยเหลืออีก2วันเท่านั้นเองจะไหวไหมเนี่ยหนูจะต้องไปเตรียมนะชวนคนมางานกฐินแล้วต้องไปพัฒนาวัดที่เราจะไปทอดกฐินกันอีกจะไหวไหม
3: ไหวจ๊ะป้า
0: ไหวแน่นะ
3: แน่จ๊ะป้าม
0: ั่นใจแม้ครั้งที่หนึ่ง
3: มั่นใจจ้ะ
0: มั่นใจครั้งที่สอง
3: มั่นใจจ
0: ้
3: ะ
0: แม้กระทั่งที่สาม
3: มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะป้า
0: ทำบุญใหญ่กันแล้วลูกพี่ตายเก่งจริงมั่นใจนะ
3: จ้ะ
0: ดี
3: ขอบคุณมากจ้ะป้าตุ๊ก
0: จ้าดีใจจัง
3: เลยแม่จ้าแม่จ้าจะได้เป็นประธานกฐินแล้ว
1: นี่มันมีวาสนาจริง
3: ๆพ่อจ้าแม่จ้า
5: พี่ออสพี่จะไหวไหมพี่ถ้าเราไม่ต้องให้ลูกไปช่วยงานของเราอะแค่เรียนก็หนักพออยู่แล้วไหนจะต้องทำงานบ้านอีก
6: คนอย่างพี่ไม่ตายง่ายอยู่แล้วสอนไอ้ไหวนะไหวแต่สอนไม่อยากฝึกให้ลูกอะมันมีอาชีพติดตัวเหรอถ้าวันหนึ่งเราสองคนเป็นอะไรไปอะลูกมันจะได้มีอาชีพติดตัวสอนอย่างนี้ดียิ่งกว่าเราทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกอีกนะ
5: แต่พี่ฉันกลัวลูกมันจะลำบาก
7: ไม่เห็นแล้วลำบากเลยนี่จ้าแม่สนุกดีออกอีกอย่างเวลาที่หนูกับน้องแพรวไปส่งของพ่อจะได้ไปรับปลาที่ต่างจังหวัดงานของแม่จะได้น้อยลงด้วยไงจ้า
3: หนูได้เป็นประธานกฐินแล้วนะจ๊ะได้วัดที่จังหวัดสระบุรีจ้ะแม่ถึงงานเนี้ยเราได้บุญเยอะกันทั้งบ้านเลยจ้ะ
6: ดีมากลูก
5: เก่งมากครับ
3: พ่อพ่อพี่
8: วันศุกร์เนี้ยไปทอดกฐินด้วยกันนะ
9: ไป
8: นะ6:00 เช้านะอย่าลืมนะ
9: ไปเร็ว
8: นี่พุทธาพุทธาพุทธาวันศุกร์เนี้ยไปทอดกฐินด้วยกันนะ6:00 เช้านะ
9: ไม่
8: อย่าลืมนะพุทธา

0: วันศุกร์เนี้ยไปทอดกระถิ่นด้วยกันนะคะหนูก็เป็นเพื่อนจะไปทอดกระถิ่นกันค่ะ
1: และแพลวเขาเป็นประธานกระถิ่นเองเลยนะคะ
0: ค่ะนี่โรงเรียนเรามีงานทอดกระถิ่นด้วยหรอคะทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ
2: เอาเด็กประถมยังเย่แพลวเนี่ยนะมาเป็นประธานกระถิ่น
0: มีอะไรหรือเปล่าคะคุณครู

0: 涛涛，涛姐，你们干哪？文质彬彬啊！
1: 我们班

0: ไหนคะเนี่ยโรงเรียนของเราไม่เคยมีงานทอดกฐินมาก่อนแล้วนี่อะไรกันคะเนี่ยเด็กๆจะออกไปจัดงานกันข้างนอกในขณะที่เวลานี้ท่านผอ.ไม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วใครจะเป็นคนอนุญาตล่ะคะ
1: ผมเห็นว่างานนี้นะครับเป็นงานบุญงานกุศลแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของน้องแพรวเนี่ยนะครับก็ตั้งใจจะจัดกัน
0: และนี่มันเป็นเวลาราชการที่เราจะต้องดูแลเด็กๆไม่ใช่เหรอคะคุณครูเด็กทุกคนห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นอันขาดนอกจากว่าจะได้รับคำอนุญาตจากท่านผอ.เท่านั้น
1: ตอนนี้ผอ.ก็ไม่อยู่ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตประชุมครูทั้งโรงเรียนได้ไหมครับนะน้องแพรวเดี๋ยวหนูไปตามนะผู้ใหญ่ที่ในหมู่บ้านเนี่ยที่รู้เรื่องเนี่ยมาประชุมกับพวกครูนะไป
2: ค่ะ
0: นี่มันจะไม่ยุ่งยากคนอื่นเกินไปหน่อยเหรอคะคุณครูจตุรงค์ฮะไหนจะต้องทำจดหมายขออนุญาตผู้ปกครองแล้วใครจะเป็นคนเซ็นล่ะคะพี่มีความเห็นนะว่าเราควรจะยุบโครงการนี้ไปเลยดีกว่า
1: อย่างนี้ดีกว่านะครับพี่นกผมว่าเรื่องหนังสือเนี่ยเดี๋ยวให้ครูธุรการเนี่ยเป็นคนออกส่วนเรื่องการอนุมัตินะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการออกหนังสือนะครับขออนุญาตผู้ปกครองให้เด็กๆมาร่วมงานเนี่ยเราก็ให้ท่านรองเป็นคนเซ็นระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อกับผอ.เอง
0: พวกเธอรู้ตัวกันหรือเปล่าว่ากำลังทำเรื่องราวใหญ่โตกันแล้ว

0: ไม่เป็นไรนะเย็นๆมันต้องมีทางออก
1: นี่ครูไม่มีเวลามาทำหนังสืออะไรพวกเธอหรอกนะแล้วรู้ไหมว่าการทำหนังสือขออนุญาตออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยต้องมีคำสั่งจากผอ.เท่านั้นครูถึงทำให้ได้เข้าใจไหม
2: แต่ว่าคุณครูคะ
1: นี่ได้ยินครูบอกไหมว่าครูไม่ทำหนังสืออะไรทั้งนั้นแค่นี้งานครูก็เพียบอยู่แล้วดูเอกสารซิห้องก็รกขนาดนี้มีคำสั่งให้ครูต้องทำเสร็จภายในอาทิตย์นี้เธอจะให้ครูทำอะไรนักหนานี่ถ้าอยากทำนะก็ไปทำกันเองเลยไปออกไปได้แล้ววุ่นจริง
2: ๆสวัสดีค่ะ
1: เป็นอะไรของมันอีกแล้วนะโอ
2: ้นี่เราจะลงชื่อผอ.หรือชื่อพวกเราดีล่ะที่ขออนุญาตผู้ปกครองนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสิบกว่าแผ่นแล้วนะ
3: เฮ้ยทำไมไม่ไปข้อกระถิ่นเฉพาะพวกเราเองล่ะไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่กันเลย
2: ใช่
3: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใช่กระถิ่นเนี่ยเป็นบุญใหญ่ทำได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นพวกเราอ่ะไม่อยากให้เพื่อนๆคนอื่นได้บุญเหมือนพวกเราเหรอคุณครูคะผลการประชุมเป็นยังไงบ้างคะ
0: นี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครูเองก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อพอ.ได้หรือเปล่ายังดีนะที่ท่านรองอ่ะเข้าใจเพราะว่าได้ลุงนิ่มเนี่ยมาช่วยชี้แจงแต่ครูบอกได้เลยนะว่าถ้าทางจะยาก
2: คุณครูคะพวกเราอะร่างจดหมายเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ให้ท่านรองอะเซ็นออกใบขออนุญาตผู้ปกครองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่คะ
0: หนังสือเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกนะมันต้องเป็นหนังสือที่ออกจากทางโรงเรียน
4: จะลองใช้วิธีครูดูบ้างไหมล่ะคะนักเรียนจ๋าลองเดินไปขออนุญาตผู้ปกครองทีละหลังทีละหลังเคาะบ้านเขาก็คงจะมีคนพอที่จะไปร่วม งานบุญนี้ด้วยหรอกนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้พวกเธอทุกคนน่ะควรจะเข้าไปเรียนหนังสือกันได้แล้วแล้วก็รู้ไว้ด้วยว่าวันนี้พวกเธอทำให้ครูเสียเวลาในการสอนไปมาก
2: ไอเดียของคุณลูกเนี่ยกริ่ม

0: นี่พี่น้อยมะรืนนี้ฉันจะไปทำบุญทอดกฐินกันจ้ะขอแรงไอ้ตัวเล็กไปช่วยหน่อยนะ
1: เออเอามันไปเธอโมทนาบุญด้วยนะ
0: จ้าขอบใจมากพี่เอาเนี่ยไปช่วยนะพี่แก้ว
2: น้องอย่าทำพานก้อยทอดกฐินกันนะจ๊ะ
3: มีน้องมี
0: นี่มาช่วยกันทำบุญนะมะรืนนี้ก็ไปทอดกฐินกัน
2: จ้าอย่าลืมไปนะ

0: หลืออีกกี่หลังแล้วป้า
1: ถ้าเอากันจริงๆทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันก็เหลืออีกหลายหลังเหมือนกันนะโต้งนะ
2: เอาไงดีละพราวนี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะฉันน่ะหิวแล้วด้วย
0: อดทนอีกหน่อยแล้วกันนะพวกเราเรามีเวลาแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นน่ะก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนี่ก็ค่อยบอกต่อก็ได
1: ้โอ้โอ้ไม่ได้นะลูกพรุ่งนี้นะเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาจะไปเกณฑ์พวกชาวบ้านมาพัฒนาวัดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็จะรับพวกหนูเนี่ยไปช่วยกับพัฒนา
0: ทำไมมันยุ่งยากหลายขั้นตอนจังเลยอ่ะป้า
1: อ้าวโต้ง
0: เราเลิกกันเถอะ
1: อุ้ย
2: ใช่
0: เราขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนต้องมาลำบากเพราะเราอ่ะ
1: นี่ป้าจะบอกให้นะพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะเด็กรุ่นใหม่รุ่นเรานี่แหละและที่สำคัญเนี่ยนะเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กเล็กๆก็จริงแต่ใจใหญ่ที่จะมาทำบุญทอดกฐินเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาและที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกที่เป็นประธานกฐินเข้าใจไหมนี่ไม่ภูมิใจเหรอลูกฮะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ลุยกันเลยดีไหมเราจะไปที่บ้านอบต.ไปออกเสียงตามสายพูดทีเดียวให้มันได้ทั้งหมู่บ้านเลยดีไหมมันจะได้ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมแหมเราก็ลืมคิดไปใช่ไหมลูก
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: หายเหนื่อยแล้วนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เดี๋ยวสู
3: ้สู
1: ้ภูมิใจ
3: ภูมิใจ
1: เดี๋ยวเราจะเตร
4: ีย
1: มต
4: ั
1: วไป
4: กัน
1: นะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาญาอ่อนบุตรวันนี้หนูจะมาขออนุญาตผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ทุกคนไปทอดกฐินกันที่จังหวัดสระบุรีในวันศุกร์นี้นะคะจะเริ่มออกเดินทางในตอน 6:30 อยากให้ทุกคนได้ไปทำบุญร่วมกันนะคะ
5: พ่อจ๋าวันนี้พวกหนูอ่ะไปชวนเพื่อนมาทอดกฐินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะจ๊ะพ่อเอาบุญมาฝากพ่อด้วยจ้ะ
6: สาธุ

0: ้มกะเขาเป็นธุระเรื่องรถให้นะจ๊ะ
1: พ่อจ๊ะหนูอยากให้พ่อไปทอดกฐินกับหนูนะ
2: ส่วนแอนที่ร้านน่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวหนูอ่ะกับน้องแพรวอ่ะจะช่วยดูแลงานที่ร้านเองจ้ะ
1: พ่อจ๊ะวันนี้หนูเอาผ้าไตรกฐินมาให้พ่ออธิษฐานจิตด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะพ่อพ่อจะได้หายป่วยไวๆ
3: พี่พลอยน้องแพรวเดี๋ยวหนูสองคนกลับบ้านไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวต้องไปช่วยแม่ขายของที่ร้านแล้วจึงต้องตื่นไปเรียนแต่เช้าอีก
2: จ้าแม่งั้นหนูลาแล้วนะจ้าพ
1: ่อหนูไปนะจ้าพ่อไปนะจ้าพ่อ
4: ปล่อยลูกทำเลยนะสอนลูกมันได้เลือดของเราสองคนมาเยอะแล้วอีกอย่างลูกก็โตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
5: แต่ว่าพี่
4: สอนสอนไม่ต้องเป็นห่วงพี่มากก็ได้พรุ่งนี้สอนไม่ต้องมาเยี่ยมพี่แล้วนะพี่จะทำทุกท่าที่หมอสั่งจะได้หายให้ทันวันงานของลูกไง
5: จ้ะพี่ต้องหายนะ

0: กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วมาเจอกันที่เดิมนะพวกเราจะได้ไปพัฒนาวัดที่สระบุรีกันนะ
1: ไปแล้ว

0: สวัสดีจ้า
1: โอ้โหสวัสดีครับป้าตุ๊บโอ้โหมากันเยอะเลยท่านเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีครับพอทราบข่าวว่าเด็กๆจะมาช่วยกันทอดกฐินพวกผมก็เลยรับอาสาจากท่านเจ้าคณะเนี่ยมาช่วยกันดูแลนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันจัดพัฒนาวัดกันใหญ่เลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะไอ้เรามาช้าไปหน่อยกว่าจะรวมตัวได้ต้องรอเด็กๆมันเลิกเรียนค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่พอเลิกปั๊บก็มากันเลยเนี่ยช้าไปหน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณแนวกระจายกันไปลูกไปช่วยก
1: ัน
0: ทำทำความสะอาดเลยนะทำเลยเก็บกวาดให้หมดนะลูกนะนี่ไอ้เจ้าโต้ยืนงงตัวซีดขาวอยู่เนี่ยเก็บซิ่วเอาเก้าอี้ซ้อนซ้อนให้ดีทำที่งงอีกเอาทำเข้าไปแต่พรุ่งนี้แล้วเร็วๆเข้าเอานี่เอง

0: นี่ลูกแก้วท่องบทกล่าวพระกฐินพรุ่งนี้ได้หรือยังลูกนี่ทำไม่ดีใช่นะถ้าทำผิดแล้วโอ๊ยหน้าแตกกายขายขี้หน้าก็ตายเลยรู้หรือเปล่าแล้วก็อย่าตื่นเต้นเด็ดขาดเลยท่องได้หรือยังท่องได้แล้วท่องให้ป้าฟังสิ
1: ฟังจะบ้า
0: เออเอาเอาเดี๋ยวเข้า
1: อิมัง
0: มัง
1: มายังพัน
0: เต
1: สัพปริวารังกฐินะจิวระทุสัง

0: สังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต
1: วิ่งดีดีอย่าตื่นเต้นเด็ดขาดเข้าใจไหมถ้าตื่นเต้นแล้วมันจะลืมหมดเดี๋ยวมันจำไม่ได้แล้วยุ่งตายเลยรู้หรือเปล่าแล้วไม่ใช่พอมาถึงเวลาพวกนี้ยืนสั่นงันงกอุ้ยท่องอะไรไม่ได้แล้วขายหน้าเขาเลยนะลูกนะแล้ว
0: ัน
1: พรุ่งนี้อ๋อทำไม
0: เราเป็นอย่างนี้ไม่ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ๊ะเนี่ย
1: เราไม่ตื่นเต้นเลยเราอย่าตื่นเต้นรู้เปล่าป้าเราไม่ตื่นเต้นเราทำไปหลายวัดแล้ว
2: ยายจอยแกเป็นถึงประธานนักเรียนอ่ะให้เด็กประถมพวกนั้นมาเป็นประธานกฐินได้ยังไงให้มันตัดหน้าพวกเราได้ยังไงฮะ
3: ก็เป็นความคิดของพวกเด็กเขาก็ให้เขาจัดการกันเองแล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไม
2: แต่มันทำเกินหน้าพวกเราไปนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่มีใครเชื่อฟังพวกเราหรอก
3: แล้วก็จะทำยังไงล่ะ
2: เดี๋ยวก็รู
1: ้แม่แกไปเลยเร็ว
2: น้อยเป็นแค่เด็กประถมเสนอหน้าเป็นประธานกฐินฉันจะบอกให้นะถ้าไม่มีแกสักคนครูก็เลือกพวกฉันแล้วเพราะพวกฉันเป็นคณะกรรมการ
3: เรื่องกฐินอ่ะมันเป็นความคิดของหนูเอง
2: คิดเป็นด้วยเหรอฉันจะบอกให้นะพรุ่งนี้ไม่มีใครไปกับแกหรอกเพราะคนแรกที่จะไม่ได้ไปก็คือแก

0: ถ้าคิดถึงเรื่องบุญอยู่ก็ต้องทำใจใสๆถึงจะได้บุญใช่ไหมจ๊ะพราว
1: จ๊ะแม่หนูจะทำยังไงดีจ๊ะแม่คุณพี่ไม่เข้าใจหนูเลย
0: ฟังแม่นะพราวปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขยังไงหนูยังมีพ่อมีแม่ที่อยู่ข้างๆหนูไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเราทำความดีที่สำคัญหนูยังมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจหนูอยู่ไม่ใช่หรอคะ

0: ฉันเก่งไม่เอานะไม่ร้องไห้นะลูกนะสบายไหมเนี่ย
1: ไหวสิจ๊ะแม่
0: ร้องได้แล้ว
1: แม่จ๋าแล้วพ่อจะไปทอดกระถิ่นกับหนูได้ไหมจ๊ะ
2: มาพร้อมยังลูก
3: มาแล้วจัดแถวนะ
2: ไปแล้วแจกเลยลูก
3: ทีละคนลูกทีละคนลูก
2: ไปเลยลูกคนละถุงถุงไปไป
3: ขึ้นไปลูกขึ้นไป
2: เลยนะเรียงคิวมาเลยนะลูกเรียงคิวมาเลย
3: อ้าว
2: เอามามาเลยมา
3: แล้วเป็นอะไรลูกวันเนี้ยวันบุญใหญ่นะลูกดูสิเนี่ยหน้าตาดูสู้ไม่ค่อยดีเลยนะเราอ่ะ
1: หนูอย่างไง

0: อดกระถิ่นกับหนูอะจะสงสัยว่าอาการยังไม่ดีขึ้นแน่เลยจะป้าตุ๊ก
1: อุ้ยน้องแพลวหนูไม่ต้องไปกุ้มอกกุ้มใจนะลูกนะต้องทำใจให้มันใสๆแล้วก็เตรียมส่งบุญใหญ่ไปให้พ่อที่โรงพยาบาลสิลูก
2: นะใช่ลูก
0: ป้าตุ๊กจ๊ะถ้างั้นเราจะไปกันเลยหรือเปล่าจ๊ะ
1: อ
0: ้
1: าวไปเลยสิ
3: ดีนะลูกทำอย่างนี้นะ
1: แจกเข้าไปแล้วจะได้รีบเตรียมไปก
4: ัน จะไม่เอาผ้าไตรกระถินไปด้วยเหรอจ๊ะ
1: แจกค่ะ
5: เดี๋ยวพี่จะมาทั้ง
0: ห
6: มดสำหรับประธานกฐิน
1: เก่งมากลูก
4: เก่ง
0: มากใจ
4: ถุ
0: ง
4: ลมไปแล้วครับตาขึ้น
0: คุณใจถุงลมนี่อะไรกันเนี่ยเด็กไปกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอแล้วท่านผอ.ท่านรับรู้หรือยังคะถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
7: นี่ครับพี่นกหนังสือขออนุญาตทำกิจกรรมทอดกฐินนะครับผมเพิ่งแบ่งมาจากผอ.เมื่อวานนี
0: ้แล้วตกลงผอ.แต่งตั้งใครให้เป็นคนรับผิดชอบล่ะพี่บอกก่อนนะถ้ามีชื่อพี่อยู่ในนี้แล้วก็พี่ไปด้วยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พี่ต้องสรุปคะแนนเด็กส่งให้กับส่วนกลางเขา
7: ผมว่าพอท่านคงทราบนะครับว่าพี่นกเนี่ยภาระเยอะไหนจะต้องนะครับติววิชาให้กับเด็กม.3บางส่วนที่ต้องสอบเข้าม.4ด้วยแต่ว่าผมฝากสอนศีลธรรมให้กับพวกเขาหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้เด็กนักเรียนที่ทั้งเก่งและก็ดีส่งไปโรงเรียนอื่นยังไงล่ะครับ
0: แล้วตกลงเธอยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าใครจะเป็นคนดูแลเด็กพวกนี
7: ้ท่านผอ.มอบหมายให้ผมคุณครูสุภาพรวมทั้งนะครับได้เชิญกรรมการหมู่บ้านนั่นก็คือลุงนิ่มแล้วก็ป้าตุ๊กให้ไปช่วยกันดูแลเด็กนะครับ
0: ไปกันหมดอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนหนังสือกันแล้วสิเนี่ย
7: เอาเถอะครับพี่นกการทำบุญทอดกฐินเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวและอีกอย่างนะครับพี่นกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เด็กๆจะไปเอาบุญใหญ่กันผมว่านี่แหละครับประสบการณ์ตรงที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนพี่นกครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเด็กๆต้องผ่านอุปสรรคเลยมาเยอะแยะมากมายผมอายุป่านนี้แล้วผมยังไม่เคยคิดทำอะไรใหญ่ให้พวกเขาเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคือผลของความเพียรพยายามของพวกเขามันใกล้จะสำเร็จแล้วครับพี่นกเราเป็นครูผมว่าเราต้องมีใจที่ใหญ่ไม่แพ้เด็กนะครับพี่นกเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเด็กกันนะครับ
8: คุณครูคะพวกหนูตั้งใจให้คุณครูมาเป็นประธานกฐินร่วมกันนะคะเนี่ยมีชื่อคุณครูด้วยนะคะ
7: อธิษฐานเลยครับพี่นก
8: อธิษฐานเลยค่ะคุณครูคุณครูอธิษฐาน
9: อธิษฐานเลยค่ะ
8: อธิษฐานเลยค่ะ
9: อธิษฐานเลยสิคะ
8: อธิษฐานเลยค่ะ
7: อะไรครับพี่นก
8: เราทำครู

0: คุณนะครับแต่เด็กๆก็ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้ครับพี่นกเอาลาคุณครูไปแล้วรีบขึ้นรถ
1: สวัสดีค่ะ
2: เชิญครับนิ่มครับประตูครับ
3: ไปนี่เลยไปนี่เลย
2: ไปไปมาขึ้นเลยครับระวังนะระวังนะครับไม่ไปขึ้นกัน

เรียนคุณนกขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนทุกคนด้วยนะขอให้ความตั้งใจจริงของนักเรียนนำพาให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการและอย่าลืมเอาบุญมาฝากครูด้วยนะ

ันรับแล้ว

ในปีพ.ศ. 2551หนูก็ได้เป็นประธานกฐินแต่หนูคิดว่าเพื่อนๆของหนูทุกคนต่างหากที่เป็นประธานกฐินร่วมกันกับหนูงานนี้จึงสำเร็จได้ขอขอบพระคุณป้าตุ๊กลุงนิ่มคุณพ่อคุณแม่และคุณครูท่านด้วยนะคะพอเรื่องราวของหนูได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกผ่านทีวีช่อง DMC ก็มีเพื่อนๆหลายโรงเรียนได้ไปร่วมใจกันไปทอดกฐินตามวัดต่างๆที่ตกค้างกฐินกันทั่วประเทศปีต่อไปคงไม่มีวัดไหนตกค้างกฐินแน่ๆค่ะเพราะพวกหนูจะไปจองเป็นประธานกฐินกันหมดทุกวัดเลยล่ะค่ะสาธุสาธุสาธุ

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะระตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

กฐินสำลีดกฐินครั้งแรกในชีวิตของหนูกฐินครั้งนี้เป็นวันที่หนูจะต้องจดจำไปไม่มีวันลืมเลือนเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำหน้าที่ครั้งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้พอเลิกเรียนปุ๊บหนูกับเพื่อนๆจะออกไปทำหน้าที่เชิญชวนคนในหมู่บ้านมาร่วมทำบุญกับหนูสิ่งแรกที่หนูนึกถึงและไปเป็นที่แรกก็คืออบต.ค่ะหนูเดินเข้าไปขออนุญาตพี่ๆเขาขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านถึงงานบุญกฐินครั้งนี้จากนั้นหนูก็ได้เดินทางไปบอกบุญตามหมู่บ้านต่างๆถึงแม้ว่าหมู่บ้านแถวนี้น้ำจะท่วมแต่ทุกคนที่นี่เขาก็ท่วมท้นไปด้วยน้ำใจหนูเดินทางไปบอกบุญไม่มีใครเลยสักคนที่จะปฏิเสธบุญครั้งนี้เลยค่ะหนูเดินลุยน้ำพายเรือออกไปตามหมู่บ้านเป็นกิโลกิโลเลยค่ะหนูเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะคำว่าเหนื่อยและคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีในพจนานุกรมของหนูเลยค่ะ

ันที่หนูรอคอยก็มาถึงหนูต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบเดินทางไปโรงเรียนหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่จะได้เป็นประธานกฐินพอหนูมาถึงโรงเรียนหนูก็พบว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาคอยกันเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเขาตื่นเต้นและดีใจมากๆ

เดินทางไปวัดหนองเครือตาปาหนูและเพื่อนๆทุกคนก็ตั้งใจสวดมนต์เพื่อที่จะเตรียมตัวไปรับบุญใหญ่ในครั้งนี้กันค่ะและในช่วงเวลานี้เองเป็นช่วงเวลาที่หนูจะได้ซ้อมบทกล่าวถวายผ้ากฐินยิ่งเดินทางไปใกล้วัดหนองเครือตาปาเท่าไรหัวใจหนูก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นทุกทีเลยค่ะเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดสระบุรีพวกเราทุกคนก็ได้แวะมาที่วัดพระพุทธบาทซึ่งเป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเราแวะมาที่นี่เพื่อที่จะได้มาซ้อมการถวายผ้ากฐินและได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อเตรียมกายวาจาใจของเราให้พร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านเป็นพระที่ใจดีมากๆเลยค่ะท่านได้เมตตาต้อนรับคณะของพวกหนูเป็นอย่างดีพวกหนูไม่เคยคิดเลยว่าตัวเล็กๆอย่างพวกหนูจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีถึงขนาดนี้มาก่อนและท่านก็ได้เซอร์ไพรส์กับพวกหนู

ได้เดินทางไปยังที่วัดสองคืนปาปาเดินทางไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็ถึงวัดแล้วยิ่งใกล้ถึงวัดเท่าไหร่หนูก็ยิ่งตื่นเต้นมากๆจนหัวใจแทบหยุดเต้นเลยค่ะเมื่อเดินทางไปถึงพวกหนูก็ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญท่าไตริ้วขบวนของหนูดูยิ่งใหญ่มากๆมีเพื่อนๆและทุกๆคนที่มาร่วมงานได้มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วยค่ะในช่วงขณะที่หนูเดินขบวนนั้นหนูทั้งปลื้มทั้งปิติใจมากๆเลยค่ะยิ่งได้รับรู้ว่าทุกคนที่นี่เขาเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานในครั้งนี้ช่วยกันเนรมิตจากวัดที่เกือบร้างให้กลับกลายมาเป็นวัดที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ทุกอย่างในงานกฐินสำลิดของหนูยิ่งหนูได้ฟังแล้วหนูก็ยิ่งปลื้มปิติใจมากๆเลยค่ะหนูขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าหนูไม่

0: ที่หนูตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็มาถึงก็คือพิธีทอดกฐินสำลิดพวกหนูเริ่มต้นด้วยการกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1: ข้าของนอบน้อม

ชื่อเลยนะคะว่าคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้เกือบ 100% จะเป็นเด็กอายุแค่12ขวบเท่านั้นเพราะว่าบรรยากาศในวันนี้สนุกและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะ

0: ังจากนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินเพื่อนๆและทุกๆคนเขาก็กล่าวตามด้วยเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะ
1: กฐินะจีวรทุสัง
2: กฐินะจีวรทุสัง
1: สังคสะ
2: สังคสะ
1: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
1: สาธุโนทันเต
2: สาธุโนทันเต
1: สังโฆ
2: สังโฆ
1: อิมัง
2: อิมัง
1: สัพพาริวารัง
2: สัพพาริวารัง
1: กฐินะทุสัง
2: กฐินะทุสัง
1: ปฏิคันหาตุ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิฆาเหตวาจา
2: ปฏิฆาเหตวาจา
1: อิมินาทุเสนะ
2: อิมินาทุเสนะ
1: กัคคินัง
2: กัคคินัง
1: อัทธรตุ
2: อัทธรตุ
1: อัมหังกัง
2: อัมหังกัง
1: ทีฆรตัง
2: ทีฆรตัง
1: อิปายะ
2: อิปายะ
1: ขายะ
2: สุขายะ
1: นิพพานายะจัก
2: นิพพานายะจัก
0: งานบุญในครั้งนี้หนูบอกได้คำเดียวเลยค่ะ

0: ะคะหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็พอสำเร็จแล้วค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะก็อยากให้เด็กดีวีสตาร์ทั่วโลกนะคะร่วมมือกันค่ะพัฒนาวัดของตนเองนะคะก็มุแบบดูในรอบข้างของเรากันก่อนนะคะก็เช่นทางโรงเรียนวัดนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ค่อยปรับปรุงสิ่งรอบข้างไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะดีค่ะแล้วก็อยากให้เด็กดีวีสตาร์ทั่วโลกนะคะทำเหมือนหนูค่ะมันไม่ยากค่ะถ้าเราใจเราสู้ค่ะ
1: หลวงพ่อคะหลวงพ่อทำให้หนูได้รู้ว่าการทำความดีนั้นไม่ยากเลยสักนิดการที่หนูได้เป็นประธานกฐินในครั้งนี้ทำให้หนูได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรขอเพียงเรามีใจเราก็สามารถเป็นประธานกฐินกันได้ทุกคนเลยค่ะหนูตั้งใจไว้ว่าหนูจะไม่ปล่อยให้วัดในประเทศไทยมีกฐินตกค้างเลยสักวัดเดียวค่ะหนูจะไปทำหน้าที่เชิญชวนเ

0: ื่อวันแรกที่ได้เห็นพี่แพรได้ทำหน้าที่เป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์คนแรกของโลกหนูตั้งใจที่จะเดินตามรอยพี่แพรให้ได้กับการเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์จนวันนี
1: ้ผมอยากเป็นประธานกฐินมาหลายปีแล้ววันนี้ผมก็ได้เป็นประธานกฐิน
2: หนูอยากเป็นประธานกฐินทุกปีเลยค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูและอาจารย์ทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆค่ะชาวอุทิศไพบูลย์ชนุปถัมภ์ทุกท่านค่ะพวกเรานะคะก็เป็นแกนนำนะคะตัวแทนจากกลุ่มพบเด็กสร้างโลกค่ะซึ่งพวกเรานะคะก็มาแจ้งข่าวบุญค่ะให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะพวกเรานะคะจะรวมตัวกันค่ะไปทอดกฐินที่วัดบ้านกำตำบลทวมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะ
4: พวกเราได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้มา10ปีแล้วและบอกกับตัวเองว่าจะขอสืบสานประเพณีการจัดงานทอดกฐินทุกๆปีครับ

0: มาอุดหนุนบะหมี่หมูแดงของพวกเราได้นะคะโดยพวกเรานะคะก็จะนำรายได้นะคะเข้ากองกฐินค่ะ
1: มีการขายข้าวไข่เจียวขายแซนด์วิชแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือบะหมี่หมูแดงเพื่อที่จะหาปัจจัยในการที่จะสร้างบุญกฐิน
2: มีความกล้ามีความสามารถมีความอดทนสุดยอดของเด็กดีมีสตาร
3: ์มั่นใจเด็กๆคณะนี้เป็นประธานกฐินมาหลายวัดแล้ว
4: สิ่งที่น้องทำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับศาสนาดีงามสำหรับประเทศชาติ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่วัดพระพุทธบาทห้วยสาจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่านนะคะต่างมีความตั้งใจค่ะที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมแล้วร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วัดพระบาทห้วยสาหน้าอนุโมทนาเป็นยิ่งการปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองจารย์มหาสายันนอกจากประสานเกี่ยวกับกฐินแล้วท่านก็ยังช่วยหาทุนด้านการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ไปเรียนบาลีด้วยหน้าอนุโมทนาเป็นยิ่ง
2: ชีวิตของเรามีอะไรที่มากกว่าอยู่ในสวน
3: ในชีวิตเราเนี่ยทำอย่างไรจะให้ถวายได้เยอะที่สุดการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว
4: ้กฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโย

ครับผมชื่อสอนอนันต์เชื้อน้อยนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนเป็นตัวแทนของวัดพรหมยานครับหรือว่าที่ทางบ้านเขารู้จักกันคือหมู่บ้านห้วยเอียนครับผมปกติผมอยู่แต่ในสวนก็อยากมาปฏิบัติ

ทำจิตใจให้นิ่งหรือสงบครับผมพบเจอกับเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีครับจะทำให้เราที่เป็นแนวทางเดียวกันชอบมากครับผมบรรยากาศนี้พูดง่ายๆเหมือนสวรรค์บนดินนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นชุ่มชื่นเย็นสบายกฐินครั้งนึงมี 30,000 วัดเป็นประโยชน์มากครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นำเข้าวัดนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในวัดมากทั้งค่าน้ำค่าไฟบูรณะสถานที่ห้องน้ำสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยทางวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนขอบพระคุณครับ

ายอธิษฐานทิพตานะครับเป็นสาธุชนชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับการเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อตัวกระผมเองแล้วก็ศรัทธาสาธุชนที่เข้าร่วมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการถวายกฐินมีอนิสงส์มากมายสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการถวายที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดเราถือว่าเป็นกองเสบียงสนับสนุนกองทัพธรรมให้เดินหน้าต่อไปของผมเนี่ยจะทอดที่อำเภอเวียงแก่นมีทั้งหมดอยู่8วัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เชียงของเป็นบุญนะมนุษย์เราเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วก็มันไม่มีอะไรติดตัวไปภาคภูมิใจมากเลยนะครับหาโอกาสแบบนี้ยากมากขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศิษยาสานุศิษย์ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหัวแรงหัวแรงในการจัดทอดกฐิน 30,000 วัดนะฮะโดยเฉพาะขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ทรงมีดำรินะครับในการที่จะพาพวกกระผมนะครับรวมถึงสาธุชนทุกท่านนะให้พ้นทุกข์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจนะครับในการที่จะประกอบความดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปนะครับ

ู่บ้านเชียงคานนะคะภูมิใจและปลื้มใจมากแบบบางทีก็น้ําตาไหลเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงอยู่จุดนี้ได้รับความรู้การจัดกฐินที่จะไปทอดตามวัดเริ่มตั้งแต่การจัดริ้วขบวนการจัดสถานที่แล้วก็การถ่ายภาพแล้วก็พิธีกรพิธีกรรมการที่เรามาร่วมกันแบบนี้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นภาพที่ประทับใจมากๆกฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโยอยากฝากบอกหลวงพ่อธรรมชโยเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่คู่ศาสนาพุทธของประเทศไทยตลอดไปและมีโครงการดีๆให้กับชาวพุทธได้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็ขอตั้งปฏิภาณเนาะจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อจะนำบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้ก็จะกระจายให้คนอื่นได้ทำ

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยค

และเรียนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคและประเรียนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระมหาพเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายวันเฉลิมฮกชุนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีอ่านปริญญาบัตรเรียนธรรม9ประโยคและประกาศนียบัตรเรียนธรรม6ประโยคโดยในปีพุทธศักราช2569มีพระภิกษุสามเณรจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยจำนวน8รูปโดย1ใน8รูปนั้นเป็นสามเณรนาคหลวงและยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือมีสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคอีก1รูปคือสามเณรกิตติชัยกิตสุขซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นผลผลิตอันงดงามจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมด้วยร่มกาสาวพัดณแผ่นดินธรรมแห่งนี้วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามให้กับจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมพลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานบุญพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในบุญทอดกฐินไปด้วยกันค่ะผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกได้ลงพื้นที่ในกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญกฐินณบริเวณตลาดคลองถมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญของเหล่านักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างอบอุ่นทั้งยังได้ร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนซึ่งปีนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเป็นปีที่3สำหรับประธานกฐินสำริดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาในปีนี้คือนายสักกรินมะลินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งหลังจากนี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และบอกบุญกฐินอีกครั้งที่ตลาดต้องชมและตลาดนัดคลองถมเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปร่วมงานบุญทอดกฐินโดยทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจะไปทอดกฐินณวัดประชาวาสอัมพวันในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแม้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้ขออนุโมทนาบุญกับน้องๆด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดโครงการ Weekend Meditationเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและพักผ่อนกายใจในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน16ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการ One Day Meditation มาก่อนและมีความประสงค์จะศึกษาและปฏิบัติสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในวันแรกได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ให้การ

ปฐมนิเทศก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมของจิตใจส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายโยคะโดยมีอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำออกกำลังกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจและปรับใจในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมโดยพระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินการวางใจในขณะเดินก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมโดยมีพระมนชัยคุตตมันโตได้แนะนำ3สภาพจิตใจโดยทั่วไประหว่างการนั่งสมาธิสังเกตได้คือ1อาการฟุ้ง2อาการตึงและ3อาการหลับจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยมีพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิวิธีการแก้ไขในขณะที่เจออุปสรรคในการนั่งสมาธิและนำไปใช้อย่างไรส่วนในช่วงค่ำนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางแสงเทียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาแสงสว่างของแสงเทียนเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ชัดเจนให้มีอารมณ์นิ่งสบายและมีความสุขส่วนในวันสุดท้ายได้ให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในที่น่าประทับใจว่าจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมทำให้พบกับความรู้สึกที่นิ่งเบาสบายสบายทั้งกายและใจบางท่านกล่าวว่าชอบมานั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของที่วัดบางท่านกล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ทุกท่านยังแสดงถึงความประทับใจทั้งเรื่องอาหารการต้อนรับของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาร่วมค้นพบความสุขภายในด้วยสมาธิร่วมกันในโอกาสหน้าซึ่งโครงการ Weekend Meditation นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสมาธิเป็นสิ่งสากลค่ะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลและกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปและพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิระวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้พระดรันกตปุญโญได้แสดงปาฐกถาธรรมซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งใจให้กับพุทธบริษัทในต่างแดนเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีอีกด้วยค่ะ

เรามาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและความอบอุ่นความศรัทธาของพุทธบริษัทในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา20ศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานผ้าป่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ายังได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตที่ท่านได้เมตตามาขยายความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงการนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดนซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะและท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง1อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็ส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้ว

ค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติสัพพัทธปัตถิยาสติจำเป็นต้องใช้ในทุกๆที่ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

เราก็รู้ว่าใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งไว้ที่กลางตัวกลางกายกลางดวงกลางองค์พระน้อมนำใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งใสใสไว้ที่กลางของกลางเนื้อขยายใจเราให้กว้างใหญ่คลุมตัวเราคลุมโลกคลุมจักรวาลกลั่นตัวเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดบริสุทธิ์จะได้เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจหยุดใจนิ่งนิ่งใสใสกลางของกลางสอดส่งใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์ในพระนิพพานอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเราจะได้กระทำการบูชาด้วยความเคารพเริ่มใสจะได้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่เป็นทางมาแห่งอานิสงส์มากมายติดตัวพวกเราทุกคนไปบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลในห้วงวัฏสงสารในภพสามนี้จะหาบุคคลใดจะเป็นแหล่งเนื้อนาบุญจะเป็นที่พึ่งแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มาเกิดขึ้นได้โดยยากยิ่งการมาเกิดขึ้นของพระพุทธองค์นำมาซึ่งแสงสว่างนำทางมวลสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ให้พ้นจากภัยอันน่ากลัวในวัฏสงสาร

พระปัญญาธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณ9ประการคืออรหังทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนทรงเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งวิชาและจารณะวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสัมภิทายานสี่จารณะสิบห้าประการสุขโตทรงเสด็จไปดีแล้วเสด็จไปที่ใดทรงยังมวลสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานโลกวิทูพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกอนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเปรียบดั่งสารถีผู้ฝึกบุรุษซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทธโธทรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมยังมวลสรรพสัตว์ได้ดื่มรสอมตะธรรมพระพุทธองค์ทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากมายนักหากบุคคลใดก็ตามได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือรอยพระบาทก็ตาม

มะเจดีได้แก่พระเจดีย์ที่บรรจุพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุเทสิกะเจดีย์คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระพุทธรูปอันเป็นองค์คือเรื่องระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ของพวกเรานั้นเป็นทั้งธาตุเจดีย์คือมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นทั้งธรรมะเจดีย์คือบรรจุพระธรรมคำสั่งสอนพระไตรปิฎกต่างๆมากมายที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์เป็นทั้งอุเทสิกะเจดีย์คือมีองค์พระพุทธรูปพระธรรมกายซึ่งประสถานอยู่นับล้านพระองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่มาเกิดขึ้นในโลกซึ่งจะเป็นแหล่งเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกได้กราบไหว้บูชาอยู่นานนับพันปีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจุนจักอภิวาทหรือทำจิตให้เลื่อมใสในองค์พระสถูปนั้นการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานเมื่อจะกล่าวถึงอนิสงส์ของการบูชานั้นมีเรื่องราวที่จะลึกอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่นับหลายร้อยเรื่องท่านชดินเศรษฐีผู้มีภูเขาทองคำปุดหลังบ้านได้มากระเพาะบุญที่เกิดจากการบูชาพระเจดีย์โดยการทำหม้อทองคำบรรจุดอกไม้ทองคำสามหม้อและนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์บูชาพระเจดีย์พระพุทธเจ้ามังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีแผ่ไปเหมือนโลกธาตุอยู่เป็นนิดทั้งกลางวันและกลางคืนพระรัศมีของพระพุทธองค์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้มาก็เพราะบุญที่ได้บูชาพระเจดีย์ด้วยประทีปอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระอนุรุทธะผู้เป็นเลิศด้านจักษุทิพย์มองเห็นตลอดพันโลกธาตุอยู่เป็นนิดเคยเป็นพระราชาอยู่ยาวนานนับ30กับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28ชาติได้มากระเพาะบุญที่เคยบูชาพระพุทธเจ้าสุเมธะด้วยประทีปถวายไส้ตะเกียง 1,000 บูชาด้วยความเลื่อมใสอานิสงส์ของการบูชานั้นมีมากมายทีเดียวไม่จะกล่าวไปก็นับหลายร้อยเรื่องที่บันทึกจารึกอยู่ในพระไตรปิฎกใครๆนั้นไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การกระทำการบูชาแม้เพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลทายธรรมของเราแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่พันบุญนั้นยิ่งใหญ่ปิดอบายยาวนานบางท่านนับแสนกับปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานให้ได้สมบัติจักรพรรดิตัดรอนิบาตกรรมจนบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานในที่สุดการบูชาแต่ละครั้งนั้นมีอานิสงส์ที่น่าอัศจรรย์ก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญใหญ่ได้เอาบุญร่วมกันในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เราจะได้บุญใหญ่ไปด้วยกันผลบุญนี้จะได้ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเป็นในเพื่อการตัดรอนนิบาตกรรมเป็นเสบียงบุญเป็นมหาสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติติดตัวเราไปในเส้นทางการสร้างบารมีจนถึงที่สุดแห่งธรรมก็ขอให้พวกเราทุกคนทำใจของเราให้เริ่มใสทำใจของเราให้ปิตินึกถึงบุญนึกถึงเวลาอันทรงคุณค่านี้ที่เราจะได้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมนำเครื่องสักการะดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟ

สว่างณมหาวิหารต่างๆของมหาปูชนียาจารย์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยชวาลบุญไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างณมหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูวนันท์จารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาด็อกเตอร์วรวุฒิสุทธปัญโยพระมหากิติกิติยาโนพระมหากมลเทพกำเนิดพระนัชนนเขมจาโรพระสราวุธพระวัฒโนพระอาจารย์คณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์รูปธรรมวัดพระธรรมกายเดนมาร์กกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญยศิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศรีโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพนัทธารพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพจน์ครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรทยาสุขจรัสและครอบครัวโตกัลยาเศษกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาจนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒน์ธนาพรกตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เชียงแท้ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์แผ่นจันทวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุษวริษาเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงทันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยกัลยาณมิตรทีมอัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้แม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษณ์สินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิราพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันธ์ประภาภูริปัตยาแม่ศาสิลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจียกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ฉัตรชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนัคคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวาทยานนท์กัลยาณมิตรศรีวรรณาลหะตีรานนท์กัลยาณมิตรชาตรีมัลลิกาบุญสูงคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีพลตำรวจเอกวราสิทธิ์พรเลิศรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธังกูลกัลยาณมิตรหุยซินเมดิเทชั่นกรุ๊ปกัลยาณมิตรริมไอชูกลุ่มบุญบรรเจิดกัลยาณมิตรจัญญาเกียรติอธิกัลยาณมิตรจัญญาเกียรติอธิคมกัลยาณมิตรพัทรกรคงศรีเจริญกัลยาณมิตรแฮกเฮียมพ่อยะเกีแซ่ตั้งนายแพทย์วีระเทพรัตนสุวรรณศรีกมิตรสุวรรณโพเดรบัวลูกๆ กลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกัลยาณมิตรชวลิตสถิระวานิชพระยาพัฒนานุรักษ์ผุยพิลาวันกัลยาณมิตรนินน้อยกินเทอร์กัลยาณมิตรพัชรินชาญชนะโยธินก
กัลยาณมิตรคุณพ่อประยูรแม่จัญญามานิชโชติพิสิทธิ์กัลยาณมิตรคุณแม่เลี่ยงธนพัฒน์ศรีกุลเตียบุญหลายแม่จิลาพรบำรุงสิริชมรมปฏิปธรรมใจใสทีมพร้อมช่วยกัลยาณมิตรชาวลิตสถิละวานิชกัลยาณมิตรลียำกิมกมิตรบดีเชิดวิศวพันธ์กัลยาณมิตรลักษณาวหาวิสานกเตอร์สุพันธ์ทิพย์ทิพากรและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มไฟส่องสว่างหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

0: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: ผ่านณพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย
0: ์คุณของมหาโภชนียาจารย์
1: คุณของมหาโภชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: ดอกไม้ของหอม
1: ดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่

0: ทั้งปวง
1: ให้ร
0: ู้
1: แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ทั้งโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ให้ถึงพร้อมด้วยศีล
0: ให้ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธิ
0: ป
1: ั
0: ญญา
1: วิมุตติ
0: ว
1: ิ
0: มุตติญาณท
1: ั
0: ศนะ
1: เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต

0: กฎแห่งกรรม
1: เข้าใจกฎแห่งกรรม
0: มุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้น
1: มุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้น
0: ทางวิบากบาปศักดิ์สิทธ
1: ิ์ทางวิบากบาปศักดิ์สิทธ
0: ิ์วิบากกรรมวิบากมาร
1: วิบากกรรมวิบากมาร
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: วิชชาธรรมกาย
1: ธรรมกาย
0: ให้เจริญด้วยอายุ
1: ให้เจริญด้วย

0: บาล
1: ธนสารบริวารสมบัติ
0: ให้ได้สมบัติอัศจรรย
1: ์ให้ได้สมบัติอัศจรรย
0: ์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ
1: ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ดุจกายมหาบุรุษ
1: ดุจกายมหาบุรุษ
0: มีลักษณะครบถ้วนทุกประการ
1: มีลักษณะครบถ้วนทุกประการ
0: มีสุขภาพพลานามัย
1: ส
0: มบูรณ์แข็งแรง
1: สมบูรณ์แข็งแรง
0: ปราศจากทุกโศกโรคภัย
1: ปราศจากทุกโศกโรคภัย
0: บังเกิดในครอบครัวธรรมกาย
1: บังเกิดในครอบครัวธรรมกาย
0: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ในตระกูลสัมมาทิฏฐ
0: ิให้ได้บรรลุวิชาธรรมกาย
1: ให้ได้บรรลุวิชาธรรมกาย
0: ตั้งแต่แรกเกิด
1: ตั้งแต่แรกเกิด
0: สามารถพูดได
1: ้ได
0: ้ระลึกชาติได
1: ้ระลึกชาติได
0: ้สร้างบารมีได้
1: สร้างบารมีได้
0: ทุกอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้น
1: ความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้น
0: ให้แช่มชื่นในการสร้างบารมี
1: ให้แช่มชื่นในการสร้างบารมี
0: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย
1: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย
0: ครั้นละโลกไป
1: ครั้นละโลกไป
0: ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย
1: ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดูสิทธิ์บุรี
1: ให้ได้ไปดูสิทธิ์บุรี
0: วงบนพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว
1: ์เขตของพระบรมโพธิสัตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
1: ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันลงใบกลางดวงบุญที่ใสสว่างโดยพร้อมเพียงกันนะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยพลานิสงส์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบนที่สว่างไสวมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องมาเกิดขึ้นทันใช้ในการสร้างบารมีเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกคนทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตา

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อคนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเรา

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราให้แท้ให้มีความรู้สึกว่าสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาให้ติดเป็นนิสัยเลยบุญบารมีความดีที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบุญบารมีความดีเรื่อยมาเลยในทุกๆบุญทุกๆบารมีทุกๆความดีรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆดวงบุญนั้นกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสยิ่งกว่านี้ใสเกินใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคืองตาไม่จ้าตาคล้ายๆแล้วก็เรามองดูพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างนั้นแหละจะเป็นแสงที่ใสเย็นสบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะเพราะเราจะต้องใช้ดวงบุญนี้ไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะเราจะไปนึกในตอนนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันต้องมันฝึกมันนึกมันคิดถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติที่ล่าสุดนี้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายพอที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดที่หลับที่ตื่นไปสู่อายตนะนิพพานดังที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะมีผู้มีบุญหลา
ายท่านทีเดียวไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจะชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุญหรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกปัจจัยใสละไปดีใจหมองไปไม่ดีไปอบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหมองเพราะว่านึกถึงสิ่งที่เราดำชีวิตผิดพลาดที่เราทำไม่ดีเนี่ยมันมาฉายเห็นไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีนะถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกจะทำไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกข์ทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกันแต่จะทุกข์ทรมานน้อยมากปานกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรู้จักหลักวิชาถ้าไปรู้ก็ทำให้เป็นพอทำไม่เป็นแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญมามากแต่เราไม่มันนึกเพราะไม่เข้าใจตายใหม่ๆนี่เมื่อความทุกขเวทนาครอบงำใจมันก็จะผัวพันอยู่กับความทุกข์เจ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปจากกายแยบไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นวนเวียนอยู่7วันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากยมโลกเข้ามาพาไปตามกำลังแห่งวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้ตรงนี้มันจะให้ช่องก่อนไอ้ตรงนี้ถ้าเดิมเล่าสูบุรีเป็นอาจินเป็นอาจินนกรรมเจ้าหน้าที่ก็จะพาไปในยมโลกของมานรกขุมห้าก่อนนี่หมายถึงว่าถ้าเราทำบุญกับบาปควบคู่กันไปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรหรือทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำตามหน้าที่มั้งนานๆก็จะมีศรัทธาสักทีนึงหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละมันไปโดยลักษณะที่ไม่มีเสื้อมีผ้ามีแต่เครื่องพันธนาการก็ใส่กันอยู่มันตกอกตกใจถูกคุมตัวไปถ้าไปอกสั่นก็หนูแขวนอยู่ที่หน้าลานดิลานวิภาคสาอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วหน้าสยองหน้าสะพรึงกลัวใจยิ่งหมองหดหูนะเข้าไปอีกพอถึงคราวประกาศที่ตัวเดินตามเข้าไปในสภาพที่เปลือยเปล่าอย่างนั้นมีคนคุมไว้มีเครื่องบรรณาการไปหวาดเสียวอีกอีกตอนไปนั่งอยู่ตรงบัลลังก์หน้าบัลลังก์ถ้าโชคดีก็ฉายลมบุญมาให้ดูก่อนพอระลึกได้เป็นบ้าเป็นมาแล้วนะบุญถึงจะส่งผลนำแล้วหลุดมาก่อนจึงจะมารับบุญที่ก็บุทิศไปให้ซึ่งมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกแล้วถึงจะมีขั้นตอนกันออกมากว่าจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เพราะบุญส่งผลในภายหลังมันก็อกสั่นขวัญแขวนกว่าจะเดินทางไปตามกำลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อน
เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านรกสวรรค์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัวหรือเข้าใจผิดว่าไกลตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ใช่ใกล้ตัวก็มาศึกษาบ้างถ้ามันเกี่ยวกับตัวมันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นมันนึกถึงบุญเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวไว้นี่ทุกวันให้สม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกทุกๆคนเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราดังนั้นในตอนนี้ก็ต้องนึกนะลูกนะนึกให้ดีเดียวนึกให้ดีนึกถึงบุญให้เป็นดวงใสใสแม้ยังเห็นไม่ชัดก็ให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนว่าเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกหรือเหมือนน้ำแข็งใสๆซึ่งเรานึกง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการนึกการเห็นมันก็นึกง่ายอย่างนั้นไปก่อนไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้คุ้นเคยนึกบ่อยๆมันก็คุ้นเคยแล้วก็จะชัดเจนกันมาเองจากการนึกเห็นก็จะมาเป็นการเห็นได้จริงๆภายหลังเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รู้ทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพราะมันทำแทนกันไม่ได้ไม่มีใครทำแทนเราได้เราต้องหายใจเองรับประทานเองปฏิบัติธรรมะก็ต้องปฏิบัติเองนึกถึงดวงบุญก็ต้องนึกเองจนกระทั่งมันคุ้นเคยและก็ชินติดเป็นอุปนิสัยกระทั่งกลายมาเป็นขันธสันดานติดเลยติดอยู่กับตัวของเราเป็นอัตโนมัติเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันที่ไม่ต้องมีใครมาตักเตือนเรามันก็จะเป็นอัตโนมัติหรือเหมือนลมหายใจเข้าออกที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้ตามระลึกนึกถึงบุญโดยนึกเป็นภาพรวมไปก่อนมาบุญทั้งหมดมารวมเป็นดวงอย่างนี้หรือจะเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้ง่ายประทับใจในบุญใดก่อนที่นึกทีไรรับรื่นทุกทีเนี่ยนึกถึงดวงบุญบุญนั้นการกระทำนั้นก่อนพอความปลื้มเกิดขึ้นมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆทุกๆบุญที่เราระลึกไม่ได้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายซึ่งจะเป็นจุดหลักยึดของใจเราเมื่อใจมีความปลื้มปิติในบุญในความดีที่เราทำความสงบกายสงบใจก็จะเกิดขึ้นเองซึ่งก็จะนำมาซึ่งการหยุดนิ่งใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในก็จะหยุดไปเรื่อยๆอยู่กับเนื้อกับตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่เป็นแหล่ง

ริสุทธิ์ความสุขความสำเร็จในชีวิตความรอบรู้อะไรต่างๆในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงดวงบุญนะจ๊ะอย่างสบายๆค่าๆก็เรานึกถึงสิ่งที่เราชอบนั่นแหละมันก็เพลินๆไม่นึกมันจะได้เพลินแต่เพลินอยู่ในบุญเมื่อใจเราเพลิดเพลินอยู่ในบุญเนี่ยใจมันก็จะใสใส

ัมมาอรหังไปด้วยใจก็จะยิ่งอยู่กับเนื้อกับตัวยิ่งหยุดยิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหะสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: แล้วกล่าวข้ามอธิษฐานจิตพร้อมกันนะ

0: สาด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามรึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
0: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
1: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
0: ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มลายหายสูญ
1: ให้มลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ธรรมอันใด
1: ธรรมอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์
1: ทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโย

0: ตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัจฉา
0: อภยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

0: ทุก
1: ข์ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข์
1: ขอจงพ้นทุกข
0: ์ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชะ
1: ที่เกิดเป็นอันตชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดนั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บุญที่เราทำมาดีแล้วในอดีตเมื่อวานนี้เราก็บูชาครูผู้ค้นพบวิชาทางกายวิชาธรรมกายสั่งสมบุญทั้งวันแล้วก็ชิตังเมสวดธรรมจักรวันนี้ก็สั่งสมบุญทั้งวันให้เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งนึกน้อมเอาบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายเนี่ยมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายนะรวมเทวดารักษาอยู่ของเรานะเทวดาได้รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาได้รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายนะอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเนี่ยเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้นนะ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้ว
0: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
1: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
0: สาธุ
1: ให้กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบ Zoom ทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงจำได้เมื่อวันสมาธิโลกปีพุทธศักราช2569เราได้รับฟังสุนทรพจน์จากผู้แทนของประเรียนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2569ต้องบอกว่าไพเราะจับใจแล้วก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนาคหลวงแล้วก็เป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้ประเรียนธรรม9ประโยคนะครับแล้วก็เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็มาอยู่ในรายการแล้วนะครับท่านจะมาเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ประทับใจในการสร้างบารมีนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ครับเจริญพร
0: ก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับก็หลวงพี่ชื่อพระมหาเจษฎาธรรมเมธีก็เป็นคนภูมิลำเนาคือจังหวัดร้อยเอ็ด
0: เจ้าค่ะ
2: ครับอำเภอสุวรรณภูมิเดิมทีพ่อแม่ครอบครัวเงี้ยก็เข้าวัดอยู่แถวบ้านอยู่แล้วทำบุญเป็นปกติ
1: คร
2: ับวันพระหรืออะไรเงี้ยก็จะพาไปทำบุญที่วัดไปแล้วก็ด้วยเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไปเล่นส่วนบ้างพอถึงเวลาเขาทำกิจกรรมกันเสร็จเราก็ไปช่วยพระอาจารย์ถูวัดกวาดศาลากวาดลานวัด
1: ครับ
2: คอยอุปถัมภ์ดูแลพระประมาณนี้
1: แล้วก็แบบไปทุกวันหรือว่าไปเป็นช่วงจังหวะวันพระวันอะไรไหมครับ
2: ใช่ก็ไปบ่อยๆครับ
1: ไปบ่อยๆ
2: อาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไปบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะวันพระวันที่มีกิจกรรม
1: แล้วตอนนั้นมีสัญญาอะไรยังครับว่าเหมือนกับโตไปอยากจะบวชอยากจะเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาแบบนี้อะไรเงี้ย
2: ก็คุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนา
1: ครับ
2: แล้วก็มีประเพณีของเป็นคนอีสานเนาะก็จะมีประเพณีประจำพื้นถิ่นพื้นที่ท้องถิ่นก็จะมีบุญมีงานอะไรเงี้ยปกติก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในสายตาตลอดตั้งแต่เด็กครับผม
1: แล้วยังไงถึงได้ไปบวชหรือว่ามาบวชเป็นสามเณรได้ครับ
2: ก็ในช่วงที่เรียนจบป.3
1: ครับ
2: ก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้าน
1: ครับ
2: แม่เราก็ไปเห็นว่าเออนี่เพื่อนเราบวชแล้วนะเราไม่บวชบ้างเหรออะไรอย่างนี
1: ้แ
2: ล้วก็เลยโอเคได้บวชก็บวชก็เลยไปบวชอยู่นั้นก็ไปใหม่ๆก็ยังสวดมนต์ไม่ได้พระอาจารย์ก็ให้สวดมนต์สวดบทแรกคือยะถา
1: ให้พรเลยนะ
2: ให้พรให้ท่องบทให้พรก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฉันครับก็ท่องบทยะถาเนี่ยเป็นบทแรกเราก็ไม่เคยท่องหนังสือมาก่อนก็คือแค่เรียนแค่อะไรปกติพอถึงเวลาท่านให้ท่องท่านก็บอกว่าไปท่องมานะบทยะถาไปให้พรโยม
1: ครับ
2: ผมก็ลองไปท่องดูอ่านดูเอ๊ะทำไมมันจับไม่ได้ทีพระอาจารย์ก็บอกว่าท่องไปเถอะท่องไปเรื่อยๆท่องไปมันก็เริ่มง่วงอาจารย์บอกนี่ดีแล้วท่องไปจนมันหลับนะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจำได้แน่นอน
1: จำได้เลย
2: เออเราก็ท่องไปอย่างที่อาจารย์ว่านะท่องไปแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเอ้ยมันจำได
1: ้
2: เออมันก็จำได้จริงพอวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้บอกญาติโยม

0: ที่มาทำบุญในวันนี้สามเณรจะนำให้พรโอ
1: ้
0: โหทุกคนมองมาเต็มเลยทั้งศาลาจับจ้องมาที่เราคนเดียว
1: ครับ
0: โอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นเลย
1: พระกี่รูปครับตอนนั้น
0: พระภิกษุที่อยู่ในวัดประมาณสัก7-8รูป
1: โอ้
0: ครับผม
1: แล้วมีสามเณรก็มีพระอาจารย์องค์เดียว
0: มีผมแล้วก็เพื่อนอีกรูปหนึ่งที่ก็บวช
1: ไม่ได้บวชเป็นโครงการอะไรก็บวชเหมือนกับว
2: ั
1: ดทั่วไป
0: ใช่เป็นช่วงปิดเทอมไปบวชภาคฤดูร้อนครับผม
1: แล้วเป็นไงฮะวันที่ให้พร
0: โอ้โหนั้นก็เสียงแจ๋วเลยอ่ะแต่ว่าก็รอดมาได
1: ้
0: ก็ถือว่าเราจำมาแล้วก็ท่องได้จำได้ครับผมพอให้พรก็ฉันเสร็จก็ทำกิจกรรมแล้วก็ตกเย็นก็ช่วยกันกวาดลานวัดพระภิกษุทุกรูปในวัดก็จะช่วยกันก็ออกมาช่วยกันทำหน้าที่ไม่ต้องมีใครมาแบ่งบุญก็ต่างคนก็ต่างจับไม้กวาดไปตรงนั้นใครกวาดตรงไหนก็ไปตรงนั้นพอกวาดเสร็จก็เข็นรถเข็นแล้วก็ชอบรถเข็นละไปจับรถเข็นมาแล้วก็เข็นรถตักใบไม้ไปกองรวมอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิ
1: ครับผมมีนั่งสมาธิด้วยวัดแถวบ้าน
0: ใช่ครับก็หลังจากทำวัดเสร็จก็จะนั่งสมาธิ
1: ครับ
0: เช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์ก็ไปเมตตาบาทกลับมาก็จิตวัดก็วนๆประมาณนี
1: ้ก็เหมือนกับที่วัดเราเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกัน
1: ครับแล้วเส้นทางที่ไปบวชเป็นสามเณรธรรมทายาทของศูนย์นี่เป็นยังไงครับ
0: ก็พอบวชปีแรกจบรู้สึกว่ามีความผูกพันกับการได้เรามาบวช
1: ทุกปีไหมฮะจากป.3
0: ก็ตั้งแต่ป.3พอจบป.3เสร็จก็
1: ป.4ป.5ป.6นี
0: ่ก็บวชทุกปีเลย
1: ทุกปีเลย
0: ใช่ครับจนกระทั่งจบป.6
1: ที่วัดเดิม
0: ก็ย้ายปีที่2ก็ย้ายไปอีกวัดหนึ่งไกลจากบ้านไปนิดนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: ครับตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าแม่บอกว่าเนี่ยเป็นวัดป่านะ
1: เ
0: ดิมทีตอนนั้นยังไม่ใช่วัดจะเป็นที่พักสงฆ
1: ์
0: ซึ่งสร้างใหม
1: ่
0: ครับแล้วก็แม่ก็บอกให้ลองไปอยู่ดูแต่ตรงนั้นฉันมือเดียวนะผมก็เลยได้ไปลองดู
1: ป.4เองเนี่ยฮะ
0: ใช่ครับจบป.4มา
1: แต่ว่าโยมแม่นี่ท่านก็แบบแสวงหาสนับสนุน
0: เต็มที่ครับ
2: แล้วพระอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธด้วย
0: ไม่ปฏิเสธเลยครับ
1: ครับไกลไปอีกหน่อย
0: ไกลไปอีกนิดนึงก็ไปอยู่พอจบปีนั้น
1: ครับ
0: ปีต่อมาไปบวชที่วัดที่ไกลออกไปอีกแต่เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายไปใช้พื้นที่ของวัดในท้องถิ่นในพื้นที
1: ่ซึ่งโยมแม่ทราบไหมครับ
0: โยมแม่ก็ชวนให้ไป
1: เพราะโยมแม่มาวัดพระธรรมกายอยู่แล้ว
0: ยังไม่ได้เข้าวัด
1: ยังไม่เข้าวัด
0: ก็มีโครงการพระอาจารย์ท่านก็ไปชวนบวชตามหมู่บ้านแล้วก็ไปขอใช้พื้นที่ของวัดแล้วก็เพื่อจัดโครงการบวชเป็นภาคฤดูร้อนก
1: ็
0: คือรวมกันหลายๆคนสามเณรชวนเยาวชนอย่างเงี้ยมาบวชแล้วก็จัดโครงการก็พอไปบวชตอนนั้นเนี่ยได้นั่งสมาธิเยอะสวดมนต์เยอะได้รับบุญแล้วก็ได้ฝึกตัวเองอ่ะตามแนวของวัดพระธรรมกายก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ดีตรงที่ว่ามีเพื่อนเยอะก็เลยติดใจว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่
1: า
0: ปีต่อมาจบป.6พระอาจารย์ท่านย้ายไปอีกที่หนึ่งห่างออกไปอีกไกลมากเลยคราวนี้ก็บอกโยมแม่ไปปีนี้จะไปก็ตามไปอยู่ก็ไปบวชกับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพอแล้วบวชไปได้สักพักนึงท่านก็ชวนให้ไปบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายไห
1: ม
0: ที่นั่นดูแลอย่างดีนะพ่อแม่ยังต้องออกไปทำงานแต่ที่วัดเนี่ยพระพี่เลี้ยงดูแลอย่างดี24ชั่วโมง
1: โ
0: อ้ก็ผมก็โอเคได้ก็ไม่ได้ขัดก็พอผมตอบตกลงโยมพ่อโยมแม่ก็อนุโมทนา
1: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
0: แล้วก็พอวันที่22เมษา
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัด
1: ครับ
0: พระอาจารย์นั่นก็จูงมือไปถือย่ามใบหนึ่ง
1: โยมพ่อโยมแม่มาด้วยไหมฮะ
0: ก็วันนั้นโยมพ่อไม่มาโยมแม่ก็ไม่มา
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด
1: ตอนนั้นบวชยังครับ
0: ตอนนั้นเป็นเนนบวชภาคฤดูร้อน
1: ภาคฤดูร้อน
0: ใช่
1: แต่ก็มาสมัครมาสมัครเข้าโครงการเนี่ยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นสามเณรใหม่ของพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด21
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็พอบวชสมัครเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ท่านก็กลับแล้วก็อยู่ต่อก็อยู่จนถึงวันนี
2: ้
1: ก็คือท่านก็ปล่อยเลย
0: ครับก
1: ็ปล่อยไว้ที่นั่น
0: เจอใช่ครับ
1: โ
0: ยมพ่อโยมแม่ก็ช่วงแรกๆปีแรกก็ไม่มาเลย
1: แต่ก็ไม่ต้องบวชใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือบวชตั้งแต่วันมาเป็นสามเณรตอน

0: ก็อยู่มาตลอดเลย
1: ก็อยู่มา
0: เรียนมาเลย
1: บวชเป็นพระเลย
2: ค่ะพระอาจารย์เห็นอะไรทุกๆครั้งเลยที่ไม่เคยปฏิเสธโยมแม่เลยอะค่ะในเรื่องของการบวชโยมแม่ให้บวชก็บวชหรือพระอาจารย์พอมาบวชแล้วรู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรจึงบวชทุกๆครั้งทุกๆปีเลยเจ้าค่ะ
1: ก็โยมแม่ปีแรกก็มาขอให้บวชเพราะว่าเห็นเพื่อนบวช
2: ค่ะ
1: ผมก็ตกลงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก
2: ็
1: โยมแม่บอกขอให้บวชก็บวชแล้วก็ปีที่สองก็มันคุ้นแล้วก
2: ็
1: คุ้นกับการบวชสามเณรพอปิดเทอมมันไม่ได้ทำอะไรก็ไปบวชซะดีกว่า
2: คือมีเพื่อนด้วย
1: มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนบวชด้วยโดยเฉพาะปีที่3ไปเจอของวัดพระธรรมกายโครงการก็สนุกเพราะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็เลยติดใจปีต่อมาก็มาบวชจบป.6พระอาจารย์ก็ชวนมาบวชที่วัด
0: กระบวนการหรือว่าขั้นตอนตั้งแต่มาเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเห็นว่าเริ่มต้นก็ต้องท่องไวยากรณ์ของพระอาจารย์เริ่มตอนไหน
1: ก็มาเริ่มท่องไวยากรณ์ตั้งแต่ปีแรกหลังจากที่สอบนักธรรมตรีเสร็จ
0: ครับ
1: ก็คือช่วงแรกก่อนที่จะท่องไวยากรณ์ก็จะมีท่องนวโกวาทเร
0: ีย
1: นนักธรรมตรีพอสอบนักธรรมตรีเสร็จก็เริ่มท่องไวยากรณ์ครับช่วงนั้นปี59พอดี
0: คือถ้าจะเรียนบาลีได้ต้องเรียนนักธรรมมาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ตรีก็ได้ถึงหรือต้องเอกถึง
1: อย่างน้อยก็นักธรรมตรีครับ
0: นักธรรมตรีก็สามารถเรียนบาลีได้แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็สามารถสอบได้ด้วย
1: ครับ
0: ของพระอาจารย์พอเข้ามาก็กี่เดือนนะครับที่ได้ไวยากรณ
1: ์ก็รวมเวลาท่องในประมาณ4เดือน
0: 4เดือนโห
1: ก็ใช้เวลามากพอสมควร
0: แต่พระอาจารย์ให้ปีหนึ่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ท่องกันทั้งปีเลยครับ
0: โอ้แต่ว่าพระอาจารย์4เดือนก็ได้แล้ว
1: ครับ
0: แบบท่องจนหลับไปแล้วตื่นมาก็ได้เลย
1: ใช้หลักสูตรเดิม
0: หลักสูตรเดิม
1: ใช่ก็อาศัยว่าเราก็ท่องให้เห็นบ่อยจำบ่อยแล้วก็ได้เองก็เป็นกำลังใจเผื่อใครที่กำลังท่องไวยากรณ
0: ์แล้วต้องไปตามเสาไฟต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอนก่อนต
2: ื่
0: นที่หลังอะไรเงี้ย
1: ช่วงนั้นนี่กลางคืนนี่ตรงไหนมีไฟตอนนั้นมีเนนต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าในกุฏิปิดไฟ
2: ครับ
1: ข้างนอกตามสายไฟฟ้านี่ต้องมีเนนเป็นประจำเกาะไปคนละเสาคนละเสาประมาณนี้คือ
0: ก็เป็นบรรยากาศเลย
1: เป็นบรรยากาศให้กันและกัน
0: ไม่ต้องกลัวอะไรใดๆเพราะมีสามเณรไปอยู่แล้ว
1: มีเนประจำสองไฟฟ้าแน่นอน
0: ครับแล้วก็ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นไงฮะ
1: ก็ผมพอหลังจากที่ทรงไวยากรณ์ได้พระอาจารย์ก็บรรจุชื่อเข้าไปให้ไปต่อแถวรับดวงแก้วช่วงนั้นก็ซ้อมกันพอดีผมก็ไปต่อท้าย
0: ครับ
1: ไปรับกับหลวงพ่อทัตตาชิโว
0: ครับ
1: ครับผมก็เป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของผู้ชาย
0: ครับ
1: ก็คือต้องอาศัยว่าต้องมีความเพียรต้องท่องไวยากรณ์ต้องแสดงถึงความภาคเพียรไม่ย่อท้อเพราะว่าท่องหนังสือนี่หลายร้อยหน้า
0: ครับถ้าพอเป็นเล่มเลย
1: ใช่ครับผมสี่เล่มไวยากรณ
0: ์แล้วก็ได้รับก่อนเพื่อนเลยถูกไหมฮะเพราะเพื่อนก็ยังไม่ได้ท่องกันยังไม่กี่วันเนี่ย
1: ก็รับ
0: หรือว่าเป็นปี
1: ใช่ครับในแต่ละปี
0: รวบรวมมาไว้แล้วก็ไปรับพร้อมกัน
1: ใช่ครับผม
0: ครับแล้วก็ตอนนั้นก็พอหลังจากได้ไวยากรณ์แล้วก็สอบ1 2สอบผ่านมาทุกปี
1: ก็พอท่องไวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็พอท่องได้เล่มแรก2เล่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: เล่ม1เล่ม2ก็เริ่มเรียนไวยากรณ
0: ์ครับ
1: แล้วเริ่มเรียนกับอาจารย์ก็เรียนมาเรื่อยๆจริงๆภาษาบาลีนี่ก็คือทุกคนที่เป็นคนไทยเนาะ
0: ครับ
1: คนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่ก็พอมาเริ่มเรียนจริงๆอ่ะเพื่อจะให้เข้าใจภาษามันก็ถือว่าเป็นของใหม
0: ่ครับ
1: ก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม่ก็อาศัยว่าท่องเอาต้องอาศัยความคุ้นเคยท่องบ่อยๆจำบ่อย
0: ๆครับ
1: อาศัยอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนก็ถึงเข้าใจจริงๆนะผมรู้สึกว่าประโยคสองนี่ถือว่ายากมากนะสำหรับผมเองสำหรับหลวงพี่
2: ผ่านฉลุยไหมคะ
0: ผ่านมาได้ยังไง
1: ก็
0: มีเทคนิคมีอะไรจะแนะนำรุ่นน้องๆหรือว่าผู้ที่จะเริ่มเรียนไหมครับ
1: ครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่ต้องใส่ใจไวยากรณ์แล้วก็วิธีการใช้ไวยากรณ์หลักการแปล
0: ครับ
1: ถ้าดำเนินประโยคเดินประโยคแปลเองได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสผ่านแล้วแล้วก็อาศัยว่าอ่านหนังสือให้ครบจบทั้งเล่ม
0: ครับ
1: ครับผมอ่านได้หลายแล้วหลายรอบยิ่งดี
0: เขามีสูตรเป็นกี่รอบนะครับที่หลวงพ่อให้
1: ก็ห้าสามสอง
0: ห้าสามสอง
1: ห้าคือ อ่านเล่น
0: อ่านเล่น
1: อ่านเล่นๆไปก่อน
0: คืออ่านให้ครบ
1: ใช่ครับ
0: อ่านไปรอบนึงอ่านไม่ต้องจดไม่ต้องจำ
1: ใช่ครับอ่านเล่น
0: ผ่าน

0: เอาไว้ทบทวน
1: โอ้
0: อื
1: โ
0: ม
1: หนี่คือทั้งปีใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: 532
0: นี่คือเบื้องต้น
1: โอ้
0: เผื่อบางรูปพระอาจารย์บางรูปเนี่ยบูชาธรรมหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่ออายุ80 ปีสมมติหลวงพ่อ80
1: ครับ
0: อืมก็บูชาธรรมหลวงพ่อ80 รอบ
1: โอ้
0: นี่ตัว
1: ม
0: อย
1: ั
0: ่
1: น
0: าง
1: เยอะขนาดนั้น
0: ใช่ก็คือดูกันทั้งวันทั้งคืน
1: แล้วเก่งกับไม่เก่งนี่พระอาจารย์แนะนำแบบไหนฮะที
0: ก
1: ่เข
0: ็
1: าเก่งเก่งข้อสอบกันกับไม่เก่งเนี่ย
0: ถ้าอ่านจบหลายๆรอบคือถ้าเปิดตรงไหนแล้วแปลได้อะไม่ต้องเก่งหรอกครับได้แน่นอน
1: โอ้
0: อืมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ก็ต้องอาศัยว่าตรงนี้น่าออก
1: หน้าออก
0: น่าออกก็
1: อ
0: ดูยึดเน้นไปนิดนึง
1: มีสัญญาณไหมครับจากพระอาจารย์ที่ติว
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยคร
0: ต
1: ั
0: ร
1: บ
0: งไหนจะออกได้หมด
1: โอ้แล้วตอนที่พระอาจารย์สอบนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบ Amazing มาแบบมาโดยไม่ได้คาดหมายอะไรอย่างนี้ไหมฮะข้อสอบ
0: ก็อ่านครบแล้วก็
1: ไม่ได้ตกใจอะไร
0: ไม่ได้ตกใจอะไรก็
2: ส
0: คื
2: ออ บผ่านทุกประโยคไหมเจ้าคะมีซ่อมไหมคะ
0: ก็มีซ่อมประโยคสี่แล้วก็ไม่ผ่านด้วยก็คือเป็นประโยคเขาบอกว่าเป็นประโยคพักผ่อน
1: พักผ่อน
2: ประโยคพักผ่อน
0: หนังสือน้อย
2: ค่ะ
0: ก็พักไป1 ปี
1: แต่การสอบมันการตื่นเต้นนี่มันก็ทำให้เราพลาดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นก็ต้องมีสติต่อเวลาว่าต้องทำใจให้มันสบายสบายยังไงเราทำได้แน่ๆ
0: ใช่ถ้าสำหรับตัวผมเองก็มีเทคนิคนิดหน่อยก็คือพอพระอาจารย์ท่านแจกข้อสอบแล้วก็ปิดไว้ก่อน
1: อ๋ออย่าน
0: ั่
1: เพ
0: ง
1: ิ่
0: ห
1: ง
0: ลับ
1: เปิ
0: ต
1: ด
0: า
1: ค่ะอ๋อ
0: นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: วันนี้เราจะมาสอบแล้วข้ามาข้าสอบข้าจะชนะ
2: นี
0: ่ก็นึกในใจแล้วก็เปิดข้อสอบออกมาโอ้โห
1: ตรงตรงที่เราคิดว่าทำได้แน่ๆ
0: ได
1: ้
0: พอทำได้ก็ลุยทำเลยแล้วก็อย่าประมาทว่าเออนี่มันตรงแล้วก็เขียนไม่ดูรายละเอียดให้ดีก็มีโอกาส
1: ลายมือสำคัญไหมครับเห็นบอกต้องคัดด้วยถ้าเขียนลายมืออ่านไม่ออกอาจารย์พระอาจารย์ที่ตรวจท่านก็จะไม่เมตตาเป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โอ้ลูกผู้ชายนี่ลายมือต้องสวย
1: โอ้
0: โดยเฉพาะลูกผู้ชายที่บวชเป็นพระมหาปริญญาต้องลายมือสวย
1: โอ้ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องลายมือต้องได
1: ้ต้องคัดไปก่อน
0: ต้อง
1: ฝึกต้องคัดไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: ได้ประโยค3เรียกว่าเป็นมหาตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปีก็เมื่อประมาณ13-14เองพระอาจารย์ก็ได้เป็นพระมหาละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ยังเป็นไม่ได้เป็นพระแค่เป็นสามเณรมหา
0: ใช่ต้องบอกว่าเป็นสามเณรปริญญา
1: สามเณรปริญญาเนาะ

0: วัดวัดอะไรนะ
1: วัดไร่ขิง
0: ไม่ใช่ครับ
1: หรือไม่เป็นไรแต่ก็รับมาตอนนั้นยุมพ่อยุมแม่ไปไหมครับไปมุทิตา
0: ไม่ได้ไปด้วยครับ
1: ไม่ได้ไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนป .6 อะครับท่านไปไหม
0: ตอนป .6 ก็ไปด้วย
1: โอ้
0: ก็ไปแปด
1: รุ่นพระอาจารย์นี้ได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังไหมครับยุมพ่อยุมแม
0: ่ก็ไปอยู่ข้าง
1: วัดมหาธาตุ
0: ใช่ครับก็ไปคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกมาก
1: ็ถ่ายรูป
0: ฉลองกัน
1: ปลื้มยังไงบ้างครับท่าน
0: ปลื้มเลยเหงื่อไหลเลย
2: เพราะว่าท่านสนับสนุนพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยนะคะในการ
0: ใช่ก็คอยดูแลมาตลอด
1: ดูใบหน้าโยมแม่คงจะปลื้มสุดๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนให้บวชเลย
2: ไม่ปฏิเสธสักครั้งเลย
1: ก็จนแบบบวชเรียนมาก็แบบไม่ผิดหวังสำหรับโยมแม่นะครับคว้าเอาประโยค6มาให้ชื่นชมแล้วแถมยังได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงสำหรับพระอาจารย์เองจริงๆนะพระราชทานปริญญาบัตรหรือว่ารับพระจากในหลวงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราก็ปลื้มปิติแล้วก็ตื่นเต้นพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โหต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าโหมันจะมีสักกี่คนที่ได้ไปยืนตรงนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็มองดูย้อนกลับมามองดูที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องปรับลดความเพียรอย่างหนักต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาคุกคีอยู่กับการเรียนบาลีผ่านมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผลผลิตออกดอกออกผลเป็นผลผลิตของพระบาลีของความเพียรที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกรู้สึกภูมิใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยในปีนี้ไปลุยกับปีหน้าน
2: ี่แหละค่ะกำลังจะถามต่อหรือว่ายังไม่จบมี7มี8มี9อย่างเงี้ยพระอาจารย์พอจบ6แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพระอาจารย์แล้วด้วยอย่างหนึ่งที่ได้เข้าวังใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แต่7 8 9ต่อไปพระอาจารย์มีการวางแผนยังไงบ้างเจ้าคะในเรื่องของการเรียนและจะคว้าชัยปริญญาทำ9ประโยคให้สำเร็จอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็พอหลังจากที่ได้ประโยค6มันก็เกินครึ่งทางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: พอต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาประโยค9ให้ได
1: ้
0: เพราะว่าเราไม่ได้มากันเล่นๆมากันก็ถ้าเรียนก็ต้องเรียนให้สุดเรียนก็ต้องจบจบประโยค9ฉะนั้นก็จะเป็นหยุดกลางทางก็ต้องลุยต่อก็ต้องทบทวนไวยากรณ์เพราะไวยากรณ์ใช้ให้ต้นจนถึงประโยคเก้าก็ต้องทบทวนไวยากรณ
2: ์มีไปติวที่ไหนเป็นพิเศษไหมเจ้าคะ
0: ก็ถ้าไปติวเนี่ยช่วงประโยคหกไปติวที่ชาเชิงเทรา
1: โอ้คร
0: ับผมก็ไปติวแล้วก็อ่านหนังสือเข้มข้นเป็นพิเศษพระอาจารย์ก็ช่วยออกปัญหาให้เขียนออกข้อสอบให้เขียนแล้วก็มาเฉลยกันก็ทำอย่างนี้วนๆไป
1: แต่ปท.9ขององค์อื่นก็เข้าใจได้ว่ายากแล้วก็ต้องมุ่งมั่น

0: อาจารย์เองกดดันหรือว่าเป็นแรงผลักดันฮะ
1: ต้องบอกว่าทั้งคู่เลยคือทั้งเป็นความกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจที่แล้วก็เป็นความคิดว่าจะต้องเอาให้ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าทุกคนก็รอคอยแล้วพอได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตนเองวงตระกูลแล้วก็หมู่คณะของพ่อด้วยก็ต้องเอาให้ได
0: ้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือนาคหลวงนี่ก็มีไม่กี่รูปนะครับของวัดเรานี่ของพระอาจารย์เป็นรูปที่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้จะเป็นรูปที่13ครับ
0: รูปที่13
1: ครับผม
0: แล้วก็ความมาด้วยความภาคภูมิใจด้วยคือจริงๆแล้วพระอาจารย์บอกว่าพักผ่อนตอนประโยค4
1: ครับ
0: แล้วจากนั้นมาก็ไม่พักเลย
1: ไม่พักเลยรวดเดียว
0: รวดเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าพักอีกรวดนึงก็จะไม่ได้นาคหลวงแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือประโยค9ได้แน่แต่ว่านาคหลวงจะไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับแต่ก็ไม่พักเลยได้ยาวมาเลยก็เรียกว่าชิวๆมาตั้งแต่ประโยค5 6 7 8ซึ่งที่หลายๆพระอาจารย์หลายๆรูปท่านก็มีพลาดตรงนี้บ้างเนี่ยหลวงพระอาจารย์ก็ไม่พลาดเลย
1: ครับ
0: มีเทคนิคอะไรมั้ยคร
1: ับ ก็คือต้องเห็นภาพตัวเองก่อนว่า
0: ครับ
1: ปีนี้เราเรียนสมมติเรียนประโยค6ปีนี้เราต้องได้ประโยค6
0: ค่ะ
1: ต้องมีภาพในใจแล้วเราก็มาดูหนังสือที่เราต้องเรียนน่ะเพื่อจะสอบให้ผ่านคือเล่มไหน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูเล่มนั้นดูให้มีความรู้สึกว่าถ้าออกตรงไหนมาเนี่ยต้องทำได้ทุกที
2: ่
1: ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าชัยชนะได้ครึ่งหนึ่งแหละ
2: อาจารย์ต้องดูหนังสือหนักมากนะคะ
0: มีไหมครับที่เจอข้อสอบว่าโอ้เรา
2: ฉลุย
0: จะได้ไหมอะไรนี
2: ้หรือว่า
0: หรือมีแบบวันๆไหมครั้งปีนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ก็ถ้าสำหรับปีที่มั่นใจจริงๆคือประโยค5
0: ประโยค5
1: เราเรียนมาทั้งปีพระอาจารย์ทั้งสอน
0: เราเขาเพิ่งพลาดไปแล้วก็มีรู้สึกมีบาดแผลเล็กน้อย
1: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจ
0: กำลังใจ
1: ครับผมก็พระอาจารย์ท่านก็สอนหลักการมา
0: ครับ
1: วิธีการดูประโยคว ิธีสังเกตหนังสืออะไรเงี้ยก็จะรูปแบบคล้ายๆเดิม
0: ครับ
1: เนื้อหาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยศัพท์ที่ยากๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย
0: ครับ
1: แต่ก็อาศัยหลักการเดิมๆแล้วก็แค่จับหลักการได
0: ้
1: เราก็แปลหนังสือได้เกือบทั้งเล่มแล้ว
0: ครับ
1: ก็แค่ไปดูศัพท์ที่มันแปลกๆที่พิเศษเฉพาะเรื่อง
0: โอ้โหแปลได้ทั้งเล่มนี่สุดยอดครับ
2: ค่ะ
0: เอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็บอกว่าเราหยุดไปที่ประโยค9และช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองและที่สำคัญนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้แทนของประโยค9ที่ได้พูดสุนทรพจน์ระดับโลกนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีสาธุชนมามากมายทีเดียวนะครับมาร่วมมุทิตาพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมในงานวันสมาธิโลกในโอกาสที่พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็การไปมุทิตาตามที่ต่างๆหรือว่าการคว้าธงชัยตรงนี้มาเนี่ยนะครับมีความปลื้มปิติอย่างไรและที่สำคัญพระอาจารย์เนี่ยได้บวชที่บวชวัดพระธรรมกายด้วยนะครับในโอกาสที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ค่ะ

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรีดghost laughter ไม่นะๆๆๆ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: ก็ออกมานะก็แค่ให้ไม่พลาดหรือว่าไม่หลงลืมเท่านั้นเอง
1: ใช่ครับ
2: และวันประกาศแล้วเจ้าค่ะตื่นเต้นไหมเจ้าค่ะตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
1: ตอนนั้นคือนัดหมายกันมาเพื่อจะฟังประกาศผลเลย
0: กับค่ะกับใครฮะ
1: กับเพื่อนเพื่อนที่สอบประโยค9ประโยค8
0: ก็คือฟัง
1: มานั่งรวมกันครับ
2: ที่วัดพระธรรมกายเนี่ย
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะตอนประกาศ
1: ถ่ายทอดสด
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็มานั่งรวมกันแล้วก็ฟังประกาศก็เริ่มประกาศจากวัดที่อยู่ในกรุงเทพก่อนก็ไล่เรื่องออกมาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเขาประกาศตั้งแต่ประโยค7ก่อนประโยค7ประโยค8
0: แล้วก็เพื่อนๆที่มาฟังกันด้วยนี่ผ่านหมดไหมครับ
1: ที่มาฟังด้วยกัน
0: ที่รวบรวมกันมาเป็นแก๊งเนี่ยครับ
1: ก็มีทั้งผ่านแล้วก็เกือบผ่าน
0: โอ้แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน

0: อ๋อรวมทั้งประเทศ
1: เพราะแบบพระสัมมาเนี่ยนะคือถ้ามีพระต่ออีกจากนี้ก็ไม่ใช่เราแล้ว
0: ก็ไม่ใช่เราแล
2: ้
0: ว
2: พอฟังชื่อเราว่าผ่านแล้วอาจารย์ทำยังไงคะ
0: ก
2: ็ตอนนั้น
0: พอผ่านเนี่ยเราก็ดีใจแบบพูดตะโกนเสียงดังเลย
1: สำเร็จแล้วชิดตังมีแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ครับก็คือประโยค9แล้วก็คว้าเรียกว่านาคหลวงมาถวายหลวงพ่อและหมู่คณะได้ด้วย
0: ครับผม
1: ก็ความปลื้มปิตินะครับตรงนั้น
0: ปิติน้ำหูน้ำตาไหลเลย
1: โอ้
0: เพราะว่ามันเรียนมาก็เพื่อจะได้ประโยค9
1: ครับ
0: พอวันนี้ได้แล้วโอ้รู้สึกมันโล่งมัน
2: เล่าให้โยมพ่อโยมแม่ฟังมั้ยคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือเล่าไปให้โยมแม่ฟังแม่ก็ยินด
1: ี
0: ด้วย
1: เป็นผู้ชี้นำเข้าสู่วงการตั้งแต่แรก
0: เป็นกัลยาณมิตรคนแรกเลยที่ชวนให้มาบวช
2: เหมือนกับถ้าทางโลกนะคะลูกก็จบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าคะ
0: คล้ายๆประมาณนั้น
1: เส้นทางก็คือพอได้ประโยค9แล้วก็คือก็ต้องแพลนในเรื่องของการบวชอุทิศชีวิต
0: ครับผม
1: ซึ่งในรุ่นของพระอาจารย์เองบวชอุทิศชีวิตกี่รูปครับ
0: ในรุ่นนี้มี9รูป
1: 9รูป
0: ครับผม
1: ซึ่งของพระอาจารย์เองเป็นรูปที่10หรือว่ารูปที่9รูปที่9คือ8รูปต้องบวชที่วัดพระธรรมกายเหมือนกันแต่ว่าบวชวันวิสาขบูชา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะของพระอาจารย์ฉายาธรรมเมธีไม่มีชายโย
0: ก็ต้องบอกว่าม
1: ีต่างกันยังไงครับสำหรับชโยกับธรรมเมธี
0: มีต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุทิศชีวิตที่บวชในวันวิสาขาบูชาจะได้ฉายาว่าชโย
1: หมายถึงว่าก็คือไม่ใช่เป็นนาคหลวง
0: ใช่ครับเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
1: แ
0: ล้วก็ถ้าเกิดว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยถ้าได้ประโยค9ก่อนจะบวชพระบวชอุทิศชีวิตเนี่ยจะได้ฉายาครึ่งแรกของหลวงพ
1: ่
0: อ
1: โอ้โหฟังแล้วคนแขนสแตนด์อั
0: พเป็นเกียรติประวัติเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายนี้นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าควรจะยกย่อง
1: โอ้ได้ชื่อได้ครึ่งแรกของหลวงพ่อธรรมชโย
0: ใช่ครับผมส่วนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับลูกพระที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิต
1: ครับ
0: ครับผมก็เป็นชโยได้
1: ขอบค
0: ุ
1: ณของอะไรนะที่
0: ผู้ชนะ
1: ของผู้ชนะ
0: ใช่ครับผม
1: ของพระอาจารย์ก็เป็นแม่ธรรมะเมธีแปลว่าอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นผู้ฉลาดแห่งธรรมเป็นนักปราชญ์แห่งธรรมครับ
1: ผมแล้วต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันกับชุดอุทิศชีวิตใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าช่วงเตรียมบวชเนี่ยจะต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันชุดเดียวกันแต่ชุดอีกแปดรูปก็จะบวชก่อนในวันวิสาขบูชา
1: ไปเตรียมอะไรบ้างครับ
0: ก็เตรียมด้วยการเก็บตัวปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้วเป็นเวลา3เดือน
1: 3เดือน
0: 3เดือนเต็ม
1: ไม่ได้ไปไหนเลย
0: ไม่ได้ไปไหนเลย
2: ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปฏิบัติธรรมวันละประมาณกี่ชั่วโมงได้คะ
0: วันนึงอย่างน้อยก็8ชั่วโมง
2: โอ้โหเ
1: ช้าสายค่ำ
2: 8ช
1: ั่
2: วโมง
0: ใช่ครับ
1: เช้ามืด
0: กิจวัตรมีแค่นั่งแล้วก็ฉันกับทำวัดเช้าทำวัดเย็น
1: ครับ
0: แล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีเลยมีแค่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเข้มข้นก็มีโอกาสที่พระอาจารย์ท่านช่วยมาติวธรรมะให้ก็วนๆอยู่อย่างนี้ประมาณ3เดือน
1: ครับเพราะด้วยความปรารถนาของพ่อมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็คืออยากจะให้ภิกษุที่บวชอุทิศชีวิตหรือว่าบวชอย่างนี้ครับก็คือต้องบวช2ชั้นก็คือต้องปฏิบัติธรรมเต็มที่เข้มข้นบรรยากาศของวันบวชของพระอาจารย์ปกติขอความรู้ในการที่แบบได้มีโอกาสได้บวชที่วัดพระธรรมกายของพระอาจารย์เองเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติยังไงเพราะปกติน่ากลัวจะบวชที่วัดพระแก้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่ของพระอาจารย์พิเศษมาบวชที่วัดพระธรรมกายปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มปิติเพราะว่าเป็นคนที่ได้บวชรุ่นที่สองของวัดพระธรรมกายที่ได้เป็นนาค
1: ในพระบรมราชูป
0: ใช่ครับถ้าปีแรกตั้งปี48
1: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นแรก
1: ครับ
0: แล้วตัวหลวงพี่เองก็เป็นรุ่นที่2ที่ได้บวชเป็นนาคในได้บวชที่

0: ที่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่ว่าลูกจะบวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์บอกท่านยังไงและท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าค่ะ
1: ก็จริงๆเนี่ยคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนหน้านี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรตัวเล็ก
0: ๆครับ
1: ก็มีความคิดในใจว่ารุ่นพี่เราอะบวชเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตเราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างก็เลยไปคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนเลยตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: โยมแม่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกเนนได้บวชแล้วไม่สึกเลยแม่จะว่าอะไรไห
0: ม
1: แม่ก็บอกโอ้อนุโมทนาเลย
0: สาธุสาธุจ้ะค่ะ
1: ครับผมก็เลยถือว่าคุยกันแล้วอนุญาตแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอมาบวชใกล้ๆวันจะบวชจริงก็บอกโยมแม่ว่าเออนี่จะบวชแล้วน
0: ะ
1: ก็วันที่29วันอาสาฬหบูชาก็โยมแม่ก็อนุโมทนาแล้วก็ตั้งใจมาร่วมพิธีบวช ด้วยครับผม
2: เห็นว่าวันพิธีบวชนี่ปลื้มปิติน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับ
1: โอ้โยมพ่อโยมแม่นี่ปลื้มมากแล้วก็โอ้โหน้ำตาไหลเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถวายบาตร
2: ไม่ได้นำพาเราน้ำตาไหลไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็ต้องเก็บความปลื้มปิติไว
0: ้
1: ข้างใน
2: ต้องรักษาทรงไว้นิดหนึ่งเพราะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับ
1: ครับ
2: ขั้นตอนก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าผู้แทนจากสำนักพระราชวังใช่ไหมครับรับอัฐบริการพระราชทานมาถวายพระอาจารย์
1: ครับ
2: และโยมพ่อโยมแม่ก็จะถวายบาตร
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ดำเนินการบวชปกติ
1: ใช่คร
2: ับ ใช่ไหมครับ
0: เรื่องการบวชถ้าพระอาจารย์จะไม่บวชอุทิศชีวิตก็สามารถที่จะทำได้เหตุใดพระอาจารย์จึงให้ความสำคัญและอยากที่จะบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาเจ้าคะ
1: ก็ต้องบอกว่าเราได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
2: ครับ
1: ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมโนปณิธานของมหาบูชนียาจารย์ก็ได้เห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีฉะนั้นการที่เราจะบวชถือว่าเป็นเส้นทางเดียวเส้นทางลัดแล้วก็เส้นทางที่ตรงไปสู่พระนิพพานตรงไปสู่เป้าหมายของชีวิตฉะนั้นเราก็จะออกไปเส้นทางอื่นทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่เราต้องการไปก็คือการบวชอุทิศชีวิตก็เป็นเส้นทางหลักในการที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
0: ่
1: ฉะนั้นก็เลยปักหลักแล้วก็ปักใจว่าต้องบวชอุทิศชีวิตแล้วก็จะอยู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาคอยทำงานของหมู่คณะให้อย่างเต็มที
2: ่สาธุ
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: พระอาจารย์ต้องสอนด้วยไหมครับเห็นว่าหลวงพ่อเคยปรารภว่าประโยคเก้าต้องสอนน้องๆให้ผ่านเป็นประโยคเก้าด้วย
0: หรือมีหน้าที่อย่างไร
1: ก็เป็นความตั้งใจเดิมที่ว่าถ้าจบประโยคเก้าแล้วก็จะมาแนะนำรุ่นต่อๆไปให้ได้เป็นประโยคเก้าม ันเหมือนกับเราครับผม
2: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับว่าจะต้องสอนประโยคไหนก่อนใช่ไหมครับ
1: ก็เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยตรวจข้อสอบครับผมไปก่อนช
2: ่
1: วงนี้ก็
2: แล้ววันนั้นวันที่บวชพระอาจารย์นี่ญาติโยมมาปลื้มปิติกันมากมายมาร่วมมุทิตาจิตตรงนี้ครับพระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าภาพหรือว่าญาติโยมผู้มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชของพระอาจารย์ครับ
1: ก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่มาบวชไอมาอนุโมทนาในวันบวชแล้วก็คอยอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัย4ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ12ก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมทุกท่าน
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปัจจัย4จากญาติโยมก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี
0: ้รวมถึงพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
1: อาจารย์พระพี่เลี้ยง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
2: เหตุการณ์สำคัญตอนที่พระอาจารย์ไปรับพัดเนี่ยเห็นว่าอาคาร100ปีจะเป็นบรรยากาศของการเดินจากบันไดตรงนั้นมาเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าก่อนจะไปรับพัดเนี่ยมีน้องๆสามเณรซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้เราเป็นผู้ที่ต้องไปเดินผ่านตรงนี้ครับปลื้มปิติยังไงบ้าง
1: เหมือนได้เห็นตอนที่ตัวเองไปนั่งจริงๆเลยเพราะว่าโอ้น้องเนนเนี่ยเข้ามา

0: มาดูตัวอย่างมาดูแบบอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็มีความตั้งใจที่จะมามุทิตาพระภิกษุที่สอบผ่าน
1: ครับ
0: ถือว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเองก็มาถึงตรงนี้แล้ว
1: ครับ
0: ก็มีความเริ่มปีติใจว่าวันหนึ่งที่เราเคยมีความคิดว่าอยากจะผ่านประโยคเก้าแล้วก็ปรารถนาในใจลึกๆว่าเออเราจะต้องมาเดินตรงนี
1: ้
0: เหมือนที่พระอาจารย์ยุคก่อนๆท่านเดิน
1: ครับ
0: เหมือนที่เราได้เห็นมาเราก็อยากจะมาเดินวันนี้มาเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความภูมิใจที่เราสามารถทำให้สำเร็จได
1: ้โอ้สาธุเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่ง
2: เห็นต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์เขามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์จึงได้รับหน้าที่นี้เจ้าคะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าปีนั้นที่มีประโยคเก้าแล้วก็มีนาคหลวงด้วยก็จะมอบโอกาสให้นาคหลวงได้เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์แต่ถ้าเกิดปีไหนที่ไม่มีก็จะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพันเตสุดได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ครับผม
1: ซึ่งบอกอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าพระอาจารย์เองเคยเป็นสามเณรที่ถือเขาเรียกว่าพัดว่าที่ประโยค10ใช่ไหมฮะ
0: ว่าที่ประโยค
1: 9ครับ
2: ผ
1: มตามเป็นสามเณรเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีถึง10ปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มีพระอาจารย์เดินแนวกลางมาด้วยอาถรรพ์แล้วก็มาก่าวสุนทรพจน
2: ์
1: ภาพบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกเหมือนพระอาจารย์ท่านดูมีสง่าราศีโหเท่มากผมก็ว่าเออแล้วก็พูดจาฉะฉาน
1: ครับ
0: แล้วก็คิดในใจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยว่า
1: ครับ
0: เออย่างนี้มันก็ดีนะเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยมีกำลังใจในการเล่าเรียนศึกษาเพื่อที่จะได้มายืนแบบนี้นะพูดแบบนี
1: ้
0: เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้พูดครับผม
2: ยากง่ายขนาดไหนในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เตรียมตัวนานกี่วันจึงจะจำได้
1: เขียนมาแต่ละประโยคซึ่งก็จริงใจกับสาธุชนที่ได้ฟังอยู่นะครับกันกรองมายังไงครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเริ่มเขียนบทก่อนวันขึ้นพูดจริงก็ประมาณ2เดือน
2: 2เดือน
0: 2เดือน
1: ก็คือก่อนบวชด้วยซ้ำ
0: ใช่
2: ค่ะเป็นหัวข้อที่เรา
1: อาสัญหะแล้วมาวันสมาธิโลกก็ห่างกันไม่กี่เดือน
2: ค่ะ
0: คร
1: ับ ผมไม่ต้องรีบว่าเขียนไว้ก่อนเป็นเดือนเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่น่าจดจำของชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเป็นครั้งที่ต้องทำให้ดี
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาดีที่สุด
1: ครับ
0: ก็ได้เริ่มเขียนก็ปรับบทมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อย
1: ๆจับเวลาไหมครับว่าตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายที่ซ้อมๆมันประมาณกี่นาทีครับ
0: ลองจับเวลาดูประมาณ12นาทีถึง13นาที
1: แล้วพูดจริงอะครับ
0: พูดจริงก็12ถึง13นาที
1: ไม่หนีจากที่ฝึกซ้อมมา
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมมาอย่างดี
0: ครับ
1: โอ้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เหมือนกับว่าได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่พลาดไม่เสียดายเอ๊ะทำไมลืมพูดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยครับ
1: ค
2: ือเป็นความในใจทุกอย่างของพระอาจารย์ที่อยากจะกล่าวในวันนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะห
0: ั
2: วข้ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ใช่คร
2: ับ ใช้เวลานานไหมเจ้าค่ะกว่าจะแต่งออกมาจนครบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็จริงๆเนี่ยบทนี่ปรับมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็มาเสร็จเอาจริงๆก่อนที่จะขึ้น3วันสุดท้าย
1: 3วันสุดท้าย
0: ก็คือเสร็จเบ็ดเสร็จเลยไม่ปรับอีกแล้ว
2: ค่ะ
0: ก็คือตั้งใจจะพูดคำนี้แหละ
2: ก็จะมีเวลาท่องแค่3วันนะสิเจ้าค่ะ
0: ก็ซ้อมๆมาก่อนแล้วด้วย
1: ก็จะมีแบบข้อความเดิม
0: ๆใช่ครับ
1: ที่เราอยู่ในใจอยู่แล้ว
2: และบรรยากาศในวันนั้นนะคะพระอาจารย์มันต้องตื่นเต้นมากๆต่อหน้า
1: สั่นมากมั้ยครับ
2: สาธุชนและยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีโพเดียมอยู่เห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าสะบงผิวไหว
0: ต้องบอกว่าโพเดียมช่วยไว้ได้เยอะจริ งๆ
2: ระงับความตื่นเต้นยังไงเจ้าค่ะ
0: ก็เราจริงๆต้องมาซ้อมก่อน1วัน
1: ต้อง
0: มาซ้อมซ้อมจริงก็พูดไม่มีใครฟัง
2: ค่ะ
0: ก็คือพูดคนเดียวแต่พอวันจริงปุ๊บโอ้โหคนนั่งเต็มเลย
1: แล้วทุกสายตาจับจ้องมาที่พระอาจารย์หมดเลย
2: แถมยังมีสื่อมวลชนอีกอย่างเงี้ย
0: ครับผมก็ตอนแรกก็สั่นๆคือขาเนี่ยสั่นแขนสั่นยังดีที่โพเดียมบังไว
2: ้
0: ไม่งั้นเราก็ได้เห็นแค่ข้างบนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอมองไปถึงสาธุชนที่ตั้งใจฟังก็เกิดกำลังใจ

0: โอ้นี่เขาตั้งใจมาเพื่อจะฟังที่หลวงพี่จะพูด
1: ค่ะ
0: ก็เลยเราต้องพูดให้ดีก็พูดออกมาจากที่เราซ้อมมาอย่างดีพูดออกมาจากใจเพื่อที่จะสื่อสารความตั้งใจหรือความต้องการที่จะให้ญาติโยมเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพูดครับผม
2: ในมิติของพระอาจารย์นี่จากใจเลยนะครับสำหรับคนที่พูดสุนทรพจน์และคนดูแบบเป็น
1: จับจ
2: ้องเป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรียกว่าทั่วโลกอ่ะหลายแสนหลายล้านคนเนี่ยนะครับแล้วเราต้องพูดให้มันถูกต้องระหว่างนั้นเนี่ยมีคนเสียงปรบมือเสียงแบบสาธุการอันนั้นเป็นแรงผลักดันช่วยหรือว่าทำลายสมาธิครับ
0: หลายๆคนนะสอบถามว่าหลวงพี่ไม่ตื่นเต้นเหร
2: อ
0: เวลาที่หัวหน้าชั้นบอกสาธุเสียงดังตักขึ้นมาอย่างนี
2: ้
0: ผมบอกว่าไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าสิ่งที่ต้องการพูดเราได้พูดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วหัวหน้าชั้นก็ถือว่าตอบรับในสิ่งที่เราพูดแล้วถือว่าเข้าใจ
2: เข้าใจ
0: เราก็จะได้พูดต่อ
2: ทำลายสมาธิที่เราจะพูดเหมือนกับประโยคต่อไปแต่ไม่รู้ว่าโอ้สิ่งที่เราพูดมันปิติเพิ่มขึ้นมา
1: ทุกคนกำลังฟังและเข้าใจ
2: และมีความผลักดันแบบปลื้มปิติที่จะพูดให้มันดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับ
0: กลายเป็นกำลังใจให้เราได้พูดต่อ
2: เพราะจะได้บอกญาติโยมที่ขณะฟังสุนทรพจน์นี่ก็สาธุการได้แล้วก็ปรบมือได้ถ้าชื่นชอบใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นหัวหน้าชั้นฟังอยู่นี่สาธ
2: ุบ่อยๆ
1: เป็นกำล
2: ัง
1: ใจเป็นอันรู้กันนะคะ
2: ประโยคสุดท้าย
1: ค่ะ
2: รู้จักวาจาของพระอาจารย์ไปแล้วปลื้มยังไงบ้างครับภารกิจนี้สำเร็จแล้วไม
1: ่
2: พลาดไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีไม่พลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีความรู้สึกว่าภารกิจเนี่ยเราทำเต็มที
2: ่
0: แล้วก็ออกมาอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจ
2: ครับ
0: แล้วก็เลยถ้าสังเกตดูดีออกมาได้ยิ้มแล้วยิ้มออกแล้วเพราะตอนก่อนขึ้นค่อนข้างเกรงนิดนึง
1: คร
2: ับ
0: ครับผมเพราะว่าพูดมาโอ้โหคนนั่งเต็มเลยแต่พอพูดเสร็จรู้สึกว่าเราภารกิจนี้เราทำสำเร็จลุล่วงแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
2: ครับ
0: ก็เลยปลื้มปีติใจแล้วก็ยังติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มกับบุญนี้อยู
2: ่สาธุที่บอกว่าเป็นบุญถ้าบอกว่านึกถึงบุญที่ปลื้มที่สุดตั้งแต่บวชมาก็คือบุญนี
0: ้บุญนี้เลย
2: โ
1: อ้
2: ครับ
1: ค่ะแล้วก็พระอาจารย์เจ้าคะนับจากนี้ไปพระอาจารย์มีการคิดว่าจะออกแบบชีวิตนะคะของพระอาจารย์อย่างไรต่อไปนับจากนี้ตั้งแต่บวชอุทิศชีวิตเป็นต้นไป
0: ก็เบื้องต้นหลังจากที่บวชมาแล้วก็นั่นจะสอนบาลี
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นอาจารย์สอนคอยสร้างมหาปริญญา
1: ครับ
0: ประโยค9รุ่นต่อไปควบคู่ไปกับการฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วย
2: ครับ
0: ควบคู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราก็เพื่อให้มีที่พึ่งกับตนเองแล้วก็สร้างบารมีไปจนกระทั่งตลอดชีวิตครับ
2: อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระภิกษุสามเณรหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้มาเรียนศึกษาเป็นนักเรียนพระบารีใช่ไหมครับศึกษาให้ได้ประโยค9อย่างที่พระอาจารย์ได้ประสบความสำเร็จความสำคัญหรือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจหรืออุปสรรคใดๆนี้จะผ่านไปได้อย่างไรพระอาจารย์ให้กำลังใจผู้ที่จะเดินตามพระอาจารย์ไปติดๆ
1: ใช่ค่ะให้ได้ประเรียนทำ9ประโยคค่ะ
0: ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ตั้งใจศึกษาภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีนี้ก็เป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ครับ
0: เป็นภาษาที่ชี้ทางพ้นทุกข์แล้วก็บอกหนทางที่จะถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได
2: ้
0: ฉะนั้นที่ศึกษาอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาศึกษาก็ได้ต้องอาศัยว่าผู้มีบุญหลวงพ่อเองก็บอกว่าผู้ที่จะศึกษาภาษาบาลีก็ต้องเป็นผู้มีบุญฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนก็เป็นผู้มีบุญฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่าน
2: สาธ
1: ุ
2: อีกนิดหนึ่งครับการที่พระอาจารย์ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยต้องถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าได้บวชอย่างสมเกียรติที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจเยาวชนที่จะเข้ามาบวช เรียนแบบพระอาจารย์หรือว่าชายแมนที่จะมาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนครับอาจารย
0: ์ครับก็ต้องบอกว่าแค่มาบวชเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้ว
2: ครับ
0: เพราะว่าหนทางการบวชเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปลอดโปร่งปลอดจากความกังวลไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอย่างชาวโลกทั่วไปแล้วก็ได้รับโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอุปถัมภ์อุปถากคอยดูแลไม่ต้องให้กังวลเรื่องปัจจัย4แล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้จิตใจเราพัฒนาขึ้นแล้วก็ได้เห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการบวชแล้วก็ยิ่งได้มาศึกษายิ่งได้มาเรียนรู้แล้วก็สอบมหาปริญญาก็ถือว่ายิ่งมีบุญมากเข้าไปใหญ
2: ่
0: เพราะว่าคำสอนใดในโลกที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากกิเลสจากสังสารวัฏก็มีเพียงแค่ภาษาบาลีมีเพียงแค่สัมมาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็ถือว่าฝากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังศึกษาก็ให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าเราเรียนนี่ก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ยุคหลังๆเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ค้นพบความสุขภายในเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันที่ยังมีโอกาสได้ศึกษา
2: ครับสาธุ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจนะครับมีทั้งเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของพ่อแม
1: ่
2: นะครับแล้วก็สาธุชนโดยเฉพาะญาติโยมนะครับที่ได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็มุทิตานะครับพระอาจารย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีนะครับของวัดพระธรรมกายและก็หมู่คณะนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: ครับเจริญพรครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันที่27กันยายนพุทธศักราช2569ก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมการสั่งสมบุญในวันนี้ก็มีโอวาทในเรื่องของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่ากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้มันยากมากแต่ตายง่ายดังนั้นจะต้องรีบสร้างบุญสร้างบารมีกันให้เยอะๆให้ไว้เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2560ค่ะเมื่อเรานะคะได้เกิดมาแล้วก็ต้องใช้ทุกๆอนุวินาทีในการสั่งสมบุญสร้างบารมีถึงจะเรียกว่าคุ้มค่ากับการได้กายหยาบการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและก็มีค่ามากที่สุดค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเรื่องของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆเพรา
1: ะ
2: ฉะนั้นเนี่ยเราใช้กายที่เราได้มาด้วยดีแล้วเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
2: สั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงกายแรงใจนะและก็แรงกำลังปัจจัย
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราก็เอาร่างกายของเราแบบนี้นะคะมาติดตามรับชมรายการธรรมะดีๆได้ค่ะทางรายการของทางสถานี GBN by DMC นะคะติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการเลยค่ะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายรวบรวมนะคะทุกช่องทางออนไลน์ให้คุณไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะให้ใจอยู่ในบุญได้ตลอดเวลานะคะเราก็จะใจใสนะคะใจสบายๆทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างง่ายดายค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะก็คือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสั่งสมบุญเพื่อตนเองตามด้วยสกู๊ปทบทวนบุญโครงการบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียค่ะ
2: แล้วก็ยังมีประมวลภาพนะคะในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญรอบโลกกันด้วยค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสั่งสมบุญเพื่อตนเองวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์ในยามเช้าย่อมเกิดแห้งหายไปโดยฉับพลันชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะร่างกายนั้นก็ใกล้เข้าสู่ความเสื่อมสลายทุกขณะทำให้ช่วงเวลาแห่งการสร้างความดีเพิ่มพูนนะคะเพิ่มบุญบารมีให้กับตัวเองนั้นเหลือน้อยอย่างเต็มทีคนส่วนใหญ่มักจะหมดเวลากับการทำธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนการบริหารขันบางคนนั้นก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยสูญเปล่าสำหรับนักสร้างบารมีเช่นเราค่ะต้องถือว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดและเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นเวลาแห่งบารมีที่เราจะต้องตักตวงกัน

0: ให้ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดนั่นก็คือเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็มีวาระพระบาลีนะคะที่กล่าวไว้ว่าอิเทวะกิตติงลัพพติเปจะสักเคจะสุมโนสัพพะสุมโนทีโรสีเลสุสุสัมมาหิโตค่ะซึ่งก็แปลความได้ว่าผู้มีปัญญามั่นคงอยู่ด้วยดีในศีลทั้งหลายย่อมได้รับเกียรติคุณขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครั้นตายไปแล้วก็ได้รับความสุขสมณัตในโลกสวรรค์เป็นผู้มีใจชื่นบานในทุกที่ทุกสถานผู้ชมคะการฝึกฝนอบรมตนเองนั้นนะคะให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆทั้งความรู้ความสามารถความมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมรวมทั้งการพัฒนาด้านคุณธรรมให้สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากค่ะความรู้คู่คุณธรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้สูงขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะความรู้นั้นทำให้เราไม่ตกระกำลำบากในการดำรงชีวิตส่วนคุณธรรมค่ะก็จะช่วยคัดท้ายนาวาชีวิตนั้นให้ไปสู่ทางที่ถูกต้องและดีงามไม่ถูกกระแสกิเลสตัณหาพัดพาให้จมลงไปสู่อบายภูมิการที่มีทิฏฐิมานะหรือว่ามีความลุ่มหลงในวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาแล้วนำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องตรอมตมไปอีกอย่างยาวนานธรรมาวุธคู่กายเราที่ใช้ต่อกรกับกิเลสที่มาห่อหุ้มดวงจิตเบื้องต้นนั่นก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นธรรมาวุธที่ยอดเยี่ยมในการประหารกิเลสเป็นกำลังหาที่เปรียบมิได้รวมทั้งยังเป็นอาวพรคู่กายค่ะที่ประเสริฐและงดงามนอกจากนี้ยังเป็นเกราะแก้วป้องกันภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ศีลเป็นเครื่องลูบลายอันเนียนนุ่มหอมหวนทวนลมเป็นที่นิยมของนักปราชญ์บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลจึงมีชื่อเสียงฟุ้งขจรกระจายไปทั่วสารทิศแม้ละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาลนะคะพระมหาโมคคัลลานะเถระค่ะซึ่งท่านนั้นเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทางด้านมีฤทธิ์นะคะท่านก็มักที่จะเหาะขึ้นไปที่สวรรค์ค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนเหล่าเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็ถามถึงบุพกรรมนะคะที่เหล่าเทพบุตรเทพธิดานั้นได้ทำเอาไว้ว่าทำอย่างไรถึงได้มีวิมานที่สวยสดงดงามดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นการไปนรกสวรรค์ของผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเพราะอาศัยพลานุภาพของใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์หลังจากฝึกฝนใจให้นุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็จะสามารถโน้มน้าวไปที่ใดก็ได้เมื่อฝึกให้คล่องแคล่วจนเป็นปกติแค่นึกว่าจะน้อมใจไปในภพภูมิใดก็ไปได้ดังใจปรารถนาไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานก็ได้พระอรหันต์ท่านทรงอภิญญาเช่นนี้ค่ะในวันหนึ่งนะคะขณะที่พระมหาโมคคัลลาเถนะท่านได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะก็ได้เห็นวิมานของเทพธิดาท่านหนึ่งสวยงามเป็นพิเศษค่ะท่านจึงได้ถามว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีวรรณะงามมีรัศมีส่องสว่างไปทุกทิศเหมือนดาวประกายพฤกษ
0: ์ค่ะเพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณเช่นนี้เพราะบุญอะไรอิทธิพลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคทรัพย์สมบัติอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ท่านดูก่อนเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้และเพราะบุญอะไรท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองได้เช่นนี้รัศมีของท่านจึงสว่างไสวไปทั่วสารทิศเทพธิดาค่ะก็ได้กราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองสาเกตประชาชนรู้จักดิฉันในนามอุโบสถาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีลยินดีแล้วในการจำแนกทานมีจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ถวายผ้านุ่งห่มอาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปกับพระอริยเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนอกจากนี้ในวันพระดิฉันก็ได้รักษาอุโบสถศีล

0: ที่ประกอบด้วยองค์8ประการทั้งในวัน8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำไม่เคยขาดค่ะ
1: ค่ะท่านเทพธิดานะคะก็กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อรักษาอุโบสถศีลแล้วดิฉันเป็นผู้สมรวมด้วยดีในศีลที่ได้สมาทานไว้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเว้นห่างไกลจากอทินนาทานจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากมุสาวาทะและการดื่มน้ำเมาดิฉันเป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้ง5และมีดวงตาเห็นธรรมแทงตลอดในอริยสัจจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้อิทธิพลนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันและโภคทรัพย์ทุกอย่างสมบัติทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นเพราะดิฉันได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วในสมัยเป็นมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากไม่ดูหมิ่นในบุญทำให้ดิฉันเป็นผู้มีอนุภาพรุ่งเรืองเช่นนี้และรัศมีของดิฉันสว่างสวายไปทั่วทุกทิศเนื่องจากเทพธิดานะคะก็เคยเป็นมหาอุบาสิกาผู้ทรงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะต้องไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิหรือว่าภพภูมิที่ต่ำอีกต่อไปแต่ว่าแทนที่นางนั้นจะตั้งใจปฏิบัติค่ะให้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นไปหรือว่าไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงที่ละเอียดประณีตกว่านี้นางนั้นก็ได้กลับมาเกิดในสวรรค์แค่ชั้นดาวดึงอันนี้น่าศึกษาค่ะ
0: นะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะก็เสมือนเหยื่อล่อของพญามารชั้นเลิศเพราะห่างมัวเพลิดเพลินไม่เร่งรีบในการขนควายในการสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อบทหมดแล้วก็จะต้องเป็นเทวดาตกสวรรค์อีกค่ะเทพธิดาสารภาพกับพระเถระถึงเหตุที่ทำให้นางนั้นได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยความสำนึกผิดค่ะว่าดิฉันได้ยินเรื่องสวนนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเสมอว่ามีความสวยงามมากเป็นที่ประชุมของเหล่าชาวสวรรค์ที่มาเยี่ยมชมอย่างมิได้ขาดได้ตั้งจิตปรารถนาให้บังเกิดในสวนนันทวันและเมื่อละสังขารแล้วจึงลาจากโลกมนุษย์มาบังเกิดที่สวนนันทวันในทันทีด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมิได้ตามพระพุทธวาจาของพระบรมศาสดามิได้ทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพราะเถระจึงได้ปลอบใจนางด้วยการตั้งคำถามค่ะว่าดูก่อนอุโบสถาเทพธิดาท่านจะอยู่ในวิมานนี้นานเท่าไรท่านโปรดบอกอาตมาด้วยเถิด
1: ค่ะท่านเทพธิดานะคะก็ตอบว่าข้าแต่ท่านมหาปราชญ์ดิฉันจะเสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานนี้ประมาณ3โกฏ 60,000 ปีนะคะจุติจากที่นี่แล้วจะไปบังเกิดเป็นมนุษย์อีกพระมหาโมคคัลลานะเถระค่ะท่านก็บอกว่าดูก่อนอุโบสถาเทพธิดาท่านอย่าได้เศร้าโศกใจไปเลยหากมองถึงสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้แล้วมีผู้ที่ประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมากมายกว่าท่านหลายร้อยหลายพันเท่านักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าท่านบรรลุคุณวิเศษเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาทุกขติท่านก็ละได้แล้วขอให้มีความสุขในวิมานอันงดงามหาที่ติมิได้นี้เถิดจากนั้นนะคะพระเถระก็กลับเหาะกลับลงมาบนโลกมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมนะคะเราจะเห็นได้นะคะว่าการประกอบเหตุบนโลกมนุษย์นี้ส่งผลให้มีวิมานบนสวรรค์โลกสวรรค์นั้นเป็นของกลางของสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะหากบุคคลใดตั้งใจทำความดีหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดทำให้ถูกหลักวิชาแล้วย่อมได้ทิพยสมบัติมาครอบครองเพียงแค่หมั่นสั่งสมบุญทุกวันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะหลักในการสั่งสมบุญนะคะก็ว่าด้วยการทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งชีวิตไม่ยอมให้ศีลด่างพร้อยเช่นเดียวกับเทพธิดาท่านนี้ค่ะทว่าความปรารถนาของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสวรรค์ยิ่งกว่าพรหมหรืออรูปพรหมพอเป้าหมายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของเราจะมุ่งนำพาตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นให้หลุดพ้นจาก อาสวะกิเลสไปสู่ฝั่งพระนิพพานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสำหรับโลกสวรรค์หรือว่าวิมานต่างๆที่ได้มานั้นเปรียบเสมือนเป็นสถานที่พักระหว่างทางในการสร้างบารมีเท่านั้นค่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญฝึกฝนอบรมตนเองนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรณะเราจะต้องมีหัวใจของนักสร้างบารมีเช่นเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตามก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญสร้างความดีไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้าท้อไม่ได้ถอยไม่เป็นแต่สร้างบารมีสร้างความดีให้เต็มที่ในทุกที่ทุกเวลาทุกนาทีสั่งสมบุญตลอดเวลาเหมือนกับการหายใจค่ะที่เรานั้นก็ขาดไม่ได้ให้มีกระแสบุญคอยหล่อเลี้ยงเสมอเหมือนไฟไม่ขาดเชื้อถ้าหมดบุญก็เหมือนหมดลมค่ะ
1: ดังนั้นนะคะก็ให้พวกเราหมั่นสั่งสมบุญให้เต็มที่นะคะรวมไปถึงฝึกฝนตนเองในทุกรูปแบบและก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้ในทุกวันค่ะจนกว่าจะได้ที่พึ่งภายในนั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกคนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือธรรมะเพื่อประชาชนนะคะถ้าเรารักตัวเองนะคะเราก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่ให้เรานั้นนะคะจะได้หนทางมันอีกยาวไกลอ่ะชีวิตในการเป็นมนุษย์อ่ะมันสั้นจริงๆนะคะการเกิดว่ายากแต่การตายมันง่ายเพราะฉะนั้นชีวิตหลังความตายน่ะน่ากลัวมากก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญนะคะแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็มีสกุปทบทวนบุญโครงการบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วดินแดนพุทธภูมิ500ท่านที่จัดขึ้นในวันที่2ถึง6กันยายนพุทธศักราช2569นะคะณวัดพุทธสันติวันธรรม

ณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียแผ่นดินต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาการเวลาผ่านพ้นไปนับพันปีวันนี้เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมกำลังผลิบานขึ้นอีกครั้งย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนคณะทำงานจากวัดพระธรรมกายได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อธรรมชโยให้มาจัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วณสวนป่าสันติวันท่ามกลางความไม่พร้อมนานาประการ15ปีผ่านไปจากสวนป่าทุ่งโล่งสู่วัดพุทธสันติวันธรรมชัยบุญยสถานอันสัปปายะพร้อมรองรับสาธุชนจำนวนมากเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาให้กลับมาสว่างไสวอีกครั้งบนผืนแผ่นดินพุทธภูมิดังคำกล่าวของหลวงพ่อที่ว่าอินเดียต้องเริ่มก่อน

ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปู่ในวันนี้ได้ปรากฏภาพแห่งศรัทธาและความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียอีกครั้งหนึ่งเมื่ออุบาสกและอุบาสิกาจำนวน500ท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนพุทธศักราช2569โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะพระอาจารย์เทศสอนและนำปฏิบัติธรรมผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนตนเองผ่านหลักความดีสากล5ประการอันได้แก่สะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลา

อรุณรุ่งของวันที่3กันยายนพุทธศักราช2569ท้องฟ้าเหนือเมืองนาปูสว่างสวยด้วยแสงแรกแห่งวันประหนึ่งต้อนรับการหวนคืนของประเพณีอันดีงามในพิธีตักบาตรเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิภาพแห่งการน้อมถวายทานแด่พระสงฆ์ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาโดยอุบาสกอุบาสิกาแก้วทั้ง500ท่านพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญสะท้อนให้เห็นถึงวิถีแห่งชาวพุทธที่เปี่ยมด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจในการสั่งสมทานบารมีเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ตอกย้ำว่าณดินแดนที่พระพุทธองค์เคยเสด็จโปรดเวไนยสัตว์พระพุทธศาสนากำลังหวนคืนสู่หัวใจของผู้คนอีกครั้งหนึ่ง

ในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569ค่ำคืนอันเป็นมงคลมาเยือนวัดพุทธสันติวันธรรมชัยพลันสว่างสวยด้วยแสงแห่งศรัทธาแม้สายฝนจะโปรยปรายตลอดพิธีแต่อุบาสกอุบาสิกาแก้วทั้งหลายกลับเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นบุญนั่งสมาธิปักหลักด้วยใจที่ชุ่มเย็นและเป็นสุขแสงประทีปที่ส่องประกายจึงเปรียบดังแสงแห่งปัญญาและศรัทธาที่ไม่มีวันมอดดับและจะส่องสว่างตลอดไปบนผืนแผ่นดินอินเดีย

ภาพแห่งมหาปิติบังเกิดขึ้นอีกครั้งในวันสุดท้ายของโครงการเมื่ออุบาสกอุบาสิกาแก้ว500ท่านพร้อมด้วยสาธุชนกว่า200ท่านพร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยดวงใจของผู้มีบุญกว่า700ท่านหลอมรวมเป็นหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาทุกท่านต่างน้อมใจประกอบพิธีตามเสียงนำบูชาข้าวพระและนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยความเคารพเลื่อมใสก็เกิดเป็นต้นบุญอันงดงามที่จะร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ผลิบานอีกครั้งบนผืนแผ่นดินอินเดีย

กระแสแห่งความบริสุทธิ์ยังดำเนินต่อเนื่องเมื่อพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพุทธสันติวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรวรรณรัตน์บุรณสิทธิพรและกัลยาณมิตรสำลีมหัทโนดมกุลเป็นประธานบุญพิธีพร้อมด้วยคณะประธานรองกัลยาณมิตรลลิตพัฒน์เจนจบกัลยาณมิตรสจิตาพรสุทธนะกัลยาณมิตรณัฐสุภามเทพกุญชรและกัลยาณมิตรมาโนดคาราบานเต้และผู้เข้าอบรมรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยปรารถนาที่จะร่วมกันทำนุบำรุงบุญยสถานแห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธอินเดียเป็นพลังแห่งศรัทธาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเชื่อมสายใยบุญอันบริสุทธิ์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิให้ยังรากมั่นคงอีกครั้งในดินแดนพุทธภูมิ

0: ค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในต่างแดนที่จะมีอุบาสกอุบาสิกาแก้วมากถึง500ท่านค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธานี้นะคะทั้งอุบาสกอุบาสิกานั้นก็ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมก่อให้เกิดเป็นต้นบุญต้นแบบที่จะผลิบานอีกครั้งบนผืนแผ่นดินแห่งพุทธภูมิค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและหนึ่งบุญที่เราเพิ่งปลื้มผ่านพ้นไปเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะเราลูกศิษย์ล้านศิษย์เนี่ยก็ได้มาร่วมน้อมกตัญญูบูชาธรรมท่านและอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ109ปีในปีนี้นะคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะเราจะมาติดตามภาพบรรยากาศความปลื้มปิติใจนะคะซึ่งพิธีกรรมจัดขึ้นณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจอีกวาระหนึ่งนะคะของเหล่าลูกศิษย์นะคะหลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาน้อมบูชาธรรมท่านในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย109ปีในปีนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะสาธุค่ะภาพที่เห็นนี่ปลื้มเนา
0: ะ
1: อยากให้มาบวชกันเยอะๆเลยสำหรับทุกๆโครงการค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวสารงานบุญรอบโลกนำมาฝากคุณผู้ชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราไปกันที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะกับโครงการสมาธิวัดมัชชิมารามนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะวันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาวัดมัชชิมารามนิวยอร์กก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะนั่งสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่ครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่3เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขและก็ความสงบพร้อมกับฝึกสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญกับผู้รักการปฏิบัติธรรมซึ่งในกิจกรรมค่ะครั้งนี้ก็มีเข้าร่วมนะคะผู้เข้าร่วมประมาณ20ท่านกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 20:45 นถึงเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยมีพระอาจารย์บุรินทร์ทิตตกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กนะคะได้กล่าวต้อนรับชาวท้องถิ่นรวมถึงแสดงธรรมในหัวข้อชัยชนะโดยธรรมพร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจากนั้นก็นำกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญต่อด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็ได้ร่วมกันปฏิบัติสมาธิและก็แผ่เมตตาโดยพระอาจารย์แดเนียลเป็นผู้นำการนั่งสมาธิถ่ายทอดจากประเทศไทยนะคะโดยในช่วงท้ายค่ะของโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดเทียนและก็ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะเป็นการนั่งสมาธิหล่อล้อมนะคะเพื่อที่จะร่วมกันปฏิบัติธรรมหาความสุขภายในที่แท้จริงซึ่งภาพที่เห็นนี้ก็เป็นภาพของชาวท้องถิ่นค่ะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ตามด้วยการจุดเทียนนะคะรวมถึงถ่ายภาพประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้หลายๆท่านค่ะก็ได้กล่าวว่าบรรยากาศที่เงียบสงบนั้นช่วยทำให้จิตใจของแต่ละท่านนั้นผ่อนคลายมีสมาธิมากขึ้นรู้สึกเชื่อมใจกับผู้ที่ได้มานั่งสมาธิร่วมกันณสวนไผ่และตั้งใจที่จะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปสร้างความประทับใจในประสบการณ์การนั่งสมาธิในกลางแจ้งในคืนวันเพ็ญให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศดีๆนะธรรมะก็ดีด้วยเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออำนวย
1: สัปปายะ
0: ใช่ค่ะให้เข้าถึงธรรมนะหลายๆท่านก็เลยติดใจบอกว่าจะมาอีก
1: ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะ
0: ใช่ค่ะนี่ต้องบอกว่าต้องสร้างบรรยากาศแบบนี้แหละนะคะให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งธรรมะกันอย่างสบายใจนั่งอย่างดีด้วยมาต่อกันนะคะกับอีก1กิจกรรมงานบุญค่ะที่วัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะในวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรมาเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานค่ะพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านถวายปัจจัยเทยธรรมคณะสงฆ์กล่าวสมโภชนียคถาและให้พรสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายนะคะจะเริ่มด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะคะและก็ได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีสร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่นะคะก็เป็น

0: ห้องใหม่นะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะที่ต้องบอกว่าเหล่าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ร่วมใจกันนะคะในการที่สร้างห้องนี้ขึ้นมาเป็นห้องปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ะห้องที่นําองค์พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประดิษฐานแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยจะได้มานั่งสมาธิด้วยกันต้องบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าการออกแบบทุกอย่างเนี่ยให้แบบดีที่สุดในการที่เมื่อทุกท่านเข้าไปนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงธรรมจะต้องเข้าถึงความสงบภายในอย่างที่เห็นนะคะ
1: ส
0: ต้อง
1: า
0: บอกว
1: ธ
0: ่า
1: ุค่ะ
0: สบายแล้วก็โปร่งโล่งดูสว่างมากๆเลยผู้
1: ค่ะ
0: ทุกท่านก็นั่งกันสว่างเลย
1: เนาะ
0: ใช่ค
1: ส
0: ่ะ
1: ว่างทั้งข้างนอกสว่างทั้งข้างในก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนในการสร้างห้องนี้ห้อง
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ฏิบัติธรรมนะคะก็ขอให้บรรลุธรรมกันทุกท่านเลยค่ะเรามาต่อกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียนั้นก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในพื้นที่รวมถึงต่างรัฐนะคะก็เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานใจในบุญพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นโดยสาธุชนทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันเติมบุญกลั่นกายวาจาใจนั้นด้วยการนั่งสมาธิและกล่าวคำอาราธนาศีล5และเมื่อถึงเวลาสว่างก็ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยค่ะโดยมีคุณสุนันท์คุณสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตามด้วยคณะสงฆ์ค่ะสวดพระพุทธมนต์สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันทอดผ้าบังสกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณทัศนพลคุณนิชาการตั้งทวีกูลตามด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็จะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมรวมถึงการรับฟังสัมโมทนียกถาและให้พรจากคณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันค่ะไปตักบาตรนะคะถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันตักบาตรหรือว่าการถวายภัตตาหารนะคะแต่ละท่านนั้นก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งค่ะภัตตาหารก็เตรียมภัตตาหารอันประณีตเพื่อที่จะมาสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเพื่อปลดความกังวลค่ะให้พระภิกษุสงฆ์แต่ละท่านนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะต่อเนื่องด้วยกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะก็ด้วยการเติมเต็มปัญญาและความรู้กับกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะโดยมีคุณบีทิพย์ศิรินทร์อินทกนกก็ได้

0: นะคะกับการที่ทุกท่านนั้นจะได้มาร่วมกันเปิดคลาสค่ะเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมนะคะในระดับ Pre-Intermediate นะคะสอนโดยพระมหาพัทรพงศ์เหมพัทโทค่ะแล้วก็มีอีกระดับนั่นก็คือ Beginner ค่ะสอนโดยดร.สุพิชชาปั้นประเสริฐโดยกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียนะคะก็ได้สร้างความสุขกายสบายใจนะคะความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกรุ๊ปเนี่ยเป็นกรุ๊ปเล็กๆแต่เป็นกรุ๊ปที่มีคุณภาพนะ ภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับชาวต่างชาติเอาง่ายๆภาษาไทยของคนไทยก็ว่ายากแล้วนะ44ตัวอักษรนะคะถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษแต่ท่านค่ะก็ตั้งใจนะคะที่จะมาเรียนรู้เพื่อที่จะได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่โซนโอชิเนียนะคะกับกิจกรรมวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะร่วมกับ i Monastery นะคะก็คือ International ForestMonastery Monk Life Project ค่ะในอุปถัมภ์ของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสรรกำลังเอกได้จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวท้องถิ่นณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างสวยเข้าถึงธรรมหรือว่า Lighting Up Australia with Inner Peace นะคะโดยมีผู้ที่สนใจจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมมาร่วมเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมก็เริ่มต้นด้วยพระครูภาวนายานวิเทศรณรวีระวิโประวิโพนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร i Monastery Monk Life Project นะคะซึ่งเดินทางมายังนครเมืองมายังนครเมลเบิร์นนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการฝึกสมาธิแล้วก็นำหลักธรรมไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งก็มีคณะพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ i Monastery เชียงใหม่ค่ะพระครูสิทธิสรคุณประพุทธพุทธิพโลประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยพร้อมด้วยคุณพ

0: จากนั้นพระอาจารย์นรงชัยฐานชิโยด็อกเตอร์ท่านก็ได้แสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานนะคะโดยเน้นถึงความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นของการเจริญสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันค่ะพร้อมทั้งอธิบายความสำคัญคำสอนแล้วก็ความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ4ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังได้กล่าวถึงการแสวงหาความสุขของมนุษย์ทั้งในวิถีชีวิตของคฤหัสถ์แล้วก็นักบวชโดยอธิบายความสุขใน3ระดับค่ะได้แก่ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุและสิ่งของภายนอกความสุขจากการปล่อยวางและความสุขจากอิสรภาพภายในอันเกิดจากการหลุดพ้นซึ่งก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความสุขที่มั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สามารถพัฒนาจากการฝึกฝนและยกระดับจิตใจของตนเองจากนั้นนะคะพระอาจารย์นรงชัยฐานชิโยด็อกเตอร์ค่ะท่านก็ยังได้นำเสนอภาพแล้วก็เรื่องราวนะคะจากมังไลฟ์โปรเจกต์นะคะก็คือโครงการบวชพระนานาชาติค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากประเทศแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะคะที่กำลังค้นหาความหมายแล้วก็ความสุขของชีวิตได้มีโอกาสมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของนักบวชค่ะเรียนรู้พระธรรมแล้วก็ฝึกสมาธิภาวนาพร้อมนำชมบรรยากาศอันสงบร่มรื่นนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติของสถานที่ฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่ประเทศไทยนะคะภายหลังการแสดงธรรมค่ะพระอาจารย์นรงชัยท่านก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้สัมผัสถึงความสงบจากภายในด้วยตนเองค่ะก่อนเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมนั้นได้ซักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีทำให้บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นแล้วก็มิตรภาพระหว่างผู้คนจากหลากหลายพื้นฐานทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมและก็ได้สร้างความประทับใจรวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมนะคะเห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิแล้วก็จะได้นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะซึ่งการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียของคณะไอมูนาสรีในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะส่งเสริมการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนสร้างเครือข่ายของกัลยาณมิตรและความร่วมมือระหว่างองค์กรค่ะเพื่อร่วมกันนะคะนำหลักธรรมความเมตตาและก็สันติสุขจากภายในไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นการมาเยือนในครั้งนี้นะคะจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือในการขยายงานพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียค่ะเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนั้นได้มีโอกาสมาเรียนรู้หลักธรรมมาฝึกสมาธิรวมไปถึงการได้มีโอกาสมาค้นพบความสุขความสงบจากภายในเพราะว่าเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสันติสุขภายในเกิดขึ้นย่อมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกว่าคนออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะโอเพนหรือว่าเปิดรับในวัฒนธรรมที่อาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันด้วยความที่เขาก็มาอยู่ด้วยความหลากหลายแล้วรวมเป็นวัฒนธรรมเดียวกันเรียกว่าพหุวัฒนธรร
1: ม
0: และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาของสันติสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นได้ดีในประเทศออสเตรเลียด้วย
1: นี่แหละค่ะก็เรียกว่าสันติสุขภายนอกจะเกิดขึ้นก็ได้จากสันติสุขภายในที่เกิดขึ้นสำหรับทุกท่านค่ะเอาละค่ะเรามาต่อนะคะกับทวีปแอฟริกากันต่อเลยค่ะกับโครงการสมาธิวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นชาวแอฟริกันและผู้สนใจทั่วไปค่ะโดยมีพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและนำนั่งสมาธิกิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวทักทายนะคะก่อนที่จะไป นั่งสมาธิกันก็ต้องรู้จักกันก่อนนะคะทักทายกันพูดคุยกันสร้างความคุ้นเคยระหว่างพระอาจารย์กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้นผู้เข้าร่วมทุกท่านนั้นก็ได้รับฟังบรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการฝึกสมาธิรวมถึงแนวทางการนำสมาธินั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำทุกท่านนั้นนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบความผ่อนคลายทุกคนสามารถปฏิบัติสมาธินั้นได้อย่างสบายสบายพร้อมสัมผัสถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขภายในที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะภายหลังเสร็จสิ้นนะคะจากการนั่งสมาธิพระอาจารย์ก็เมตตาค่ะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนั้นนะคะผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วม

0: เปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นทุกท่านค่ะก็จะรู้สึกถึงความสุขความสงบความผ่อนคลายจากการนั่งสมาธิซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติสมาธิแก่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มาจากหลากหลายนะคะหลากหลายเชื้อชาตินะคะหลายวัฒนธรรมได้เรียนรู้รวมถึงสัมผัสประโยชน์ของสมาธินั้นได้ด้วยตนเองค่ะ
1: อย่างนี้นะเราเห็นบรรยากาศของหลายๆที่เลยตอนนี้กำลังเร่งเลย
0: ค่ะ
1: ที่จะเผยแผ่เรื่องราวของสมาธิเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนแหละแสวงหาความสุขที่มันเกิดจากภายในความสุขที่ไม่ต้องไปดิ้นรนก
0: ับ
1: วัตถุภายนอกเนี่ยเราสร้างขึ้นมาได้เอง
0: ค่ะ
1: มาต่อกับอีกนะคะในวัดในทวีปแอฟริกาเหมือนกัน

0: บุญค่ะเรื่องในวาระครบรอบ4ปีนะคะวัดพุยเคปทาวต้องบอกว่าวัดนี้ไม่ธรรมดาสร้างมาแค่4ปีแต่มีผู้มานั่งสมาธิมากมายหลายหลักพันแล้วนะ
1: สาธุ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เนื่องในวันธรรมชัยอีกด้วยนะคะเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยได้รับความเมตตานะคะจากพระครูใบดีกาภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุยเคปทาวเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญค่ะแล้วก็ที่ปลื้มน่าปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่ามีชาวแอฟริกาซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยนะคะกว่า50ท่านมาร่วมงานโอ้โหต้องบอกว่าไม่น้อยนะ50ท่านมาร่วมงานแล้วก็มาเรียนรู้คือ50ท่านที่มาเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในพิธีกรร
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบางส่วนแล้วถ
1: ึ
0: งจะมาร่วมกิจกรรมงานบุญแบบนี้แล้วก็ปลื้มปิติใจแบบนี้ด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างบุญด้วยความศรัทธาว่าอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งภายในงานค่ะทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีล5นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็ถวายยารักษาโรคค่ะโดยยาที่ทุกท่านได้ร่วมถวายในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งจะนำไปแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาสิ่งที่น่าปลื้มที่สุดไม่ใช่เพียงแค่การเห็นวัดเติบโตขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าชาวแอฟริกาได้มีโอกาสมานั่งสมาธิมาเปิดใจมาเรียนรู้นอกจากนั่งสมาธิแล้วก็ขยายใจตัวเองมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนค้นพบความสุขที่แท้จริงที่สำคัญก็คือภาพแบบนี้อยากให้เกิดขึ้นในทุกๆที่โดยเฉพาะแอฟริกาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วและก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกับข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะเอาละค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าเราก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยปรารภไว้ว่าหากเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนโดยเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งก็จะเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ค่ะและก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเราจะมาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตนเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1นาที2นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวของเราเองและต่อโลกของเราได้เวลาสำรวจความพร้อมของตัวเราแล้วนะคะทั้งกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านนั้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกและง่ายดายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะหมดเวลาของรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสารธรรมกันแล้วนะคะในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในการที่ได้มาสั่งสมบุญในวันอาทิตย์ร่วมกันนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปาเรียนก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของคำว่าพุทธมนต์อันได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในพุทธมนต์นั้นก็ได้ยกเอาคำสอนที่เป็นพระสูตรสำคัญที่ชาวพุทธเรามักจะเอามาทำพิธีกันในการสวดสาธยายให้ภิกษุสงฆ์ไปทำบุญที่เรียกว่าเป็นงานบุญมงคลงานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบริษัทใหม่งานแต่งงานงานสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมงคลที่เราเรียกกันว่างานมงคลก็พระภิกษุสามเณรท่านก็จะพากันสวดสาธยายซึ่งเรียกกันว่า7ตำนานบ้าง12ตำนานบ้างใน7ตำนานนั้นเราได้ขยายความกันไปจนครบสมบูรณ์แล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่12ตำนานในวันนี้ก็คงมาที่ตำนานที่10ว่าด้วยองคุลิมาณและองคุลิมาณและปริตนะเรื่องราวของพระองคุลิมาณเรื่องราวของพระองคุลิมาณทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่พระองคุลิมาณเนี่ยในอดีตท่านเคยเข่นฆ่าผู้คนแต่ทำไมมันถึงมาเป็นมงคลได้มันมีเรื่องราวอะไรที่เป็นตัวหักมุมนะจากมองว่าเอ๊ะจากมหาโจรคนหนึ่งกลับใจจนกระทั่งมาได้บวชแล้วอะไรในเนื้อเรื่องนี้จึงจัดได้ว่าเป็นผู้องคุลิมาณและปริตหรืออังคุลิมาณและปริตในพระสูตรที่10นี้นะถ้าบอกองคุลิมาณและปริตเรื่องราวของพระองคุลิมาณในที่มาของพระองคุลิมาณเนี่ยก็ท่านมีเนื้อความกันว่าอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีที่เคยอธิบายไปเสมอว่าคำว่าข้าพเจ้านั้นก็หมายถึงท่านพระอานนท์ที่ท่านได้เป็นผู้ทรงจำพระสูตรแล้วก็ท่านได้นำเอามากล่าวเอาไว้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเจตวันในพระเจตวันก็เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นที่ที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้ได้ลงทุนเขาเรียกว่าใช้แผ่นทองปูเรียงใช้เงินปูเรียงเพื่อซื้อแผ่นดินให้สร้างวัดพระเจตวันเพื่อเป็นที่ปักหลักประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในอารามเชตวันเนี่ยก็อยู่ในเขตพระนครสาวัตถีพระนครสาวัตถีนี่เป็นจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลนะเป็นที่ไปอยู่ในเขตของแคว้นโกศลก็เมื่อพระอานนท์ท่านได้บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ต่อไปก็คือก็ในสมัยนั้นแลในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะก็คือในแคว้นนี้แหละมีโจรชื่อว่าองคุลิมาณเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมาณโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างแท้ที่จริงแล้วในเรื่องราวขององคุลิมาณเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากไหนจากการที่แรกเริ่มเดิมทีพ่อของท่านนั้นก็เป็นปุโรหิตนะเป็นปุโรหิตของใครก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่แหละมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ภรรยาของปุโรหิตท่านนี้คลอดลูกออกมาแล้วพวกอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เป็นพวกหอกพวกดาบพวกง้าวพวกอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันเกิดการเปล่งแสงก็ได้โหราพยากรณ์ในปุโรหิตเนี่ยเขาก็เก่งในด้านนี้เขาก็คำนวณด้วยโหราศาสตร์ของเขาอะนะคำนวณไปคำนวณมาเอ๊ะลูกของเรานี่เกิดในเลิกโจรคือไอ้พวกแสงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันก็มีส่วนสองส่วนนะถ้าส่วนที่เกิดในเลิกของคนมีบุญญาธิการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีนิทานุภาพมีแสนยานุภาพเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้มันก็จะมีอย่างนั้นอ่ะบางคนบางท่านเกิดมาเอ๊ะอาวุธยุทโธปกรณ์ออกแสงเปล่งแสงเหมือนกันแต่กลับได้ดิบได้ดี
แต่องค์คุลิมานเนี่ยเกิดขึ้นมาทำไมมีแสงแต่ไม่ได้ดิบได้ดีในความหมายนี้ก็เพราะว่าปุโรหิตเนี่ยมองว่าลูกนี่เกิดในเลิกเขาเรียกว่าโจรเลิกเกิดในเลิกของโจรโอกาสที่จะเป็นคนผิดพลาดหรือคนเป็นโจรเนี่ยมันสูงมาก

ก็เข้าไปปรึกษาพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกเอ้ลูกข้าพเจ้าเกิดมาเป็นโจรด้วยโหราพยากรณ์ของเขาอะนะที่จริงไอ้โหราศาสตร์หรือว่าการพยากรณ์ต่างๆนี่มันเป็นมาหลายยุคหลายสมัยแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเราบังเกิดอีกแม้แต่พระพุทธเจ้าเราบังเกิดตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องพาโหราพยากรณ์เนี่ยมาดูก็เห็นว่ามันเป็นเลิกโจรไปกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลเอายังไงดีจะให้ฆ่าทิ้งไหมก็คือรักลูกนะแต่ว่ากลัวมันจะมีเหตุเพศภัยต่อราชสำนักในอนาคตพระเศนที่โกศลตอนนั้นก็เกิดความเมตตาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันเด็กๆคนเดียวเรามีทหารมากมายก่ายกองมันจะเก่งขนาดไหนเชียวเลี้ยงมันไว้เถอะนะพระเจ้าพระเศนที่โกศลก็ให้เลี้ยงเอาไว้คราวนี้เนี่ยพ่อนั้นนะท่านปุโรหิตเนี่ยก็อยากจะตั้งชื่อลูกเพื่อให้มันเป็นการแก้เคล็ดเป็นการแก้เคล็ดว่าถ้าลูกโตขึ้นมาจะกลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนชอบเบียดเบียนคนอื่นก็เลยตั้งชื่อว่าอหิงสกะอหิงสกะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายบุคคลอื่นตั้งชื่อเป็นแก้เคล็ดเอาไว้อย่างนั้นเลยเมื่ออหิงสกะกุมารเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาโอ้หน้าตาหน้าเอ็นดูน่ารักนะใครๆก็เอ็นดูก็รักใคร่พอเริ่มเข้าสู่วัยเรียนหนังสือนะก็ส่งนะปุโรหิตท่านเนี้ยก็ส่งลูกชายอหิงสกะเนี่ยไปเรียนหนังสือที่สำนักของอาจารย์ทิสาป่าโมกซึ่งเป็นสำนักที่ดังมากในยุคนั้นก็ส่งไปร่ำเรียนโอ้อหิงสกะนี่จริงถูกฝึกมาดีมากเลยนะทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยเพราะว่ามีพื้นฐานกลัวลูกจะเป็นคนดุร้ายหยาบช้าจะกลัวลูกจะเป็นโจรนี่ก็เราสอนมารยาทสอนอะไรให้ดีฝึกให้เป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนคราวนี้ด้วยการฝึกฝนอบรมตรงนั้นน่ะแท้ที่จริงมีผลมากทำให้อหิงสกะกุมารเนี่ยโอ้โหเป็นที่รักใคร่เอ็นดูเพราะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กน่ารักไงเป็นเด็กสุภาพคราวนี้พอไปเรียนหนังสือในสำนักของอาจารย์ทิสาประโมกก็มีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทิสาประโมกนี่มากมายมาเรียนด้วยกันในรุ่นเดียวกันด้วยความที่อหิงสกะกุมารถูกฝึกมาด้วยในตระกูลของท่านปุโรหิตนะก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมารยาทดีเข้าไปดูแลอุปถัมภ์อาจารย์อาจารย์ก็รักเพราะว่าลูกศิษย์คนนี้แม้มันพูดดีพูดเพราะนิสัยดีเรียบร้อยช่วยงานอาจารย์ดีสุภาพตั้งอกตั้งใจร่ำเรียนโอ้โหความทรงจำก็ดีเหลือเกินอาจารย์ก็รักใครเอ็นดูเป็นกรณีพิเศษมีอะไรก็เรียกได้อหิงสกะอหิงสกะโอ้ไอ้ลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะก็เริ่มอิจฉาริษยาตาร้อนนะอิจฉาริษยาตาร้อนก็เริ่มไปใส่ไฟบอกอาจารย์เนี่ยอหิงสกะกุมารนี่มันทำท่าดีต่อหน้าอาจารย์นะแต่จะรับหลังมันรังแกพวกผมมากเลยเดี๋ยวมันตีหัวมันเตะข้าพเจ้ามันถือตนเองว่าเป็นลูกปุโรหิตอย่างนั้นอย่างนี้มันมีพ่อมันรับราชการนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ที่สามาโมกทีแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามใส่ไฟมากเข้าก็เริ่มเอียงแล้วก็แอบดูก็นี่พวกลูกศิษย์เหล่านั้นนะพอเห็นมันเริ่มเห็นผลปุ๊บก็เริ่มไปแย่ไปกันแกล้งอหิงสกะกุมารอหิงสกะด้วยความที่เริ่มเป็นวัยรุ่นนี่โอ้โหมันก็อารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนก็เริ่มทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างอาจารย์ก็หรือว่ามันจะเป็นจริงตามที่ลูกศิษย์มันมารายงานต่อหน้าเรามันเรียบร้อยสุภาพพูดเพราะดีเหลือเกินนิสัยดีแต่พอรับหลังเรานี่มันไปรังแกคนนั้นไปทำร้ายคนนี้นี่ทำยังไงดีแบบนี้เอาไว้ไม่ได้สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นงานเราแน่เลยนะแปลกดีก็คือแทนที่จะส่งกลับไปหาปุโรหิตก็ไม่ได้กลัวอะไรกลัวจะเสียยี่ห้อกลัวจะเสียสถาบันที่สาปาโมกประคับประคองให้เรียนคือถ้าส่งกลับปุ๊บเนี่ยต่อไปก็คนก็จะล่ำลือบอกว่าอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยลูกใครไม่ดีนิสัยไม่เรียบร้อยต่างอย่าไปส่งไปเรียนนะไปหาสำนักอาจารย์อื่นก็จะไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลของการค่าเข้าเราเรียนเอาอย่างไรก็แต่ถ้าจะฝืนเอาไว้เนี่ยจะทำให้สำนักเราเกิดการปั่นป่วนเพราะตนเองคิดอย่างนั้นแล้วถูกลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยปั่นหัวเป่าหู
นั้นนี่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยอย่าหูเบาอย่าหูเบาภาษิตของโบราณท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าเชื่อลูกตาบอดหนึ่งข้างเชื่อลูกจ้างตาบอดทั้งสองนั่นไงขณะว่าลูกเราแท้ๆนะถ้าเชื่อทุกอย่างไปเลยเนี่ยบางคนลูกมารายงานอะไรมาฟ้องอะไรเชื่อไปหมดเลยเนี่ยท่านบอกเหมือนตาระบอดไปข้างหนึ่งแล้วแต่ถ้าเชื่อลูกจ้างทั้งหมดเลยนะมันบอกว่าไงก็ไม่เป็นไรตามไปเพราะว่าเชื่อลูกจ้างทั้งหมดอย่างเนี้ยบางคนโอ้โหสร้างฐานะมาอะไรมาทุกอย่างก็ให้ลูกจ้างดูแลบัญชีให้ลูกจ้างดูแลการเงินลูกจ้างดูแลสุดท้ายโดนลูกจ้างโกงไปเรียบเลยนะเคยมีคราวนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังก็คืออย่าเป็นคนหูเบาให้หาเหตุและผลอย่าเพิ่งปักใจเชื่อในสิ่งที่ฟังได้ยินได้ฟังมาขณะบางทีบางครั้งเนี่ยขนาดตาเราเห็นจะเนี่ยนะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันยังไม่ตรงกันไม่เชื่อลองไปดูจับผิดไอ้พวกเล่นมายากลทั้งหลายเนี่ยขนาดเราเห็นจะบางทีเขาเปิดเขาเอาไพ่ปิดเอาไว้เนี่ยเขาเปิดมาเรามองเห็นว่ามันเป็นเลข9เอาเปิดมามันเป็นเลข3อะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดเราเห็นด้วยตานะดังนั้นเนี่ยมันอยากมันมีการคาดเคลื่อนผิดเพี้ยนเข้าไปได้ให้เข้าใจเหตุและผลอย่าหูเบานี่เป็นลักษณะของผู้ที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ว่าอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยอย่างที่ว่าก็แม้มีสถานะของความเป็นครูบาอาจารย์แต่ในคุณธรรมเหล่านี้มันไม่ได้เกิดก็พอเขาแยงมากเข้าก็เริ่มเชื่อลูกศิษย์อีกกลุ่มนึงคราวนี้ทำยังไงล่ะเราจะจัดการยังไงดีนะกับองคุลิมานเนี่ยกับอหิงสกะกุมารเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นองคุลิมานนะเดิมทีชื่อว่าอหิงสกะทำยังไงดีถึงจะจัดการได้ถ้าเราจะจัดการฆ่าถ้าเกิดว่ามีการสืบทราบคดีขึ้นมาอะไรขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่เขาก็มีฐานะนี่นะเป็นทั้งปุโรหิตเป็นทั้งผลรับราชการอยู่เป็นคนใกล้ชิดของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลถ้าเขาพลิกฟื้นคดีขึ้นมาอะไรขึ้นมาโอ้เราคงมันไม่ได้เหมือนคดีบางคดีในบางประเทศนะอัดเงินอัดทองเข้าไปแล้วคดีมันหลุดได้อะไรได้แต่นี่ถ้าเกิดว่ามันพลิกเข้ามามาเจอความเป็นจริงว่าเราฆ่าลูกศิษย์นี่ตายเลยนะสำนักล้มแน่นอนเอายังไงดีอ่ะเราจะต้องวางแผนก็ไปนั่งเลิกนั่งคิดว่าจะฆ่าลูกศิษย์ยังไงนี่ดูดิจากทีแรกเนี่ยรักมากนะมีอะไรก็หิงสกะแต่พงว่าคนยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยถือว่าสัพธรรมะใช้คำว่าไอ้พวกซอเซียดไอ้คนประเภทนี้ก็ระมัดระวังนะห้างร้านบริษัทไหนเนี่ยรู้นิสัยคนประเภทนี้ต้องรีบเคลียร์ออกใช่ไหมโอ้ยบริษัทห้างร้านทะเลาะเบาแวงกันพังสิบหายใบวอดเลยล่ะพวกยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปยุกลุ่มนั้นทะเลาะกลุ่มนี้ไปยุฝั่งโน้นทะเลาะฝั่งนี้นะทำไปทำมาเบ่นคำเบ่นกันยกพวกตีกันอะไรกันเนี่ยสำคัญไอ้พวกนี้ก็เลยคิดวางแผนจะฆ่าลูกศิษย์แต่ไปนั่งไปนึกไปคิดอยู่โอ้นึกออกว่าจะต้องอาศัยกำลังกำลังของประชาชนเป็นคนฆ่านี่เขาเรียกว่ายืมมือประชาชนฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเองวันนั้นพอนึกออกปุ๊บก็เรียกอหิงสกะกุมารมาเรียนหนังสือเรียนไปกำลังอ่านบทนั้นบทนี้ไปถึงสักพักนึงอาจารย์ก็ปิดหนังสือปุ๊บอหิงสกะตอนนั้นเป็นคนที่ใฝ่เรียนหนังสือมากสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากนะก็ถามอาจารย์บอกเอ้าทำไมอาจารย์ปิดหนังสือซะล่ะทำไมไม่เรียนกันต่ออาจารย์ก็บอกว่าอหิงสกะตรงนี้มันเป็นบทสำคัญนะเป็นบทสำคัญถ้าสามารถเรียนบทนี้ได้เนี่ยเจ้าจะเป็นเจ้าโลกเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองโลกเลยถ้าอยากจะมีอำนาจวาสนาบารมีขนาดนั้นไหมล่ะถ้าอยากมีโอ้นี่อหิงสกะก็บอกเอ้าถ้าเรียนแล้วก็ต้องเรียนให้จบอาจารย์ก็บอกว่าอหิงสกะตรงนี้มันเป็นบทสำคัญนะเป็นบทสำคัญถ้าสามารถเรียนบทนี้ได้เนี่ยเจ้าจะเป็นเจ้าโลกเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองโลกเลยถ้าอยากจะมีอำนาจวาสนาบารมีขนาดนั้นไหมล่ะถ้าอยากมีโอ้นี่อหิงสกะก็บอกเอ้าถ้าเรียนแล้วก็ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบเราจะกลับไปหาหน้าไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่ไป
นั่นได้อย่างไรนะไปประกาศคุณได้ยังไงว่าเราเรียนจบแล้วคราวนี้อาจารย์ก็ทำท่าถอนหายใจบอกว่าถ้าเจ้าจะเรียนบทนี้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีการทดสอบมันเป็นองค์ประกอบของวิชาถ้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ปกครองโลกเป็นเจ้าโลกจริงๆเนี่ยนะเจ้าจะต้องไปทำในสิ่งที่มันทำได้ยากมากเจ้าอยากจะทำไหมบอกอาจารย์บอกมาเถอะนะข้าพเจ้าอยากจะเรียนจบจะง่ายยังไงก็จะยอมทำก็บอกว่าเจ้าจะต้องไปตัดนิ้วมือมนุษย์มา 1,000 นิ้วมือนะไปตัดนิ้วมือมา 1,000 1,000 นิ้วมือคือ1คนเนี่ยต้องตัดมา1นิ้วไม่ใช่ว่า1คนตัดมา10นิ้วนะพอเสร็จปุ๊บก็เอา100นะเอามารวมไว้แล้ว 1,000 เมื่อไหร่ปุ๊บอาจารย์จะสอนวิชาสุดท้ายให้องค์กุลิมานตกใจเพราะชีวิตตนเองแม้แต่ชื่อก็บอกกันแล้วอหิงสกะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครนี่จะต้องมาไปหาตัดนิ้วมือของคนเขาใครเขาจะให้ตัดได้ง่ายๆเขาก็ต้องต่อสู้ไม่อยากจะทำร้ายไม่ได้เบียดเบียนใครเลยแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะเรียนวิชาได้สำเร็จถ้าจะเรียนให้สำเร็จก็ต้องทำก็เลยกราบอาจารย์บอกอ่ะเมื่ออาจารย์ปรารถนาหรือว่าเมื่อมันเป็นหลักวิชาอย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบของวิชาอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ต้องทำก็เดินทางออกจากสำนักเพื่อจะไปหาตัดนิ้วมือไปขอไปเจอคนไปขอตัดนิ้วมือหน่อยไม่ต้องไปคิดถึงองค์กุลิมานขอนะของเราเนี่ยไปเจอหน้าเพื่อนบอกมาขอนิ้วมือสักนิ้วนึงมันใครมันจะให้ไม่มีใครให้ดิเพราะไม่มีใครให้ทำยังไงอ่ะถ้าอยากจะได้นิ้วมือเขาก็ต้องฆ่านั่นแหละก็เริ่มฆ่าคนเริ่มฆ่าเสร็จก็ตัดนิ้วมือเริ่มฆ่าเสร็จก็ตัดนิ้วมือตัดนิ้วมือเพราะมากเข้าเอ้มันจะไม่มีที่เก็บเอาก็เลยมาร้อยเอาเถาวัลย์หรือเอาตอกเนี่ยร้อยนิ้วมือนั้นไว้เข้าใจว่าคงมีกรรมวิธีในการที่ไม่ทำให้นิ้วมือมันเน่านะร้อยไปข่าวนี้ก็แพร่สะพัดล่ำลือไปว่าองคุลิมานก็องคุลิก็หมายถึงว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลาก็คือร้อยเสร็จนี่แกเอาคล้องคอไว้ไงคล้องคอก็เป็นเหมือนพวงมาลาพวงมาลัยที่คล้องคออย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพวงมาลัยแบบดอกไม้มันเป็นพวงมาลัยนิ้วมือเนี่ยถ้าแปลความหมายขององคุลิมานเนี่ยหมายถึงว่าพวงมาลัยนิ้วมือห้อยร้อยไว้ดังนั้นจากนั้นก็เริ่มฆ่าคนไม่หญิงไม่ชายเจอปุ๊บมองแต่นิ้วอย่างเดียวเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันก็ไม่ได้โอ้โหข่าวนี้ก็ล่ำลือไปจนกระทั่งว่าเนี่ยองค์กุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองค์กุลิมานจนนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ชนบทบ้างทำไมต้องใช้คำนี้ท่านบอกว่าพอบุกเข้าไปในหมู่บ้านไหนเนี่ยพอรู้องค์กุลิมานจนมาปุ๊บก็พากันอุ้มลูกจูงหลานหนีกันปล่อยให้บ้านนั้นน่ะเป็นบ้านร้างปล่อยให้หมู่บ้านนั้นปล่อยให้ตำบลนั้นอำเภอนั้นเป็นหมู่บ้านล้างพากันหนีอพยพหนีกันไปเรื่อยๆนะนี่ประชาชนก็หนีองคุลิมานเขาเห็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ก็ดีข่าวนี้ก็แพร่สะพัดจนกระทั่งเข้าไปถึงหูของพระเจ้าประเสนที่โกศลประเสนที่โกศลได้ยินกิตติศัพท์เพราะว่าประชาชนเนี่ยก็พากันย้ายจากชนบทต่างๆนั้นย้ายจากบ้านนอกก็เริ่มอพยพเข้าไปรวมกันอยู่ใกล้เมืองหลวงมากเข้าเพราะว่าอย่างองคุลิมานนี่เขาอยู่เขาไปเรียนที่กับอาจารย์ทิสาประโมกกันอยู่นอกเมืองไงก็ไล่ฆ่าจากชาวชนบททั้งหลายก็พากันอุ้มลูกจูงหลานอพยพทิ้งบ้านทิ้งเมืองกลัวกิตติศัพท์อันเรื่องลือขององคุลิมานก็หนีอพยพมาใกล้พระนครจนกระทั่งข่าวนี้แพร่สะพัดไปเข้าหูของพระเจ้าประเสนที่โกศลประเสนที่โกศลก็อย่างนี้นี่มันไม่ได้เสียแล้วนะปุโรหิตก็เข้าไปกราบรายงานว่าเนี่ยตอนนี้ลูกข้าพเจ้ากลายเป็นมหาโจรตามที่เคยพยากรณ์ไว้จริงๆซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะพระเจ้าประเสนที่โกศลนะบอกว่าให้เลี้ยงเอาไว้

เดี๋ยวเราจะรับผิดชอบพระเศนฑิโกศลก็ปรึกษากับโปโลหิตว่าเดี๋ยวถ้าเราจะยกทัพไปจับเนี่ยอาจจะมีการเข็นฆ่ามีการสู้รบกันท่านจะว่ายังไงโปโลหิตก็บอกแล้วแต่พระเจ้าพระเศนฑิโกศลก็แล้วกันแล้วแต่พระองค์ว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นจากนั้นพระเศนฑิโกศลก็รวบรวมทหารฝีมือดีเพราะวางแผนจะเดินทางไปจับองคุลิมานพอรู้ข่าวว่าองคุลิมานได้เริ่มไล่ฆ่าคนมาใกล้มากก็มากเข้าข่าวนี้ก็ได้ยินไปจนกระทั่งเข้าหูของแม่ของอหิงสกะหรือองคุลิมานและโจรนั้นแม่เนี่ยนางพรหมณีแม้จะได้ยินข่าวว่าลูกไปเป็นโจรแต่ด้วยความรักของแม่จะดีจะชั่วยังไงก็ลูกของเราเราจะต้องเดินทางไปบอกลูกให้ลูกหนีไปเพราะฉะนั้นจะโดนกองทัพพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่จับเอามาฆ่ากลัวลูกจะโดนฆ่าตายก็จะเดินทางไปบอกลูกไปบอกองคุลิมานวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจตราดูสัตว์โลกด้วยขายพยานของพระองค์เข้าสมาธิตรวจตราดูก็เห็นว่าองคุลิมานเนี่ยเป็นหนึ่งในอสิติสาวกของเราที่ต้องมาบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่บารมีเขามีพอ

ตำราท่านก็บอกว่าคือมนุษย์ทั้งหลายที่ถูกเขาฆ่าเนี่ยเคยเป็นโจรแล้วก็บุกเข้าไปฆ่าไปบุกฆ่าท่านก่อนในอดีตชาตินะก็เลยมาให้ท่านเนี่ยกลับมาในชาตินี้แม้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วเนี่ยท่านก็เลยต้องมาเป็นโจรไปฆ่ามันก็เป็นผูกอาฆาตกันมาข้ามชาติอย่างนั้นหลังจากที่เห็นว่าองคุลิมานเข้ามาในข่ายพยานดังนั้นเช้าในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเสด็จไปโปรดเพราะไม่เช่นนั้นระหว่างที่องคุลิมานเจอกับแม่เนี่ยนะก็คือนางพรามณีจะไปบอกองคุลิมานแต่ตอนนั้นองคุลิมานฆ่าคนกระทั่งจำแม่ไม่ได้แล้วถ้าองคุลิมานนี้ฆ่าแม่เพื่อเอานิ้วมือเป็นมาตุฆาตฆ่ามารดาไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้และจะต้องลงอเวจีมหานรกเป็นอย่างต่ำพระองค์เห็นว่าดังนั้นน่ะต้องเป็นสิ่งที่พระองค์จะต้องเสด็จไปโปรดก่อนที่นางพรามณีจะเดินทางไปถึงเห็นในข่ายพยานอย่างนั้นท่านก็บอกว่าครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีครั้งนั้นและครั้นแล้วในเวลาปัจฉาภัทก็คือฉันเช้าเสร็จแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดำเนินไปตามที่องคุลิมานจนซุ่มอยู่ก็คือรู้อยู่ว่าเนี่ยองคุลิมานเนี่ยบุกเข้ามาฆ่าคนอยู่ทางสมมติว่าอยู่ทางทิศใต้อย่างเงี้ยพระองค์ก็เดินทางไปตามเส้นทางนั้นพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้พิพากษาเสด็จดำเนินไปตามที่องคุลิมานจนซุ่มอยู่ก็รู้ว่าเนี่ยเส้นทางนี้นะผู้คนเป็นที่รู้กันเลยว่าใครผ่านไปเส้นทางเนี้ยองคุลิมานเจอองคุลิมานแล้วโดนฆ่าตัดนิ้วมือพอเห็นพระเจ้าเสด็จไปทางนั้นปั๊บครั้นแล้วได้ทราบและได้กราบทูลมีภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินทางไปทางนั้นที่นั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานแม้พวกคนเลี้ยงวัวพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างเลี้ยงต่างเห็นว่าพระเจ้าเสด็จไปทางนั้นก็บอกอย่าไปพระเจ้าข้านะชาวไร่ชาวนาเห็นก็เป็นห่วงพระพุทธเจ้าบอกว่าเส้นทางนั้นน่ะมันมีโจรที่มีชื่อเสียงมากก็คือองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานและโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์และเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานและโจรโอ้คือเขาบอกว่าขนาดว่ามีพวกจะเรียกว่าเป็นพวกรับจ้างนะรับจ้างคุ้มครองพวกจะคล้ายๆเป็นบริการอะไรประมาณเนี้ยนะฝีมือดีๆเนี่ยทั้ง10คน20คน30คน40คนเนี่ยแค่ได้ยินชื่อขององคุลิมานเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะคือเหตุการณ์เนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งจะเดินทางไปธุระแต่ว่ามันต้องผ่านเส้นทางที่องคุลิมานยึดเอาไว้ตรงเนี้ยทำยังไงดีก็คิดว่าโจรคนเดียวจะไปกลัวอะไรนะก็เลยไปจ้างไอ้พวกฝีมือระดับบริการฝีมือดีๆพวกเนี้ยเนี่ยประมาณ 30-40 คนนะแล้วก็หามเสลียงตนเองเนี่ยกะว่าให้บริการล้อมไว้ 30-40 คนน่ะเพื่อจะพากันเดินทางข้ามเส้นทางนี้ข้ามป่านี้ไปมันคงจะเป็นธุระสำคัญของท่านเศรษฐีท่านเนี้ยโอ้โหพอเดินทางพอเข้าไปในเขตองคุลิมานไอ้พวกนี้มันชื่อเสียงขององคุลิมานมันดังมากจนกระทั่งมันก็หวาดกลัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะพอกะว่าเศรษฐีนั้นคิดว่าเราจ้างเงิน

อหามไปหามไปเข้าไปในป่าพอเห็นองค์คุลิมานโผล่เข้ามาเท่านั้นแหละไอ้พวก30-40คนนี่โยนเฉลียงของเศรษฐีเท่านั้นทิ้งแล้วก็พากันวิ่งหนีกระจัดกระเจิงท่านบอกแค่ได้ยินชื่อว่าองค์คุลิมานโจรมาแล้วเท่านั้นนะกระจัดกระเจิงอันนี้แหละก็เป็นเหตุที่ทำให้กิตติศัพท์เนี้ยมันดังไปขนาดนี้ก็เลยทำให้พวกคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต่างๆพวกนี้คนเลี้ยงปศุสัตว์ชาวไร่ชาวนาเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปก็บอกเนี่ย

อะไรมาก่อนต่างๆพวกนี้เขาเก่งหมดเลยเขาบอกว่าเมื่อคนเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีภาคเจ้าทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สองพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลมีพระเจ้าว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งใบฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ฆ่าแต่สมณะแม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานและโจรนั้นดังนี้เห็นไหมก็คือกราบทูลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์อย่าเสด็จไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามันอันตรายเหลือเกินกลัวองคุลิมานและโจรนั้นฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันดูว่าเอ๊ะแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือองคุลิมานและโจรนี้ได้ไหมแล้วก็ในการที่พระองค์ช่วยเหลือเสร็จแล้วองคุลิมานและโจรจะกลับใจอย่างไรทำไมบทนี้ถึงมาเป็นหนึ่งในพระสูตรสำคัญสำคัญเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันตอนต่อไปเอาละสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วผ่านไปทุก

ชีวิตของคนเราล้วนปรารถนาความสุขและความสำเร็จซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากความคิดที่ดีๆเมื่อมีความคิดดีจิตใจก็แจ่มใสมีอารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานคำพูดที่ผ่านออกมาก็จะเป็นปิยวาจาไพเราะนุ่มๆ

ได้เข้าถึงธรรมการได้บรรลุสุขเข้าถึงธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาบางคราการเข้าถึงธรรมของมนุษย์ก็ได้อาศัยอมนุษย์ช่วยอมนุษย์บางพวกอย่างเช่นยักษ์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนให้คนเข้าถึงธรรมตัวอย่างเช่นยักษ์ที่ช่วยเป็นกำลังใจให้มหาอุบาสกท่านหนึ่งคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในครั้งที่ท่านได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกซึ่งในคืนก่อนจะเข้าเฝ้านั้นท่านเศรษฐีได้ตื่นขึ้นถึง3ครั้งแล้วเข้าใจว่าสว่างแล้วในใจก็มีแต่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปหาพระบรมศาสดาก็เร่งวันเวลาเพื่อจะให้เช้าไวๆแต่ก็ยังไม่ทันใจ

มหาวาสิกาฟังแล้วเกิดมหาปิติมีความเลื่อมใสก็ถือเอาพระพุทธคุณเป็นอารมณ์แล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลในขณะที่ยืนฟังอยู่นั่นเองต่อมาท่านก็ได้รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศแห่งอุบาสิกาผู้มีความเลื่อมใสในการฟังธรรมอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของยักษ์ที่มีส่วนช่วยในการบรรลุธรรมของสมณเณรให้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์เรื่องก็มีอยู่ว่ากว่าที่ท่านจะมาเป็นพระอรหันต์ท่านก็เกือบจะลาสิกขาไปแล้วคือท่านเป็นผู้มีบุญได้บำเพ็ญตั้งแต่ยังยาวในครั้งที่ท่านยังเป็นสมณเณรน้อยอยู่ก็น่ารักได้ประพฤติวัดปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนสหธรรมิกแต่พอท่านเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นความรู้สึกนึกคิดจิตใจก็เปลี่ยนไปเพราะฮอร์โมนในร่างกายมันกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดยินดีพอเป็นสมณเณรโตก็อยากจะลาสิกขาไปมีครอบครัวแบบชาวโลกมารดาในอดีตของท่านซึ่งเป็นยักษ์ที่ตามปกป้องคุ้มครองท่านอยู่พอทราบว่าท่านคิดจะลาสิกขาจึงหาวิธีการที่จะทำให้ท่านกลับใจวันหนึ่งขณะที่ท่านไปบิณฑบาตท่านก็แวะไปที่บ้านของโยมมารดาในปัจจุบันซึ่งท่านก็เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวแล้วก็ได้บอกกับมารดาว่าอยากจะลาสิกขาท่านใดนั้นยักษ์มารดาในอดีตก็ได้ก่อสิงร่างสามเณรได้บีบคอสามเณรจนหน้าเขียวน้ำลายฟูมปากเหมือนคนชักจะตายแต่ที่ทำไปก็เพราะรักลูกเนนไม่อยากให้ลาสิกขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายอะไรฝ่ายมารดาในปัจจุบันก็ตกใจที่เห็นลูกเป็นอย่างนั้นทันใดนั้นน้ำเสียงของสมณเณรก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงของยักษ์มารดาที่เป็นมนุษย์ก็ร้องไห้เพราะสงสารลูกสมณเณรจึงบอกกับยักษ์ว่าธรรมดานะผู้ประพฤติธรรมมีศีลทั้งยักษ์และนาคครุฑคนทันตลอดจนถวยเทพพยดาต้องลงรักษาไม่ใช่หรือแม้ตัวดิฉันก็มีศีลรักษาอุโบสถศีลมาตลอดทุกปักสม่ำเสมอไม่เคยขาดเลยทำไมท่านถึงมาประพฤติเช่นนี้ยักษ์ก็บอกว่าก็สมณเณรนั่นแหละที่ประพฤติผิด

ราคะความกำหนัดยินดีมาครอบงำชั่วขณะพอเห็นมารดาร่ำให้ก็เกิดความสงสารแล้วก็เกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมาในใจดวงใจที่เคยมืดก็พลันสว่างขึ้นท่านก็รับปากยืนยันกับโยมมารดาว่าจะไม่ลาสิกขาแล้วต่อมาเมื่อท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อดีตยักษ์มารดาพร้อมด้วยเหล่าทวยเทพเทวาก็ยินดีปรีดาอนุโมทนาสาธุการกับท่านปลื้มปีติไปกับท่านด้วยที่ท่านได้สำเร็จกิจอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญเลิศให้กับสรรพสัตว์และเป็นอายุพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการกระทำทุกอย่างของตัวเราไม่ว่าจะในทางความคิดคำพูดหรือการกระทำล้วนมีผลกระทบต่อมนุษย์อมนุษย์และทวยเทพทั้งหลายเราจะคิดว่าเรื่องของเราคนอื่นไม่เกี่ยวหรือเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ไม่ได้เป็นหนักใจใครความคิดอย่างนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะจ๊ะเพียงแค่ความคิดหรือความรู้สึกเล็กๆที่ออกจากจิตใจแต่ว่ามีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ไปไกลถึงดวงดาวทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ถึงได้กล่าวว่าเด็ดใบไม้สะเทือนถึงดวงดาวฉะนั้นในคราวที่เราจะคิดพูดทำอะไรก็ตามต้องตรองให้ดีเสียก่อนนะจ๊ะกลั่นกรองให้ดีอย่าให้ใครต้องมาเสียใจเพราะเราทุกอย่างที่ออกจากกายวาจาใจเราต้องสะอาดบริสุทธิ์ดีงามให้ทั้งมนุษย์และเทวาได้ชื่นชมได้รับความสุขได้บุญกุศลรวมไปถึงได้เข้าถึงธรรมด้วยซึ่งตัวเราก็ต้องขยันปฏิบัติธรรมะให้เข้าถึงธรรมด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัต

0: ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเรื่องพระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณของพระตถาคต
1: พระเทวทัตนี่ใช้ไม่ได้จริงๆขนาดพระศาสดาทรงอุปสมบทให้ยังเนรคุณพระองค์ได
2: ้นั่นสิแถมยังทำลายพระศาสนาอีก
3: แย่จริงๆคนอะไรไม่รู้สำนึกซะบ้าง
0: พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นผู้อกตัญญูแม้ในครั้งก่อนก็เป็นคนอกตัญญูเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระราชามคธพระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครราชคฤห์แคว้นมคธพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏินามว่าสังคเศรษฐีสังคเศรษฐีมีสหายในพระนครพาราณสีเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏินามว่าปิริยะเศรษฐีครั้งนั้นปิริยะเศรษฐีในพระนครพาราณสีประสบปัญหาการค้าขายขาดทุนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนขัดสนไร้ที่พำนัก
1: โธ่ทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรแล้ว
4: ทำยังไงดีล่ะท่านพี่ข้าไม่ยอมเป็นคนจนหรอกนะ
0: ปิริยะเศรษฐีนึกถึงสังคเศรษฐีผู้เป็นสหายก็คิดจะขอความช่วยเหลือจึงชวนภรรยาออกจากพระนครพาราณสีมุ่งไปสู่พระนครราชคฤห์ด้วยเท้าเปล่าจนถึงนิเวศของท่านสังคเศรษฐี
4: ถึงสักทีข้าเนี่ยเท้าบวมไปหมดแล้ว
1: เดี๋ยวเราก็สบายแล้วสหายเราเป็นคนดีคงต้องช่วยเหลือเราแน
0: ่ๆท่านสังคเศรษฐีเห็นสหายเดินทางมาหาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีและให้พักอยู่ในเรือนของตน
5: สหายท่านมาหาข้าด้วยเรื่องอันใดหรือ
1: เพื่อนเอ๋ยตอนนี้ข้ากำลังลำบากการค้าขาดทุนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวท่านโปรดช่วยเหลือข้าด้วยเถิด
0: ฝ่ายสังคเศรษฐีเมื่อรู้ว่าสหายกำลังตกทุกข์ได้ยากก็ให้การช่วยเหลือโดยแบ่งเงินของตนให้40โกฏิแล้วยังแบ่งสมบัติทั้งหลายที่ตนมีทั้งข้าทาสบริวารให้แก่ปิริยะเศรษฐีครึ่งหนึ่ง
5: ท่านอย่าได้กังวลใจไปเลยข้าจะแบ่งเงินให้ท่าน40โกฏิและสมบัติทั้งหลายที่ข้ามีให้ท่านครึ่งหนึ่งไว้ให้ท่านได้ใช้ตั้งตัว
1: ขอบใจท่านมากชาตินี้ข้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลย
5: ไม่ต้องเกรงใจแล้วหรอกเราเป็นสหายกันย่อมต้องช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน
0: เมื่อสังคเศรษฐีแบ่งทรัพย์สินให้แล้วปิริยะเศรษฐีขนสมบัติพร้อมด้วยข้าทาสบริวารกลับไปพระนครพาราณสีจนตั้งหลักฐานได
1: ้ฮ่าๆๆดูสิเรากลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมแล้วน้องหญิง
4: ดีแล้วล่ะจ้ะท่านพี่ข้าน่ะรังเกียจความจนเหลือเกินไปไหนมาไหนก็อายชาวบ้านเขาไปหมด
0: ในเวลาต่อมาฝ่ายสังคเศรษฐีก็เกิดปัญหาในการค้าขายจนหมดสิ้นทรัพย์สินเช่นเดียวกับปิริยะเศรษฐีบ้าง
6: ท่านพี่ตอนนี้เราไม่มีเงินทองแล้วแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีเราจะทำยังไงดี
5: เจ้าอย่ากังวลใจไปเลยเราเคยช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากเราไปขอให้เขาช่วยเขาก็คงไม่ปฏิเสธเป็นแน่
0: สังคเศรษฐีคิดได้ว่าตนเคยให้การช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากไปขอความช่วยเหลือผู้เป็นสหายคงช่วยเหลือตนอย่างเต็มที่ดังนี้แล้วจึงพาภริยาเดินทางไปพระนครพาราณสีด้วยเท้าเปล่า

0: น้องหญิงเราเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีกันเถอะ
1: ท่านพี่จะไปไหนน้องก็ขอตามไปด้วย
2: เมื่อมาถึงเมืองพาราณสีสังฆเศรษฐีคอยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งส่วนตนนั้นจะไปยังบ้านของปิริยะเศรษฐีก่อนและจะกลับมารับนางในภายหลัง
0: น้องหญิงรอพี่ที่นี่ก่อนพอปิริยะเศรษฐีให้เงินและค่าทาสบริวารแก่พี่แล้วพี่จะส่งรถมารับเจ้าในภายหลัง
1: ขอให้สหายของท่านนึกถึงบุญคุณที่เราเคยช่วยเหลือเขาด้วยเถิด
2: สังฆเศรษฐีมาถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีแล้วก็ให้คนไปบอกเศรษฐีผู้เป็นสหายว่าตนมาหาน
3: ายท่านสังฆเศรษฐีจากเมืองราชคฤห์มาขอพบขอรับ
4: สังฆเศรษฐีมาหาเราทำไมกันหรือว่าจะมาขอเงินคืนจากเรา
2: เมื่อให้คนเชิญสังฆเศรษฐีเข้ามาในบ้านแล้วปิริยะเศรษฐีก็ไม่ได้ลุกจากที่นั่งไปทักทายเพียงแค่เอ่ยถามสหายเก่าว่ามาหาตนทำไม
4: ท่านน่ะมาหาข้าทำไมกัน
0: ข้ามาเพื่อขอพบท่าน
4: แล้วนี่ท่านพักที่ไหนล่ะ
0: ข้ายังไม่มีที่พักหรอกตอนนี้ภรรยาของข้าก็รอข้าอยู่ที่ศาลาข้างนอก
2: ปิริยะเศรษฐีรู้ว่าสหายผู้มาจากเมืองราชคฤห์ต้องการความช่วยเหลือแต่แทนที่จะให้ทรัพย์สินเงินทองและค่าทาสบริวารเหมือนที่ตนเคยได้รับการช่วยเหลือจากสหายปิริยะเศรษฐีกลับสั่งให้ทาสตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าผู้เป็นสหายแล้วออกปากไล่ไป
4: เฮ้ยข้ากำลังยุ่งท่านรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวข้าจะให้ทาสไปเอาข้าวมาให้จงรับไปหุงต้มกินเองเถิดเจ้าทาสจงไปตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าสหายของเราให้ไปเถิด
0: สหายเราทำกับเราเช่นนี้เสียแรงที่เคยช่วยเหลือจริง
2: ได้ยินว่าวันนั้นปิริยะเศรษฐีให้คนผัดข้าวสาลีสีแดงไว้ประมาณ1,000เกวียนขึ้นยุ้งไว้เต็มทั้งที่ได้รับทรัพย์40โกฎมายังเนรคุณผู้เป็นสหายฝ่ายสังฆเศรษฐีเมื่อเห็นทาสตวงข้าวรีบ4ธนานมาให้ก็คิดว่าจะรับหรือไม่รับข้าวนั้นดีหากไม่รับก็จะเป็นการทำลายมิตรภาพที่ยังเหลืออยู่จึงตัดสินใจรับข้าวนั้นห่อชายผ้าแล้วออกจากบ้านของปิริยะเศรษฐี
0: หากเราไม่รับข้าวนี้ก็ถือว่าเราทำลายมิตรภาพที่เหลืออยู่ถ้าเช่นนั้นเราก็จะรับข้าวนี้ไว
2: ้เมื่อสังฆเศรษฐีรับข้าวรีบ4ธนานนั้นมาแล้วก็กลับมาหาภรรยาตนที่ศาลาครั้นภรรยาเห็นผู้เป็นสามีไม่ได้กลับมาพร้อมเงินทองและค่าทาสบริวารดังที่ตั้งใจไว้ก็รู้สึกแปลกใจ
1: ท่านพี่สหายท่านยินดีช่วยเหลือเราหรือเปล่า
0: ปิริยะเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้ไม่รู้บุญคุณคนเขาให้ข้าวรีบพี่มา4ธนานเท่านั้น
1: ท่านพี่รับมาทำไมมันสมควรแก่ทรัพย์40โกฎที่เราเคยให้เขาแล้วหรือ
0: เจ้าอย่าร้องไห้ไปเลยหากไม่รับข้าวรีบนี้เราก็จะเสียไมตรีกับเขาพี่จึงรับไว้เจ้าอย่าได้ร้องไห้ไปอีกเลย
2: ในขณะที่เศรษฐีกำลังปลอบใจภรรยาอยู่นั้นทาสผู้หนึ่งที่สังฆเศรษฐีมอบให้แก่ปิริยะเศรษฐีผ่านมาเห็นเจ้านายเก่าก็เข้ามาทำความเคารพ
5: นายท่านนายท่านจริงๆด้วยข้าคิดถึงนายท่านเหลือเกิน
0: เจ้านั่นเองเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่สบายดีหรือ
6: สบายดีขอรับว่าแต่นายท่านและนายหญิงมาทำอะไรที่นี่ขอรับ
2: เมื่อทาสผู้นี้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ปลอบใจท่านเศรษฐีแล้วพานายเก่าทั้งสองไปยังบ้านของตนให้อาบน้ำหอมให้บริโภคอาหารแล้วเรียกทาสทั้งหลายที่เหลือมาประชุมกัน
7: เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน
8: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณดูสิทำกับเจ้านายเราได้
9: คนเลวแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้

0: ต่อมาพวกทาสทั้งหลายก็พากันไปยังท้องพระลานหลวงแล้วร้องตะโกนโพธนาเรื่องความเนรคุณของปิริยะเศรษฐี
1: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน
2: ตอนตัวเองเดือดร้อนสหายก็ให้การช่วยเหลือแต่พอสหายเดือดร้อนบ้างกลับขับไสไล่ส่ง
3: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณ
0: พระราชาทรงผ่านมาได้ยินจึงรับสั่งให้เรียกมาตรัสถามเมื่อทรงทราบเรื่องแล้วจึงสั่งให้เรียกเศรษฐีทั้งสองมาเข้าเฝ้า
4: ท่านสังฆเศรษฐีได้ยินว่าท่านให้ทรัพย์40โกฎแก่ปิริยะเศรษฐีน่ะจริงหรือ
5: จริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังแบ่งสมบัติทั้งหมดให้อีกครึ่งหนึ่งด้วย
4: เป็นความจริงหรือท่านปิริยะเศรษฐี
6: คือเรื่องนั้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
4: แล้วตอนนี้สังฆเศรษฐีมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างล่ะ
6: อ
4: ีกอย่างเจ้าได้ให้ทาสตวงข้าวรีบสีธนานใส่ชายผ้าให้

0: ีแม้จะฟังพระดำรัสนั้นก็คงนิ่งอึ้งอยู่พระราชาเห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุตรทั้งหลายเอาสมบัติทั้งหมดในเรือนของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐี
1: พวกเจ้าจงไปเอาสมบัติที่มีทั้งหมดในบ้านของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐี
2: อุ้ยซวยแล้วหมดตัวอีกรอบแล้วสิเรา
3: ข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งของของผู้อื่นขอทรงพระราชทานส่วนที่ข้าพระองค์ให้แก่เขาเท่านั้นเถิดพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อสังฆเศรษฐีทูลขอดังนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานสมบัติรวมทั้งข้าทาสบริวารอันเป็นส่วนของสังฆเศรษฐีคืนให้สังฆเศรษฐีได้รับสมบัติส่วนของตนคืนทั้งหมดแล้วพร้อมด้วยข้าทาสบริวารทั้งหลายกลับไปสู่พระนครราชคฤห์ก็สามารถตั้งหลักฐานได้ดังเดิมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าปิริยะเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตส่วนสังฆเศรษฐีได้มาเป็นเราตถาคตฉัน

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุ

0: ของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ควร

0: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง

0: มหังสวากขาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ดีแล้ว
0: ดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสร

0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วยสัก

0: วังคันเตมยัง
1: อัจโยโน
0: อัจโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่งกายวาจาใจ
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: ต่อไปในเบื้องหน้า
0: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
1: อุกาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้อง

0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: อุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทวารชิวหา

0: อาทวา
1: ทานะทวานชิวหาทวาน
0: กายทวานมโนทวาน
1: กายทวานมโนทวาน
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: กาสา
1: ข้
0: าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: นาทวารชิวหาทวาร
1: ฐานะทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนัก

จ้ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายประทานทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพเพราะมันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอาวรณ์กันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแต่ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมด

้งยกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกในจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิราคะวิมุตติก็คลายคลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเว

ันนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ่อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏิภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งแต่ละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์หยาบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวพอหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันเลยทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบ

ถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดเอามาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกรในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตอวโตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์อยากกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมี

่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเมาได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตยทลัทธาสุขิตาวรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรธีรธรรมวงโพธิพันธ์และกัลยาณมิตรกิตติภพวงโพธิพันธ์เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: มาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สปะริวารานิ
0: สปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวา

0: านิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดารักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามเสด็จกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: ังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธาน

ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและร่มเงาวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจะตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพชาติและได้ติดตามติดตามมหาปู่ชนียาจารย์

าตาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
0: ้ขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรพจนันท์ศรีอภัยกัลยาณมิตรพจนาศรีอภัยกัลยาณมิตรสุรภาศรีอภัยกัลยาณมิตรพงศกรศรีอภัยกัลยาณมิตรอัชวีทองวัดกัลยาณมิตรจักริดโอสายไทยกัลยาณมิตรพนารัตน์ศรีอภัยกัลยาณมิตรชิสาโหมดวิจิตรกัลยาณมิตรสมพรต่อตระกูลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ลลิพัฒน์เจนจบกัลยาณมิตรภกาวันเทพหัสดินณอยุธยากัลยาณมิตรธัญกรอุทยานินทร์กัลยาณมิตรธีรธรรมวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรพรอารีตันตินิรามัยกัลยาณมิตรกิติภพวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์โหมดวสุอนินชิตากัลยาณมิตรปัณณรัตน์กาญจนานุกูลพงศ์กัลยาณมิตรอรวรรณวสุอนินชิตากัลยาณมิตรอารีรัตน์สิริคุรุรัตน์กัลยาณมิตรนิภาวันสุวิมลธีรบุตรกัลยาณมิตรวันกนิษฐ์สิริคุรุรัตน์กัลยาณมิตรปริชัดลาภพิทักษ์พงศ์กัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์กัลยาณมิตรพงศิริวงศ์จรัสวิจิตรกัลยาณมิตรปราณีปิ่นศูนย์กัลยาณมิตรรัชดาวันวงศ์จรัสวิจิตรกัลยาณมิตรกุลทรัพย์เปลืองเวทกัลยาณมิตรอานัทวิริยะพงษ์รัตน์กัลยาณมิตรสุนิดานาคเสนกัลยาณมิตรกนกวรรณวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรขวัญนครศาสตรินพรกัลยาณมิตรรัชดากรวงโพธิพันธ์กัลยาณมิตรนายสัตวแพทย์โสพลคงเทศกัลยาณมิตรวิภาวดีวโรรสกัลยาณมิตรอภิชาติชาญเกียรติก้องกัลยาณมิตรบุญญรัตน์เทียมทวีสินกัลยาณมิตรชยันสุพันธ์วงศ์กัลยาณมิตรหวดเขียววันกัลยาณมิตรธีรวัฒน์พัชรตระกูลกัลยาณมิตรวันฤดีเขียววันกัลยาณมิตรวรนุชศรีสัลพางกัลยาณมิตรชัยยุทธเอื้อบำรุงจิตกัลยาณมิตรรัตนาพรธานันกัลยาณมิตรวรรดาริ้วไพบูลย์กัลยาณมิตรธัญรัตน์ชำนาญกัลยาณมิตรธนิกกาเสกสุวงศ์กัลยาณมิตรศิรินาถศรีวิริยะนนท์กัลยาณมิตรอารีเสกสุวงศ์กัลยาณมิตรณวิยาอิสรางกูลณอยุธยากัลยาณมิตรศิริการดาศรีสุทธิพันธิพร

0: ยมิตรราณีสุรวิทยาพรกัลยาณมิตรประสิทธิ์จงรุ่งสกุลโรจน์กัลยาณมิตรอนงนุชช่วงรังสีกัลยาณมิตรฉัตรพรอัศวชัยโสพลกัลยาณมิตรทิตินันสุทธวาทินกัลยาณมิตรวรพงศ์อัศวชัยโสพลกัลยาณมิตรอุไรวันวัฒนเกษมสกุลกัลยาณมิตรสุภางมาสุทนกัลยาณมิตรพรสวรรค์สุวรรณวงศ์กัลยาณมิตรสุพิษมาสุทนกัลยาณมิตรดาราวันเย็นพิญโยสุขกัลยาณมิตรวนิดาตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรปราณีพระระวุฒิโทไทยกัลยาณมิตรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรวรรณพรอัศวชัยโสพลกัลยาณมิตรนันนุกุลทวีโชติหิรัญสกุลกัลยาณมิตรสสินันทวีโชติหิรัญสกุลกัลยาณมิตรวิทิตลิมปิยาภิรมกัลยาณมิตรสันติชัยมนทนกัลยาณมิตรธิรณีหานบำรุงกิจเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้หน้าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะคือรัตนะอันอุดมเป็นเลิศกว่ารัตนะใดๆในโลกล่าคือที่พึ่งอันสูงสุดของปวงเวไนยสัตว์สิ่งอื่นใดอันจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้น้อมบูชาคุณอันไพบูลย์แห่งพระรัตนตรัยด้วยดวงจิตที่ผ่องใสพลานุภาพแห่งบุญย่อมบังเกิดขึ้นยากที่จะคำนวณนับปริมาณแห่งบุญนั้นได้และจะคอยติดตามส่งผลให้ผู้กระทำการบูชาได้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานดังเช่นการบูชาด้วยดวงประทีปเพียงหนึ่งดวงของชายคนหนึ่งที่ได้ตามประทีปไว้ณโพธิพฤกษ์อันเป็นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระปทุมุตตระพุทธเจ้าแม้ประทีปจะมีเพียงดวงเดียวแต่เขาได้ทำการบูชาอย่างต่อเนื่องทุกวันด้วยจิตที่เลื่อมใสจนกลายเป็นอาจินกรรมอำนาจบุญจึงส่งผลให้ตลอดแสนกับ

ขาไม่เคยพลัดไปสู่อบายภูมิเลยในกัปที่1600ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง4ครั้งเป็นผู้รุ่งเรืองในทุกสถานที่มีดวงตาเนื้อที่สดใสมองเห็นได้ไกลและแจ่มชัดกระทั่งในภพชาติสุดท้ายเขาได้เกิดในตระกูลเศรษฐีณกรุงสาวัตถีมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงได้ออกบวชกลายเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้เร็วและได้บรรลุอรหัตผลถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวงและมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหล่านี้ล้วนบังเกิดจากอำนาจแห่งบุญที่ได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อ100,000กับก่อนนั่นเองนี้คือเรื่องราวแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปเพียง1ดวงของพระอรหันตเถระผู้มีนามว่าเอกทีปิยะเถระแม้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยของยอดนักสร้างบารมีทุกท่านในครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันขอให้เรายังจิตให้เปี่ยมล้นด้วยความเลื่อมใสในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์แห่งบุญย่อมบันดาลผลนับอสงไขยอัปปมานังให้บังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์

เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์ในใจบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย

หลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูทั้งร่างกายและจิตใจมีตรงไหนที่มันตึงมันเกร็งมันเครียดก็ต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายใจมันถึงจะรวมเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะนั่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ผ่อนคลายแล้วก็สบายสบายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นใจเกลี้ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยในคนในสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมดแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องเราผ่อนคลายได้จริงๆนะจ๊ะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งหลับตาให้เป็นให้เปลือกตาเปลือยๆนิดๆจนกระทั่งเราไปสนใจลูกตาเลยเนี่ยมันจะทำให้ใจมันลงไปตรงกลางกายเราได้ง่ายแต่ฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆก็จำนานขึ้นใจมันก็จะไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเองเลยจะหยุดนิ่งๆ นุ่มๆสบายๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจมันนิ่งในนิ่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆเดี๋ยวข้างในร่างกายเราจะเป็นโพรงมันจะกลวงมันจะโปร่งโล่งว่างโล่งว่างไปเองเลยกายก็จะค่อยๆเบาขึ้นสบายขึ้นคือมันหลุดจากหยาบไปอยู่ข้างในที่โล่งๆหลุดจากกายหยาบไปน่าจะสบายใจจะใสๆใจจะเย็นๆ

ปริมาณของความปิติสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองอย่างสบายสบายจนกระทั่งตัวมันหายไปเหมือนไม่มีร่างกายนะเหมือนร่างกายแล้วก็ลื่นไปกับบรรยากาศใจจะนิ่งนุ่มเยือกเย็นใสใสอย่างน้อยก็จะอย่างนี้นะจ๊ะยิ่งแต่เรานิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆทำจนคุ้นเคยมันก็หลุดไปได้เร็วไปถึงที่โล่งกลางอวกาศโล่งแสงสว่างก็ค่อยๆเกิดสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางจนกระทั่งถึงยามเช้ายามสายถึงเที่ยงวันสว่างเย็นเย็นใสใสเดี๋ยวก็ใจก็หล่นลงไปนะมีดวงใสใสลอยขึ้นมาใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสจะไม่ทราบว่าจะไปเปรียบกับอะไรเนี่ยจะใสสวยงามมากอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์ว่างมาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความอบอุ่นใจเนี่ยความเบากายเบาใจความปิติภาคภูมิใจความเป็นใหญ่ในตัวเองเนี่ยความเป็นอิสรภาพอยู่ในตัวนะมันจะใสใสเย็นเย็นสว่างสว่างเรานิ่งเรื่อยไปนิ่งในกลางดวงหรือกลางสิ่งที่พุทธผ่านมาให้เราเห็นนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนิ่งนิ่งใสใสเนื้อใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆไปในแนวดิ่งลงไปเนี่ยจะขยายรอบตัวใจจะดิ่งนิ่งกันไปเรื่อยผ่านดวงผ่านกายอะไรต่างๆกระทั่งถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสใสยิ่งกว่าเพชรอย่างน้อยก็เป็นอย่าง

ว่าไว้เนี่ยก็จะใสมากมองตะวันจืดจ้ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ในอริยบทสมาธิท่านนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนอยู่ในอริยบทของผู้ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วนิ่งสงบอย่างเดียวยิ่งแต่เรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งเห็นนั่นชัดใสสว่างเลยเดียวจากเห็นไกลๆก็เห็นไกลๆกระทั่งเคลื่อนก็ไปสู่ภายในท่านนิ่งไปในกลางกายท่านพอเรานิ่งสนิทก็เป็นหนึ่งเดียวเลยใสบริสุทธิ์นี่แหละที่พึ่งที่ระลึกของเราแหละพรรษานี้อย่างน้อยก็ต้องเอาให้ได้อย่างนี้เห็นดวงเห็นองค์พระอะไรอย่างนี้เป็นต้นจึงจะเรียกว่าพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะจ๊ะซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตัวของเราเองได้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆดังกล่าวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงได้พอถึงได้แล้วเราก็นิ่งอย่างเดียวแหละนิ่งใสๆฝึกซ้ำๆให้สนิทให้ติดให้ได้ในกลางท่านน่ะติดเป็นหนึ่งเดียวกันเลยให้เรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายท้องใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งไปจ้องไปลุ้นอะไรเนี่ยทำเฉยเฉยนิ่งนิ่งอย่างเดียวเบาเบานุ่มนุ่ม

หลับตาประนมมือกันพร้อมกันอันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนะ

0: โอ้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: โอ้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระ

0: เต็มกำลัง
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ท่านใช้สร้างบารมี
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็ง
0: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: ให้มาสร้างบารมี
0: ให้มาสร้างบารมี
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในวิชาธรรมกาย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ธัมมันตจักษุ
0: สัมมันตจักษุ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรโคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569กฐินคุณยายหลวงพ่อโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณยายได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำธรรมปฏิ

0: ใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณยายจะรู้สึกเลยว่าคุณยายท่านเป็นพระแม้ภายนอกท่านจะเป็นอุบาสิกาแม่ชีก็ตามก็เป็นเพราะท่านมีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาคุณยายรักการสร้างบารมีมากเพราะท่านทราบดีว่าทุกอย่างนี้อยู่กับบุญอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึงขยันสร้างบุญตลอดเวลาท่านมักจะพูดอยู่เสมอๆว่าชาตินี้ยายกลัวจะได้บุญน้อยยายจึงต้องสร้างบุญติดตัวไปให้มากๆเพราะถ้ามีบุญน้อยบาปจะได้ช่องแต่ถ้ามีบุญมากมีความบริสุทธิ์กายวาใจมากๆเราก็จะเป็นผู้ชนะเรื่องบุญนี้ใครจะยอมแพ้ก็ยอมไปเถอะแต่ยายไม่ยอมแพ้เพราะกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนนั้นยากเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญให้สุดชีวิตเพราะบุญเป็นที่พึ่งได้บุญช่วยเราได้อย่าทิ้งบุญเราต้องยึดเอาบุญของเราเป็นที่พึ่งอย่างนี้เรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นหลวงพ่อเคยบอกกับท่านว่ายายตามคนมีบุญมาเยอะๆเอาทุกอย่างนะเพราะเราไม่มีปัจจัยเอาคนเอางานเอาปัจจัยนะยายคุณยายก็รับว่าค่ะแล้วก็นั่งหลับตาทำสมาธิซึ่งก็ไม่เห็นท่านออกไปหาเงินหรือไปออกไปชวนคนที่ไหนเห็นท่านนั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วคนก็มาหาท่านมากมาย
1: สาธุ
0: อีกครั้งหลวงพ่อถามยายว่ายายตามคนมานี่ยากไหมคุณยายตอบว่าเราก็ต้องใช้บุญเสียบุญไปเยอะแต่เสียเพื่อได้ก็เอาได้คนมาสร้างบุญก็ต้องใช้บุญอย่างไรก็เสียเพื่อได
1: ้สาธุ
0: ตั้งแต่เจอคุณยายตั้งแต่วัดปากน้ำมาถึงบ้านหลังเล็กบ้านธรรมประสิทธิ์มาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมจนเป็นวัดพระธรรมกายคุณยายท่านได้แต่ตามคนมาเป็นประธานกฐินและตามคนมาร่วมงานกฐินแต่ท่านก็ยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยนี่จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของท่านมาตลอดว่าจะต้องเป็นประธานกฐินให้ได้ทุกครั้งที่มีผู้มากราบขอบารมีคุณยายแล้วเขามีศรัทธานำปัจจัยมาถวายคุณยายท่านก็จะเก็บไว้ทำบุญกุศลเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งท่านได้เป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายครั้งแรกในชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2531และท่านยังนำพาลูกหลานสร้างความดีตามที่ได้อีกเป็นจำนวนมาก
1: สาธุ
0: คุณยายท่านได้ทำเป็นแบบอย่างให้เราดูพอท่านละสังขารไปแล้วท่านจึงสามารถเก็บสมบัติทุกบาททุกสตังค์ติดตามตัวท่านไปได้หมดเพราะท่านได้นำออกทำบุญทั้งหมดไม่มีเหลือเลย
1: สาธุ
0: ก่อนจะถึงวันกฐินยายให้ลูกหลานยายทุกคนเลื่อนความขุ่นมัวออกไปก่อนแล้วก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นให้นึกถึงคุณยายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราด้วยคือท่านจะเอาเราเข้าไปซ้อนอยู่ในกลางกายองค์พระธรรมกายของท่านแล้วจะประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านเชี่ยวชาญเติมบุญเติมบารมีให้กับพวกเราและจะเชื่อมสายสมบัติให้เราเอามาไว้สร้างบารมี

0: ในปัจจุบันชาตินี้แล้วกายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันกฐินยายซึ่งเราจะอยู่ในสายตาของคุณยายอาจารย์ตลอดเวลา
1: สาธุ
0: โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย

0: ครับ
1: โอ้อีก35วันเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ไหนใครบอกบุญกฐินคุณยายแล้วบ้างยกมือขึ้น
0: สา
1: เออสาธุจะได้มีสายบุญเชื่อมกับคุณยายเนาะ
0: ครับ
1: คุณยายบอกใครทำบุญคุณยายยายจะเอาไปหมดเลย
0: สาธุ
1: เอาไปที่สุดบุรีเอาไปที่สุดแห่งธรรมกันไม่ตกหล่นเลย
0: สาธุ
1: งั้นมาบุญคุณยายกันนะ

0: ู้เห็นแล้วน่ะหลวงปู่จะไม่ลุกจากที่นี้เลยยอมตายพวกเราลูกหลานเมื่อวานนี่ก็พยายามเดินตามรอยเนาะ
1: ครับ
0: แบบนี้เรียกว่าสัจจะแต่ว่ายังไม่ถึงกับยอมตายก็ยังไม่ถึงกับเป็นปรมัตถบารมีก็เป็นเพียงแค่บารมีเฉยๆแต่มันต่างกันยังไงกับคนที่ตั้งใจอีกฝ่ายหนึ่งนะตรงข้ามก็ว่าเข้ามาทำร้ายเราแบบนี้ขอตั้งใจว่าจะแก้แค้นเอาให้ได้อันนี้เป็นสัจจะไหมพวกเราว่าเป็นสัจจะไหมไม่เน
1: า
0: ะ
1: ตั้งใจ
0: มันเป็นความตั้งใจที่ไม่ดีเนาะ
1: ครับ
0: เลิกได้ก็เลิกเถอะนะหลวงพ่อบอกว่าผูกอาฆาตเนี่ยก็ต้องแก้แค้นพอมันแค้นแล้วก็ต้องแก้แค้นแก้แค้นก็คือต้องคลายความแค้นออกไปซะอย่าให้มันแค้นอยู่ในใจคลายออกไปซะพระเจ้าท่านบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยความไม่จองด้วยการไม่จองเวรใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่ถ้าบางคนก็สีทนชัยเหมือนกันไปตั้งสัจจะแบบนี้ไม่รู้มีเปล่าเนาะเรานั่งลงไปที่นี่แล้วเนี่ยถ้าไม่ง่วงเราจะไม่ยอมลุกจากที่เลยปรากฏนั่งไป5 นาทีง่วงแล้วกลับไปนอนเลยไม่รู้เมื่อวานนี่มีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นฝนตกแบบนี้แล้วเนี่ยดูขาดแล้วก็ใจหนึ่งก็รู้สึกที่หลวงพ่อทัตตะพูดเมื่อวานเนี่ยบอกมันเป็นสัญญาณชี้ออกมาว่าบุญของบ้านเมืองเราหย่อนแล้วนะเราต้องเติมบุญเติมบารมีให้กับแผ่นดินของเราให้บ้านเมืองของเราคนที่มีบุญแบบนี้บ้านเมืองที่มีบุญฝนจะตกต้องตามฤดูกาลแล้วข้าวปลาจะอุดมสมบูรณ์ไม่แล้งแค้นแล้วไอ้การที่เราจะเติมบุญนี้เนี่ยเราคงได้ยินมาเยอะแล้วเติมบุญให้แผ่นดินเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้ทานเติมด้วยการรักษาศีลเติมด้วยการเจริญภาวนาเติมด้วยการให้ทานยังไงตอนนี้น้ำท่วมบางคนอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ได้อาหารไม่มีน้ำเต็มท้องฟ้าเต็มถนนแต่ไม่มีน้ำดื่มแบบเนี้ยใครมีก็แบ่งกันไปเจือจุนกันไปเจือจานกันไปเขาเรียกแบ่งกันให้ทานกันแล้วก็เห็นว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยมีคนหลายคนไปช่วยกันแบบนี้เนาะว่าในยามที่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาคนไทยเราเนี่ยรักกันมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแล้วชื่นใจว่าเออเราไม่ทอดทิ้งกันการเติมบุญด้วยการรักษาศีลนี่ก็เช่นเดียวกันว่ามันเป็นแบบเนี้ยศีล5อย่างน้อยเราต้องรักษาให้ครบไม่ไปฆ่าไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปหลอกลวงไปคดโกงใครไม่ไปหลอกลวงทางออนไลน์หรืออะไรทางไหนก็ตามไม่ไปปล้นสะดมกันไม่ไปโกหกหลอกลวงกันไม่เสพยาบ้ายาเบาเอามายมุกทั้งหลายไม่เอาเติมบุญด้วยศีลแบบนี้บ้านเมืองเราก็จะสงบร่มเย็นเติมบุญด้วยการนั่งภาวนาคือทำใจของเราให้มั่นคงให้มีสติมั่นคงคิดสอนตัวเองได้ระงับอารมณ์ต่างๆได้เติมบุญแบบนี้ไปบ้านเมืองก็จะสงบไม่ใช่รถรามันก็ติดอยู่แล้วล่ะปาดหน้าหน่อยเดียวกันมันก็จะฆ่าจะแกงกันแบบนี้มันก็ยิ่งติดกันไปใหญ่บ้านเมืองก็ร้อนไปใหญ่เพราะฉะนั้นเติมบุญเติมบารมีให้บ้านเมืองเราคือเติมด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาเห็นฝนตกแบบนี้นะที่วัดพระธรรมกายก็มีอาคารจอดรถมีพื้นที่พอที่จะหลบฝนได้หลบน้ำท่วมได้เห็นรถที่จมน้ำแล้วสลดนะสงสารเลยว่ารถเขาใครก็รักแล้วน้ำมาท่วมแบบนี้นี่จะให้กู้ให้ฟื้นคืนกลับมาเนี่ยไม่ง่ายเลยเห็นรถดีๆบางคนนะบางคันนะโอ้ราคาหลายตังค์เลยล่ะหลายล้านเลยจมไปมิดหลังคาเลยทางวัดพระกายก็เปิดโอกาสใ ว่าอาคารจอด

0: รถเรายังมีที่ว่างอยู่นะใครเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยเอามาจอดก็เปิดให้จอดปรากฏว่าพอประกาศออกไปเท่านั้นเองอาคารหลังแรกรถเข้าคิวยาวขึ้นไปจอดเยอะเลยตอนนี้เปิดไป3หลังแล้วตกหลังหนึ่งจุได้ประมาณตอนนี้เอาแค่พอจุได้รวมๆนะ 1,800 คัน3หลังนี่ 5,400 คันตอนนี้อยู่ที่วัดของเรานี่เฉพาะในอาคารนะที่อยู่บนพื้นดินยังพอมีอยู่อีกเห็นอยู่อันนี้ก็ช่วยกันไปในยามที่พวกเราเดือดร้อนกันมีอะไรก็ช่วยกันไปแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งก็เตรียมไปช่วยเหลือกันฝนตกมาแบบนี้นี่หลวงน้านึกถึงตอนสมัยตอนสร้างวัดศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าอะไรก็ไม่มากเหมือนปัจจุบันเนี่ยสร้างถนนจากหน้าวัดไปที่หน้าโบสถ์ตอนนั้นสร้างเทคอนกรีตไปเสร็จไปแล้วล่ะมันกว้าง6เมตรหลวงพ่อบอกแคบต้องสร้างให้ได้อีกข้างละ3เมตรเป็น12เมตรโอ้ตอนนั้นก็เนื่องจากการก่อสร้างศูนย์จักปฏิบัติธรรมสมัยแรกๆเราไม่มีฤดูกาลนะสร้างตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ช่วงฝนตกแบบนี้แหละเรากำลังขุดดินทำถนนที่จะขยายปรากฏเป็นรางพื้นดินบดอัดละที่ช่วงที่จะขยายอีก3เมตรขยายเป็น4เมตรไปเนี่ยทำรางไป4เมตรบดอัดไปแล้วเตรียมจะลงลูกรังฝนก็มาแบบนี้มันก็เป็นคลองยาวตั้งแต่หน้าวัดไปถึงหน้าโบสถ์แล้วฝนก็ตกลงมาแบบนี้หนักแบบนี้แหละแล้วเราก็ไม่อยากให้ดินมันนุ่มมันนิ่มเขาเรียกว่าซอฟซึ่งเวลาทำถนนแล้วมันจะไม่แข็งแรงแล้วก็วิดน้ำแข่งกับฝนตอนนั้นมีทีมงานของเราอีก2คนตัวเล็กๆช่วยกันวิดน้ำแข่งกับฝนตั้งแต่6โมงครึ่งทุ่มนึงเนี่ยวิดไปเรื่อยๆทีมงานเราถามหลวงน้าแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็ส่งกระป๋องปูนไปนะคนละใบอ่ะแล้วเขามองไปที่ท้องฟ้าบอกฝนมันตกมืดมาแบบเนี้ยแล้วเราวิดน้ําแข่งกับมันอ่ะเรารู้ละเขาจะบอกว่าอะไรหลวงน้าไหวเหรอหลวงน้าบอกฝนตกมันตกทั้งคืนมันมีวันหยุดไหมหยุดครับถ้าเราวิดไม่หยุดเราชนะมันไหมชนะเพราะฉะนั้นวิดไปวิดตั้งแต่ประมาณทักทุ่มหนึ่งอะไปเลิกสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มปากเขียวปากซิดเลยสมัยก่อนเขาทำกันแบบนี้สร้างวัดกันมาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเห็นน้ำแบบนี้แล้วเนี่ยเข้าใจเพราะเราก็เจอเรื่องน้ำกันมาเยอะทั้งที่ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งหลายแหละเรามีโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะในโอกาสแบบนี้แหละเราเติมบุญกันให้แผ่นดินกันมาร่วมกฐินคุณยายกันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระกันบูรพชัยนะรับปัจจัยครับ
2: และในช่วงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนนะครับที่จะถวายปัจจัยก็ขอเรียนเชิญได้ตั้งแถวที่บริเวณแนวกลางได้เลยนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับ

ครับก็เรียนเชิญตั้งแถวได้เลยนะครับสี่แถวครับเข้าฝั่งละสองแถวนะครับตั้งเลยครับสี่แถวครับจะเป็นถุงเป็นซองนะครับเป็นกองนะครับได้หมดเลยได้เลยครับอย่าเดินได้ตอนเดินก็ไปด้วยกันนี่นะครับมากองกฐินคุณยายนะครับสาธุต่อแถวเลยครับสี่แถวนะครับ

เดี๋ยวเราก็ไปพร้อมๆกันนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวก็เต็มกองเองนะครับเหมือนน้ำเนาะเหมือนน้ำที่มันหยดหยดหยดเดี๋ยวก็เต็มเนาะแต่มันตอนนี้มันเกินตุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะระบายไปไฟไม่เป็นไรครับเราก็อยู่ในบุญของเราสมบุญของเราแดดจะออกฟ้าจะร้องฝนจะตกน้ำจะท่วมก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของเราคือสร้างบารมีเนาะนะครับตอนนี้ถึงไหมอ่ะได้กี่ถ้ายกมือยกสมบัติของเราดูพร้อมอย่างพร้อมเดี๋ยวทีมงานนะครับดูเลยนะครับพร้อมเนาะตากล้องพร้อมเราพร้อมยังครับไอ้072รวยสาธุแอกซ้ายขวาเลยเชิญเลยมาด้วยกันไปด้วยกันสาธุกฐินคุณยายมาทำด้วยกันกฐินคุณยายมาทำกันเถอะเนี่ยได้แค่นี้แหละทั้งเพลงอ้าวเดี๋ยวเจอเลยครับ

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: เดินครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งโลกียทรัพย์และโลกุตระทรัพย์กันนะ
1: สาธุ
0: ชีวิตเกิดมาเพื่อสร้างบุญจริงๆเรามีบุญเป็นที่พึ่งแล้วเราก็เกิดมายากเวลาในชีวิตก็มีน้อยเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างบุญกันให้เต็มที่เลยนะ
1: สาธุ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราบูชาพระกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้วกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: ผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็สำหรับวันนี้วันพิเศษนะเป็นวันพิเศษทุกๆวันแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะยิ่งเป็นวันพิเศษกว่านี้ไปอีกก็คือวันที่เราจะได้มาไหว้ครูวิชาธรรมกายเป็นวันบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ15ค่ําเดือน10นะเป็นวันพระด้วยพิเศษมากๆเลยเพราะนั้นก็ให้พวกเราได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้พร้อมเป็นภาชนะทองรองรับบุญพิเศษในวาระโอกาสพิเศษพิเศษนี้ซึ่งมาถึงปีที่109นะวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าใครไม่ติดภารกิจอะไรหรอกต้องมานะเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญต้องมาสำหรับวันนี้ก็พิเศษอีกเช่นเดียวกันเราจะได้มาชมนะเทปโอวาทอันทรงคุณค่า

0: แล้วก็ฟังเรื่องราวที่ทรงคุณค่าที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้ะ Do you love me, boy?
2: I love you

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: วันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้ลูกๆสำนักเผยแผ่เข้าโรงเรียนไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะ
1: โ
0: อ้สำนักเผยแผ่นะสำนักเผยแผ
1: ่
0: มีคำขวัญว่าอะไร
1: ศูนย์เจ็ดสอง

0: แล้วก็ต้องทำให้ตัวเองเข้าถึงธรรม
1: สาธุ
0: นี่เนาะนี่โอ้โหจะมีภารกิจรับบุญเยอะแยะหลายๆส่วนเลยแต่อย่าลืมตัวเองบ้างเนาะหนึ่งอบรมอบไปหอมลมไม่ติดหล่อล้อมพระภิกษุทุกโครงการทั้งในวัดและศูนย์สาขาโดยดูแลโครงการบวชทุกรุ่นของวัดตั้งแต่บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนาะบวชธรรมทายาททุกฤดูวิกี่ฤดูร้อนกับบวชฟ้อนโอ้สุดยอดเลยบวชพระทุกเดือนโครงการบวชพระเดินธรรมยาตราบวชแสนรูปทั่วไทยบวชสมณีทั่วไทยโครงการบวชระยะสั้นหนึ่งเดียวไปจนถึงระยะยาวดูแลพระนวักกะตั้งแต่ศูนย์พรรษาก็ตั้งถึง5พรรษาและกองร้อยเนื้อหนาบุญอบรมหล่อหลอมคารวะอบรมบุคลากรมาที่จะเข้ามาเป็นลูกโลกเขตในทั้งอุบาสกอุบาสิกาบัณฑิตแก้วศรัทธาวาสและอาสาประเภทต่างๆโครงการสมาธิแก้วทุดงแก้วไปจนถึงบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วทั่วไทยโอ้โหนี่ภารกิจ
1: สำน
0: ัก
1: เผยแผ่
0: สำนักเผยแผ่อบรมเยาวชนเก่งและดีชมรมกหบดีสัมพันธ์อบรมเป็นพนักงานองค์กรบริษัทห้างร้านของผู้นำบุญของวัดรวมถึงองค์กรภายนอกที่สนใจใครสนใจอบรมหมดสี่จัดพิธีกรรมงานบวชด้วยใช่ไหมจ๊ะจัดพิธีกรรมงานบวชและสนับสนุนการพักค้างสถานที่พัสดุอุปกรณ์ทั้งบาตรผ้าไตรจีวรอัฐบริการของทุกๆโครงการบวชและอบรมพระในวัดและศูนย์สาขา
1: สาธุ
0: 5วางระบบ IT ชื่อว่า RGT รู้จักไหม RGT
1: ไม่รู้จ
0: ัก ก็เรื่องระบบข้อมูลผู้เข้าอบรมของวัดเราทุกโครงการไหนใครดูแล RGT
1: RGT ใครด
0: ู
1: แลคร
0: ับมันคืออะไรจ๊ะ
2: คอมพิวเตอร์โครงการทะเบียนคร
0: ับคอมพิวเตอร์ทะเบียน

0: โปรแกรมทะเบียน
1: ครับผม
0: 6กิจกรรมสงฆ์จัดคิวคณะสงฆ์เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดการประแถวคณะสงฆ์และพิธีกรรมงานบุญต่างๆ7โครงการสัมมาอรหังการปล่อยปลาและก็บูชาเจดีย์นี่ก็ยกแค่เป็นตัวอย่างภารกิจสำหรับการเผยแผ่การทำงานของสำนักเผยแผ่มีเป้าหมายเคยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพระภิกษุประสบปฏิการและเยาวชนที่เข้ามาอบรมธรรมะแล้วนำสิ่งที่ได้รับจากการอบให้หอมรมให้ติดนี้กลับไปใช้กับตนเองและสามารถทำหน้าที่กับมิตรให้กับผู้อื่นในทิศ6รอบตัวแต่แน่ลูกๆสำนักเผยแผ่เราได้ทำหน้าที่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงในการอบรมให้กับธรรมทายาทที่เป็นพระภิกษุฆราวาสในโครงการต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเพราะเป็นการสร้างศาสนทายาทบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ศีลธรรมให้พร้อมที่จะงอกงามเจริญเติบโตเพราะแต่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงรู้กันหรือยังจะว่าเราบวชมาทำไมวัตถุประสงค์การบวชคืออะไรอย่างน้อยก็อย่างนี้นะสัมปทิปายแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะถือว่าลูกๆได้ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะโดยทุกลูกทุกคนต้องเป็นต้นบุญต้นแบบให้กิริยามารยาทที่ดูแล้วสุขุมสงบเงียบสง่างามนุ่มนวลวิธีการแนะนำที่เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีมีรอยยิ้มบนใบหน้ามีการพูดไพเราะมีผลอยู่ในตัวเราต้องทั้งสอนทั้งแนะให้เขาทำและนำให้เขาดูให้กำลังใจชื่นชมคอยประคับประคองศาสนทายาทให้ดีโอ้โหสุดยอดเลยแล้วพ่อยายลูกๆทุกคนช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่ช่วยกันสร้างพระเนรวสุปฏิกาให้มาเป็นพระแท้เนรแท้วสุปฏิกาแท้เพราะโลกยังขาดแคลนพุทธบริษัทแท้ๆที่โลกต้องการแล้วพ่อยายพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทุกรูปทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเราอยากให้ศาสนทายาทเป็นแบบใดก็ให้เราฝึกฝนตนเองเป็นต้นบุญต้นแบบไปได้แบบนั้นนี่เนาะการที่เราได้ประกอบความกำลังใจศาสนทายาทที่เพิ่งเข้ามาฝึกตนสร้างบารมีอยู่เนี่ยตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจด้วยไม่ใช่ว่ามีใครมาให้กำลังใจเราตอบแทนนะแต่กำลังใจนั้นจะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเองจะขยายเป็นพลังงานนั้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เนาะเราจะเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่ไม่มีวันตกต่ำมีแต่จะยิ่งสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจะได้รับการยกย่องชื่นชมยินดีจากมหาชนจากทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
1: สาธ
0: ุส่วนทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการสร้างคนสร้างศาสนทายาทจะได้รับอานิสงส์และจะผู้ที่สนับสนุนนะจะได้รับอานิสงส์คือจะมีส่วนแห่งบุญในทุกๆบุญกับทุกคนที่เข้ามาอบรมเราจะเจริญในศีลสมาธิปัญญาจะได้บริวารสมบัติและมีบริวารมากมายที่จะมาคอยช่วยสนับสนุนให้เราสะดวกสบายในการสร้างบารมีจะมีดวงปัญญาแตกฉานในธรรมะจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะไปที่แห่งใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานจะมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วทุกทิศนะจะมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็จะได้บรรลุธรรมสะดวกสบายง่ายได้นี่เป็นอานิสงส์ที่จะได้รับอย่างน้อยก็อย่างนี้จ้ะอยากให้ลูกๆสำนักเผยแผ่นึกถึงบุญและปลื้มกันนะจ๊ะเรามาฟังเพลงมาสำนักเผยแผ่กันดีกว่า

0: ของเรื่องราวจดหมายพระลูกชาย
1: ครับผม
0: นี่จ้ะตอนจากวิศวกรเครื่องแกงสู่ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่เดี๋ยวเราดูสิวิศวกรเครื่องแกงใครกราบพระองค์ว่าจะกรบอย่างสูงครับกับผมและครูสังกรักษ์ประเมศประมะสัจโจ
1: สา
0: ธุรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: เป็นผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ครับนี่เน
1: า
0: ะดูเลยว่าคนอายุ61นะหน้าตาเป็นไงนี่นะ61 61นี่เนาะนี่สาธุหลวงพ่อครับชีวิตผมในช่วงวัยรุ่นน่าจะเหมาะกับประโยคเก๋ๆว่าไม่เกเรแต่ก็เท่ไม่เมาเพราะผมเป็นเด็กดีที่เติบโตในครอบครัวคนจีนที่อบอุ่นมีบ้านอยู่จังหวัด

0: ดสงครามกับพี่น้องท้องเดียวกันมากถึง8คนอันนี้เป็นคนสมุทรสงครามเนอะภาพจำตั้งแต่เด็กคือการเห็นโยมพ่อโยมแม่ขยันมากเลยตรากตามทำงานหนักแต่งขายของอร่อยอร่อยพูดแล้วก็จะหิวฮะแต่งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันยังเตี๋ยวๆนี่กล้วยจับจับจับจับเนี่ยอร่อยกว่าเยอะและยังต้องรับซื้อของเก่ามาขายอย่างเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยจ้ะความลำบากท่านคือแรงขับเคลื่อนเดียวที่ทำให้คิดว่าโตขึ้นผมจะหาเงินมาเลี้ยงดูท่านทั้งสองให้สุขสบายที่สุดนี่เนาะอีกทั้งผมยังเป็นวัยรุ่นที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรจะเป็นอบายมุขโอ้โหเป็นคนดีมาตั้งนานแล้วแม่เพื่อนชวนแต่ผมไม่แตะต้องเลยครับ
1: สาธ
0: ุเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเกเรก็เทได้นี่เนาะจริงไหม
1: จริ งคร
0: ับ จะต้องเกเรถึงจะเทได้ไม่จำเป็นนี่นะไม่เกเรก็เทได้ตั้งแต่นั้นผมยังขยันเรียนจนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเก่งอ่ะแถมสอบได้โควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี2527ของมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนี่ดังที่สุดนี่นะและใครอยู่มหาลัยนี้จะหล่อที่สุดคือมหาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: นี่ฟังอะไรเกษตรนั้นหล่อจริงๆ

0: นี่จบคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่เนาะซึ่งการได้เรียนที่นี่นะเป็นวาสนาเหลือเกินครับแล้วในปี2528พี่ชมรมพุทธได้ชวนผมมาบวชธรรมทายาทในรุ่นที่13จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไฟศรัทธาในตัวผมลุกโชนนี่เนาะเราคำสอนหลวงพ่อทั้งสองได้ผมเข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์เมื่อครั้งอบรมในโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่13ปี2528นี่จ้าหล่อตั้งแต่บวชเลยเนาะและหลังจบการอบรมผมก็เลยทำกิจกรรมชมรมพุทธช่วยบอกบุญสร้างพุทธเกษตรพอขึ้นปีสามผมก็ย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนอาทำไมย้ายไปตรงนั้นล่ะ
1: คณะที่ผมเรียนที่เรียนบางเขน2ปีกำแพงแสน2ปีครับ
0: อ๋อก็เป็นประธานชมรมพุทธเลยนี่อ๋อมีพระครูสมุทานินก่อนบวช ด้วยมีพระประทีปกตะทีโพก่อนบวช ด้วยนี่ผมครับมีอุบาสิกาสุนิดานาคเสนด้วยมีอุบาสกภาสกรบุญยังด้วยอ๋อนี่

0: จนปีพ.ศ. 2530ผมก็บวชธรรมทายาทอีกครั้งในรุ่น15ซึ่งในฐานะที่เคยบวชมาก่อนยังต้องรับบุญเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทแล้วก็ไปช่วยงานโรงครัวโอ้โหตรงนั้นอิ่มอร่อยย่อยง่ายตายที่แม้จะหนักหรือเหนื่อยมาแค่ไหนผมก็รู้สึกปลื้มเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมีแรงสร้างบารมีเพราะกินอาหารจากครัวหลังจบการอบรมธรรมทายาทแล้วด้วยความปลื้มในบุญโรงครัวประกอบกับเจ้าหน้าที่หลักของโรงครัวมีน้อยมากๆผมยังเป็นแกนนำพาน้องชมรมพุทธมาไล่เกษตรกำแพงแสนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานโรงครัวทุกๆสัปดาห์และงานบุญใหญ่ทุกๆงานเลยครับสาธุโอกระทั่งปี2531พอผมจบการศึกษาก็ทิ้งโอกาสทองที่อาจจะเป็นวิศวกรระดับมหาเศรษฐีทิ้งโอกาสทองเลยแต่มาคว้าโอกาสเพชรโดยการมาเป็นอุบาสกเต็มตัวในตำแหน่งงานบุญที่คุ้นเคยคือหัวหน้าแผนกโภชนาการซึ่งจะขอพรรณนาในฐานะผู้คว้าโอกาสเพชรอย่างเท่ๆว่าโอกาสทองตรงหน้าแม้คว้าง่ายแต่บายบายเลือกเพชรจรัสสีมุ่งมั่นเข้ามาสร้างบารมีทางลัทธิมุ่งสู่สุดแห่งธรรมโอ้เก่งเนาะนี่วันสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องจักรกลทางการเกษตรโอ้โหรอนะดีจ้าเมื่อครั้งเป็นอุบาสกรับบุญหัวหน้าแผนกโภชนาการจึงได้มีส่วนร่วมในงานบุญทุกงานบุญในวัดแหละครับอ๋อโภชนาการก็ทำหน้าที่อย่างนี้นะนี่นะ
1: ต
0: ้
1: อง
0: ขนเสบียงไม่มีเสบียงไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้จ้ะแล้วพ่อครับสำหรับผมงานครัวคือสมรภูมิไร้การหยุดพักมันต้องทำตลอดเลยเนี่ยเพราะขณะที่คนอื่นได้พักแต่คนครัวต้องลุยโดยเฉพาะงานบุญใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนไหนใครอยู่โรงครัวมาก่อนบ้างยกมือสิจ๊ะหกเหรอเจ็ดข้างหลังหนึ่งคนแต่จะว่างานมือใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนโอ้ที่เพิ่งรู้เนาะเพื่อคัดสรรวัตถุดิบหั่นผักโอ้โหภารกิจหั่นผักตำเครื่องแกงหุงข้าวล้างภาชนะยกหม้ออาหารที่หนักอึ้งผัดอาหารจนหน้ามันโอ้ผัดยังไงน่าอร่อยเลยผัดอาหารจนหน้ามันเหงื่อท่วมเพราะควันจากกระทะอันร้อนฉ่าตลบอบอวนไปทั่วแถมทีมงานแทบทุกคนยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการเปิดปลากระป๋องและผักกาดดองเพราะเปิดจนน้ำกระป๋องไม่ท่วนจนเชี่ยวชาญอีกทั้งเวลาบูชาข้าวพระทีมงานแทบไม่ได้นั่งหลับตาต้องจัดเตรียมอาหารไปทำสมาธิไปด้วยทำไปพร้อมๆกันผมจึงกราบเรียนถามวิทยาจารย์ว่าแล้วพวกผมจะตกบุญไหมครับวิทยาท่านก็เมตตาบอกว่ายายคงบุญให้และกล่าวทุกคนไปบูชาข้าวพระด้วยกันโอ้โหมีบุญยังไงนะประโยคสั้นๆที่เติมพลังมหาศาลให้ผมและทีมงานปลื้มซึ่งผมนึกเสมอว่าใครก็ตามกินข้าวนี้แล้วเข้าถึงธรรมและได้สร้างบุญอะไรก็ตามขอให้เราได้มีส่วนในบุญนั้นด้วยทุกๆบุญโอ้โหซึ่งผมยิ่งนึกก็ยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มก็ยิ่งมีไฟในการสร้างบารมีครับเพราะตราบใดที่ใจยังมีไฟ

0: ต่อให้ภูเขาสูงเพียงใดก็ปีนถึงยอดได
1: ้โ
0: อ้คมคมคมดังนั้นหัวใจที่มีไฟโชนที่ไหลของผมจึงคิดพัฒนางานครัวอยู่เรื่อยๆโดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังมาเป็นเสบียงสำรองเลี้ยงคนในงานบุญใหญ่แล้วก็ได้รวมกันออกแบบโอ้ทำหม้อต้มน้ำร้อนยักษ
1: ์
0: เพื่อต้มน้ำไว้ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแจกสาธารณชนจำนวนมากที่มางานบุญใหญ่อีกทั้งยังผลิตน้ำดื่มมโนดาตแบบแพ็คใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการดื่มและแจกจ่ายอย่างทั่วถึงในงานบุญใหญ่ด้วยโอ้โหยอดนี่มาต้มน้ำร้อนยักษ์สำหรับต้มน้ำใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วพัฒนาน้ำดื่มบรรจุถุงเพื่อบริการสาธารณชนอย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วและประหยัดนี่จ้ะโอ้สุดยอดเลยผลิตน้ำดื่มน้ำดาบแพ็คใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการเหนื่อยและแจกจ่ายทั่วถึงในวันงานบุญใหญ่จนได้รับฉายาในวงการครัวว่าวิศวกรรมเครื่องแกงครับ

แล้วพ่อครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมจะต้องเข้าวัดทุ่มเทจริงจังกับการสร้างบารมีขนาดนั้นจนในปีพ.ศ.2534ช่วงที่โยมพ่อผมเสียชีวิตจึงกราบเรียนถามคุณยายอาจารย์ท่านก็เมตตาบอกผมว่ายายคุมบุญให้แล้วแต่ทานบารมีพ่อมีน้อยยายเลยเอาบุญของลูกหลานส่ง

0: ตรงไปถึงท่านให้ไปเป็นสหายเทวดาแล้วไปเป็นสหายเทวดาแล้วนะวินาทีนั้นน้ำตาความปลื้มปิติก็ไหลอาบหัวใจรู้สึกว่าผมตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เข้าวัดเพื่อบุญนี้แทนพระคุณโยมพ่อเพราะหากผมเลือกเป็นวิศวกรมหาเศรษฐีผมคงเลี้ยงท่านในสุขสบายแค่ชาตินี้เท่านั้นแต่การทุ่มเทสร้างบารมีบุญนี้สามารถช่วยโยมพ่อโยมแม่ได้ข้ามชาติและอีกบุญหนึ่งที่ผมปลื้มมากที่ผมได้ทำในช่วงปี2536ถึง2537ตอนผมว่าเป็นวาสกแล้วก็ผมได้มีส่วนในการบอกบุญสร้างเรือนธรรมกำแพงแสนได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของชมรมพุทธกำแพงแสนใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: โดยหลวงพ่อธรรมโยเมตตาตั้งชื่อให้และยังให้พรจนสร้างเสร็จอัศจรรย์อย่างเลยเชื่อจริงๆครับนี่นะเรือนธรรมกำแพงแสน

ยังไม่โอวาทอานิสงส์งานสร้างเรือนทางกำแพงแสงติดไว้ด้วยเนาะอาคารนี้สำคัญนะจะเป็นที่รองรับผู้มีบุญทั้งหลายที่สนใจศึกษาธรรมะ

0: หลวงพ่อธรรมะเยาก็อนุญาตผมบวชอุทิศชีวิตนี่เนาะนี่บวชอุทิศชีวิตคุณยายตัดปลอยผมนี่พระครูประดัตรัตนวีรวัฒน์ปรงผมให้ในวันอุปสมบทนี่จ้าสาธุหลังบวชอุทิศชีวิตเป็นพระโยมแม่พาหลานและญาติๆมางานบุญที่วัดทั้งครอบครัวเลยครับนี่สาธุหลังจากบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อบนดอยสุเทพและรีบลงมารับภารกิจเลยแจ้งข่าวบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บอกตรงๆครับว่าผมอินบุญนี้มากจนอยู่ไม่ติดถึงแค่ลงจากดอยปุ๊บก็แจ้งข่าวบุญกับโยมพี่หมออนุวัตศรีตมโนตปั๊บหมออนุวัตพอโยมพี่หมอฟังแล้วก็อยู่ไม่ติดเหมือนผมรีบรู้แจ้งข่าวบุญสร้างพระอย่างเต็มที่แถมยังปรับคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ที่กิโล8ชั้น2ให้กลายเป็นบ้านกัลยาณมิตรเปิดชวนคนมานั่งสมาธิเพื่อรู้แจ้งข่าวสร้างองค์พระกันทุกสัปดาห์ไม่หยุดหย่อนเลยนอกจากนั้นผมยังชวนคนเข้าคอร์สนั่งสมาธิ2วันและก็7วันบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมคนประตูน้ำนำเรื่องราวนุภาพบุญส่งต่อทำเป็นหนังสือเลยเป็นพระวิทยากรแจ้งข่าวบุญทั้งในและต่างประเทศยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะมีคนสร้างพระจำนวนมหาศาลเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่จ้ะกระทั่งวันที่6กันยายน2541ก็ปิดองค์พระแกงกลางสำเร็จซึ่งผมปลื้มสุดๆเพราะทุ่มเทกับงานนี้สุดกำลังแต่ผมยังได้นั่งสมาธิอยู่ด้านหลังหลวงพ่อทำให้เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วอย่างชัดเจนนี่อัศจรรย์ตะวันแก้วนี่จ้าต่อมาหลวงพี่อิทธิจินตโกก็มอบภารกิจใหญ่ให้ผมรู้จักไหม
1: รู้จ
0: ัก ใครอาจารย์วันมอบภารกิจใหญ่ให้ผมรับบุญติดตั้งพระธรรมกายจำตัวภายนอกเจดีย์ให้เสร็จภายใน1ปีหลวงพ่อครับภารกิจยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่ต้องการคนทำให้หยุดจนกว่าจะสำเร็จแต่นี้ผมและทีมงานได้ช่วยกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยงานนี้24ชั่วโมงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2541ถึง13ธันวาคม2542สาธุ1ปีเต็ม
1: ใช่ครับ
0: แม้จะท้าแดดท้าลมท้าฝนแม้ร่างกายถึงแม้ป่วยแต่ใจพุ่งทยานจนยากที่จะหาอะไรมาหยุดยั้งครับจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ต้องปิดจ็อบณเวลา 20.13 น. 2:13 น.ขณะพระทีมงานกำลังติดตั้งแผ่นคลัตติ้งชุดสุดท้ายฉะนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเวลา 2:13 นาทีจ้ะคือมีดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มโอมาปรากฏลอยเด่นอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์จากนั้นดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มเขียวหวานก็พุ่งมาจากดวงใหญ่ทีละดวงถึง3ดวงกลายเป็น4ดวงดวงเล็กออกมา3ดวงใหญ่1ใช่ไหมอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์ทำให้พระทุกลูกปลื้มล้นในนิมิตหมายมีความสำเร็จมากเหลือเกินครับ

ถ่ายติดไหมไม่ได้ถ่ายนี่อ๋อนี่งานบุญติดตั้งองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์นี่ที่ปลื้มมากเนอะนี่จ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์กันหน่อย

ต่อมาในปีพ.ศ. 2553หลวงพ่อมีWHจัดโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยผมยังเลยชวนและจัดบวชที่จังหวัดสกลนครจนสามารถสร้างที่

0: งานที่เข้มแข็งและขยายงานไปสู่การตักบาตรพระหนึ่งมือรูปที่สกลนครได้สำเร็จ
1: สาธุ
0: ตักบาตรหมื่นรูปที่สกลนคร

ขอกราบสมบัติหมู่แสนรูปทั่วไทยมุ่งสร้างพระเป็นพระแท้และแสนต่อโครงการบุญอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยนี่แต่ไม่นานในวันที่2กุมภาพันธ์2554หลวงพ่อธรรมชัยโยก็ให้ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการบวชทั่วไทยทั้งระบบให้เต็มที่ตั้งแต่ระบบข้อมูลอัตราบริการและหลักสูตรการอบรมถึงท่านจะเห็นภาพชัดขึ้นงานบุญของสำนักผมมีทั้งหมด19กองมีสมาชิกแค่552ท่านครึ่งวันเรามีภารกิจหลักๆเช่นจัดบวชพระธรรมทายาทในวัดพระธรรมกายทั้งหมดอบรมหล่อหลอมพระนวกะอบรมบุคลากรใหม่เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่เขตในอบรมสมาธิแก้วอบรมองค์กรมาตรฐานศีลธรรมให้กับพนักงานบริษัทของเจ้าภาพอบรมเยาวชนซุปเปอร์คิดจะทำโครงการสวดมนต์สร้างสุขโดยเชิญชวนสาธุชนรอบวัดมาสวดมนต์ช่วงเข้าพรรษานี่โอ้เยอะแยะเลยนี่ทุกภารกิจ

ต่อมาในปี2555หลวงพ่อธรรมชัยโยก็มีดำริให้จัดทดงธรรมชัยครั้งแรกและสถาปนาโครงการพระกองร้อยเนื้อนาบุญขึ้นจึงกลายเป็นงานบุญใหญ่ที่สำนักเผยแผ่ช่วยกันทำด้วยความปลื้มเพราะพระกองร้อยเป็นพระที่ผ่านการเดินทุดงและมีความตั้งใจในการนั่งสมาธิพร้อมฝึกอบรมเพื่อรองรับการเผยแผ่และศึกษาวิชาธรรมกายในอนาคตหลวงพ่อครับแม่งานเผยแผ่จะบุกตะลุยทะลุทะลวงไปทุกทิศทุกทางแบบผู้ชนะ10 ทิศแล้วแต่เพื่อครอบคลุมมากที่สุดผมจึงทำโครงการสัมมาอรหังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งพระสาธุชนและคนทุกอาชีพได้ภาวนาสัมมาอรหังตลอดทั้งวันโดยภาวนาด้วยตัวเองและใช้เสียงสัมมาอรหังที่หลวงพ่อธรรมชโยเมตตามาอาเสียงให้มีความต่อเนื่องให้ใหม่มีทั้งไพเราะทั้งหวานทั้งนุ่มถึงเมื่อแต่ละคนภาวนาแล้วก็เกิดอนุภาพพลิกชีวิตมากมายจนผมเอาเรื่องราวนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแผ่ไปให้เยอะที่สุดไปวิชาธรรมกายก็ถึงทุกคนบนโลกใบนี้ครับวิศวะเครื่องแกงยอดพระนักสร้างบารมี

สุดท้ายนี้ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่หัวใจผมและสมาชิกสำนักเผยแผ่ทุกคนก็ยังลุกโชนด้วยไฟการสร้างบารมีนิรันดร์และสมาชิกทุกคนก็ขอบอกหลวงพ่อพร้อมกันว่าด้วยเพลงนี้

ธุปลื้มใจกับหลวงพี่พระอาจารย์ปรเมศนะนักสร้างบารมีโหจากวิศวกรเครื่องแกงมาเป็นอะไรเอ่ยนี่มาเป็นยอดนักสร้างบารมีขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมทำหน้าที่ในการดูแลงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายเป็นเรี่ยวแรงสำคัญเลยเนี่ยเราก็ฟังด้วยความปลื้มใจแม้ว่าช่วงนี้นะเหตุการณ์บ้านเมืองของเรากำลังฝนตกกันโอ้โหทั่วทั้งภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกกันทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งเรียกว่าจู่ๆก็แปลกนะมาใกล้ๆเอาวันวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำของเราวันพรุ่งนี้นี่เองฝนตกกันทั่วไปหมดเลยแล้วก็แต่ที่วัดของเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็มีข่าวประกาศนี่ตรงนี้นะข่าวว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็มูลนิธิธรรมกายได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถแก่ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ครั้งนะที่อาคารจอดรถ1นะ 1,000 คันถ้าสังเกตดูถ้าเกิดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่มาในห้องส่งนี่ก็คงจะเห็นว่ารถติดเลยนะเมื่อสักครู่นี้รถติดหน้าวัดของเราเพราะว่าก็เริ่มทยอยเอามาจอดกันแล้วนะเอามาจอดกันแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะประสบอุทกภัยแล้วนะเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ที่ศาลามหาทานบารมีนะครัวอาคารครัว71ปีเพราะนั้นท่านใดที่ใจพระโพธิสัตว์นะเพราะนั้นเราต้องปลื้มกับบุญที่เราจะได้รับภารกิจตรงนี้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยปลื้มในบุญที่เราทำที่เราจะส่งเสียสละนะเสียสละข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ปัจจัย4ต่างๆให้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าในยามที่ใครก็ตามตกทุกข์ได้ยากหัวใจของลูกหลวงพ่อนะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

0: ได้ยังเอ่ยนะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ109ปีนะเป็นวันระลึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารผู้สละชีวิตเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงแล้วก็ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งสำคัญมากๆเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้ต้องใจของเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่กลางกายแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำมีความสำคัญมากๆเลยใครนึกถึงเสียงของหลวงปู่นี่เดี๋ยววันนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงขอพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ท่านพูดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งเราจะได้ระลึกนึกถึงท่านแล้วก็ตอกย้ำคำสอนวันพรุ่งนี้เราจะได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยเป็นต้นไปเลยจะได้เริ่มปฏิบัติบูชากันนะลองฟังแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ไปด้วยนะ
1: สัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังไว้จนกระทั่งหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดอยู่ด้านนั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะไปนึกถึงมืดสว่างนะหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ให้นายว่าสมณะหยุดแล้วท่านไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬารพูดหยุดนี่ซะให้มันตกลงกันก่อนมาหยุดได้แล้วดิถ้าหยุดได้แล้วก็เอาละต่อกันไปถ้าหยุดก่อนนะหยุดนิ่งหยุดเที่ยวเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไม่ได้กับเขาจิ๋วหรือทำไมจะไม่ได้ทำจริงครับทำไม่จริงนะหากเรามันไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ตายสักทีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรูปนั้นประกอบความเพียรด้วยจาตุรังคหริยะคงสี่เหลือแต่กระดูกหนังช่างมันเนื้อเลือดแห้งเหลือหมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตุรังคหริยะอย่างนี้พอถูกสวรรค์เท่านั้นเวลาหกค่ำได้บรรลุอุเพนิวัสยานเวลากลางเวลายามที่สองได้บรรลุจตุปปาทิยานเวลายามที่สามได้บรรลุอาสวัคคายานเล่นตลอดคืนเราท่านจริงอย่างนั้นเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ก็จริงเหมือนกันแหละไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายกันทีเดียวเอาหยุดจริงๆกันพอหยุดเข้าเท่านั้นมันก็จับตัวได้อ๋อทางศาสนาเดินอย่างนี้ตรงส่วนอย่างนี้ก็จำให้มั่นเลยท่านเป็นมั่นเนื้อสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมานิ่งเป็นมั่นคงทีเดียวจะให้เคลื่อน
0: นี่ไงสาธุสาธุสาธุให้วันพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า15ค่ำเดือน10ก็ให้มีดวงสว่างเนี่ยเป็นดวงจันทร์สว่างที่กลางใจให้เรามีความสว่างที่กลางตัวแล้วก็ทำให้จริงก็คือนี่แหละภาวนาอย่างที่หลวงปู่บอกภาวนาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมภาระหังจนนิ่งนิ่งแล้วก็ปล่อยคำภาวนานะไม่ใช่หมายความว่าภาวนาสัมมาระหังไปจนตลอดการนั่งอย่างนั้นก็ต้องสังเกตใจตัวเองเมื่อเราภาวนาสัมมาระหังไปแล้วอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใจนิ่งไม่ฟุ้งซ่านอะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆหยุดให้ได้ตรงนี้แหละก็วันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษเราจะได้ปฏิบัติบูชาอย่าลืมนะว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาสูงสุดสิ่งสำคัญเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติบูชาคืออะไรคือหลวงปู่ท่านสอนอย่างไรให้เราทำตามท่านอย่างนั้นไปตลอดเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจทำอย่างที่ท่านสอน นี่คือการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาอันเลิศ

ถ้าเคารพในท่านต้องทำอย่างนี้นี่ไงนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องได้ฝึกแล้วก็ได้ทำอย่าลืมนะหลวงพ่อธรรมะให้โอวาทเอาไว้พิเศษเลยลองมาฟังดูหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านควบพวกเราอยู่ตลอดเวลาทรงความละเอียดมากลั่นแก้ตลอดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะบารมีของลูกๆทุกคนเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเข้าถึงกันแล้วท่านก็ยิ่งลงแก้ไขให้ลูกๆทุกคนหนักเป็นพิเศษขึ้นไปอีกดังนั้นให้พวกเราทุกคนทำตัวให้เป็นฐานทัพของพระนิพพานให้ท่านส่งผ่านความละเอียดมาที่ตัวของลูกทุกคนเนี่ยโอวาทตอนนี้ต้องระลึกให้ดีนึกถึงหลวงปู่นะเจริญสังขานุสตินะระลึกนึกถึงหลวงปู่ของเราที่อยู่ในใจนึกไว้ตลอดที่กลางกาย

จนทั้งใจเรานิ่งให้วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วินาทีนี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราปลื้มที่สุดที่เราได้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการปฏิบัติบูชานี่ไงเพราะนั้นลูกหลานหลวงปู่ทุกคนทั่วทั้งประเทศไทยวันพรุ่งนี้ก็จะต้องมาที่วัดพระธรรมกายเรามากราบนะไหว้ครูวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำระลึกนึกถึงท่านกันให้เต็มที่แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมกันที่วิหารของหลวงปู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดนะจะใช้เวลาให้เต็มที่ให้คุ้มค่าจะสร้างบารมีของตัวเองให้แบบว่าปลื้มที่สุดในปีนี้ก็มาเอาบุญใหญ่ในการนั่งสมาธิกันหลวงพี่ก็เอาบุญมาฝากเป็นบุญที่ได้ทำภารกิจพิเศษก็คืออบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเมื่อวันที่12 13 14ที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากทุกท่านที่12 13

ที่ได้รับกฐินของหลวงพ่อเรา 30,000 วัดทั่วประเทศไทยอย่างเต็มที่เลยแล้วมาเนี่ยเขามากันตลอดแล้วอยู่กันนั่งสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะก็มีพระอาจารย์พระมหาฉลองชัยคณุตโมเจ้าวาดวัดหนองไผ่ล้อมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็มาให้ธรรมะด้วยแล้วก็ที่วัดหนองไผ่ล้อมก็เช่นเดียวกันที่วัดหนองไผ่ล้อมก็จัดงานเหมือนกันนะนี่ก็เป็นนะผู้นำบุญเนี่ยที่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีก็จัดนี่มากัน300กว่าคนเลยนะมากันเลยก็เรียกว่าคับคั่งเพราะว่าที่นี่ก็เป็นดินแดนของเรียกว่านักสร้างบุญสร้างบารมีมาเกิดกันเยอะเลยนะอยู่ใกล้กับธุดงคสถานปราจีนบุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวัดหนองไผ่ล้อมนะแล้วก็ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ40นะสาขาของวัดพระธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมนี่ก็เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลื้มใจนะของหมู่คณะของทีมงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะกฐินอีกแล้วเดี๋ยวก็จะออกพรรษากันอีกแล้วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมกายวาจาใจวันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่านะพระครูธรรมธรอารักษ์ท่านจะได้มาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเนี่ยรับปัจจัยบุญกฐินกับทุกท่านเลยพิเศษเป็นกรณีพิเศษเลยซึ่งวันพรุ่งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้บุญหลวงปู่บอกว่าถ้าใจใสๆเนี่ยเงินไหลเข้ามาเองเพราะนั้นต้องเอาจันทร์สว่างที่กลางใจให้ได้นะเอาจันทร์มาสว่างที่กลางใจแล้วเดี๋ยวความใสบังเกิดขึ้นความสะอาดบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เรานึกอธิษฐานหลวงปู่ท่านส่งผังท่านควบอยู่กับเราตลอดเวลาที่กลางกายเราแค่มีสตินะมีสติกันสักหน่อยรู้ตัวแล้วก็ทำความรู้สึกพอรู้ตัวปุ๊บเอ้ยเนี่ยตั้งสติขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกอย่างเบาๆที่กลางกายนี่ไงทำไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาใจของเรากล่อมกล่าวจิตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ดูในกลางไปจะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วทีเนี้ยจะไปพูดเยอะมากไปก็ไม่ได้นะพูดฟุ้งเฟ้อฟุ้งฝันเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้ต้องอยู่ในอัตในธรรมพูดแล้วก็จะต้องมีธรรมะและพูดด้วยจิตที่เมตตาด้วยความผ่องใสด้วยความเมตตาผู้คนทั้งหลายอยากจะให้ความรู้สึกดีๆเผื่อแผ่ไปยังคนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ทำธรรมะของเราไปด้วยแล้วก็แผ่เมตตาของเราไปด้วยอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ต้องรักษาใจให้ใสที่สุดเลยนะไม่ให้ใจของเราแบบบอกแวกได้นะหลวงพี่ก็มีเรื่องเล่าสั้นๆเล็กๆเนี่ยว่าเอออ่านพระไตรปิฎกดูพระสูตรหลายๆพระสูตรนะอ่านไปหลวงพี่ก็อ่านพระไตรปิฎกมาหลายรอบแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยอ่านมาหลายรอบก็มาเจอที่มันอยู่ระหว่างช่องว่างบางทีเราก็อ่านเร็วเกินไปไม่ทันได้พิจารณาไม่ทันได้สังเกตมาดูความหมายของคำว่าสัมมาสมาธิอีกครั้งหนึ่งแต่เดิมเราก็มีความรู้ว่าอ๋อคำว่าสัมมาสมาธิก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะ

สัมมาสมาธิมีองค์ห้าคือหนึ่งนะปีติภารณตาการแผ่ซ่านด้วยปีติน้อมไปเพื่อปีติเออสัมมาสมาธินี่ต้องมีปีตินะถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีปีตินี่ไม่เข้าข่ายสัมมาสมาธิข้อที่สองสุขะภารณตาการแผ่ซ่านไปด้วยความสุขน้อมไปเพื่อความสุขมันเป็นสุขที่ไม่ใช่สุขแบบโลกิยะนะมันเป็นสุขแบบจะเข้าไปสู่โลกุตระเพราะนั้นมันสุขเหมือนกันแต่ไนยะคนละเขตแดนกันเลยอันที่สามเจโตภารณตาการแผ่ซ่านไปยังจิตจิตก็แผ่ไปความสุขก็แผ่ไปความปิติก็แผ่ไปขยายไปนั่นเองคำว่าแผ่ก็คือขยายไปนั่นเองนี่คือองค์ประกอบของสัมมาสมาธิอันที่สี่นี่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยอาโลกภารณตาการแผ่ซ่านด้วยแสงในแสงสว่างนี่แหละน้อมไปเพื่อความสว่างความโปร่งความรู้ชัดเนี่ยขยายความออกมาอาโลกะนะเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปิติแล้วสุขแล้วจิตยังแบบขยายออกไปแสงสว่างก็ขยายไปด้วยใช่ไหมประการสุดท้ายก็คือปัจเจเวกขณะนิมิตนะก็คือเป็นนิมิตให้ได้พิจารณาทบทวนเมื่อออกจากสมาธิก็คือเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือหลังจากเลิกนั่งแล้วก็ยังมีสภาวะแห่งความปิติแห่งความสุขแห่งความแผ่ไปของจิตแล้วก็ความสว่างด้วยอย่างต่อเนื่องนี่ไงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งก็สอดคล้องกับวันนี้ว่าเราจะให้ดวงจันทร์สว่างที่กลางใจของเรายังไงก็ต้องไปเตรียมกันละตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ให้ความสว่างความปลื้มความปิติความสุขใจของเราขยายไปพร้อมกับความสว่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆนี่คือองค์ประกอบแล้วก็ สัมมาสมาธินี่ไงเพราะฉะนั้นจะสัมมาสมาธิตามพระไตรปิฎกนี่ต้องทั้งปิติทั้งสุขทั้งสว่างด้วยเห็นไหมนี่มีอยู่ในพระสูตรนี้น่าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ไปศึกษาหลายๆท่านก็กำลังจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาบาลีนี่ไงเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาบาลีไปด้วยแล้วเราจะได้ไปศึกษาว่าสิ่งที่หลวงปู่วัดปักน้ำท่านสอนเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วท่านไปเอามาจากไหนความรู้เนี่ยเรียนภาษาบาลีเราก็จะได้รู้ที่องคุลิมาลาโจรบอกว่าสมณะหยุดสมณะหยุดเนี่ยเราไปศึกษาดูซิคำว่าหยุดในพระไตรปิฎกมีกี่คำใช้คำว่าอะไรและแปลว่าหยุดใจได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปศึกษาดูแล้วก็จะรู้นี่ยิ่งเรียนก็จะยิ่งปลื้มกับคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำเพราะนั้นก็ฝากธุดงค์คสถานปราจีนบุรีข่าวสุดท้ายแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบก็คือเป็นวันทอดกฐินเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ก็กฐินปีนี้ก็สร้างถนนทางเข้าแล้วก็จะได้รวบรวมหมู่คณะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยเป็นร้อยกว่าวัดเลยนะทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีมาร่วมงานนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะได้มีการกลั่นแผ่นดินเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการสร้างวิหารหลวงปู่รูปหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำนะซึ่งใครที่ยังไม่เคยไปทุดงคสถานปราจีนบุรีต้องไปแล้วแหละหรือถ้าใครเคยไปมานานแล้วปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่29หมดพรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาที่30ของการก่อตั้งธุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยสิ้นพรรษานี้จะเป็นเนี่ยพรรษาที่30ของการก่อตั้งธุดงคสถานปราจีนบุรีเพราะนั้นจะ30พรรษาแล้วนะธุดงนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมีโอกาสก็ได้มาร่วมบุญพิเศษกันในการครั้งนี้เราจะได้ปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ทำความสำเร็จของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เกิดขึ้นก็คือเราสร้างศูนย์สาขาเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องญาติมิตรนะกัลยาณมิตรของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีสถานที่ในการทำสมาธิได้มีสถานที่ในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปทั่วโลกนั่นแหละที่เราต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเราไม่ทำไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเกิดมาสร้างบารมีสร้างวัดพระธรรมกายไว้2

2,000 กว่าไร่เนี่ย 2,500 กว่าไร่เนี่ยหลายๆคนอาจจะโดนถามว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อธรรมชโยท่านสร้างวัดพระธรรมกายตั้ง 2,000 กว่าไร่ใหญ่โตมากมายเอาไว้เพื่ออะไรคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาใหญ่โตเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรม 7,000 กว่าล้านคนทั้งโลกกำลังรอคอยอยู่กำลังรอคอยสันติภาพสันติสุขเขาอยากจะรู้ว่าสันติสุขภายในมันเกิดขึ้นจากไหนประเทศไทยในซอฟต์พาวเวอร์เราดีนะเมื่อวานนี้ก็ได้ยินข่าวไปทั่วโลกบอกน้องเนเน่ดังที่สุดในอเมริกาและดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะแต่ว่าสิ่งที่ทั่วโลกจะต้องหันมามองกันอีกนิดหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของเราละก็คือพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิวัดพระธรรมกาย 2,000 กว่าไร่มหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยที่พระอาจารย์ปรเมศท่านทำหน้าที่ในการติดตั้งองค์พระตลอดทั้งปี24ชั่วโมงเนี่ยนะจะได้ใช้ประโยชน์ก็คือเราจะต้องพาผู้คนจากทั่วทั้งโลกเลย 7,000 กว่าล้านคนต้องมาที่นี่จะมาวันละล้านวันละ2ล้านหรือวันละกี่แสนคนก็ตามนี่คือหน้าที่ของเราและความตั้งใจที่จะทำให้คนทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกทั่วประเทศทั่วโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงก็เราก็ทำใจอย่าลืมว่าในสมัยปีที่หลวงปู่ท่านบรรลุธรรมปี2460ยุคนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านประกาศเข้าร่วมสงครามกับสงครามโลกครั้งที่1หลวงพี่ลงไปอ่านศึกษาดูวันเข้าพรรษาที่หลวงปู่เข้าพรรษาวัดโบสถ์บนบางคูเวียงเนี่ยคือวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2460วันที่22กรกฎาคมประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยขณะนั้นประกาศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราจะไปแสวงหาสถานการณ์โลกที่สงบเสงี่ยมแล้วก็มานั่งสมาธิกันเนี่ยไม่ใช่ละต้องทำให้ได้ตลอดเวลาแม้สถานการณ์เราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้และนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ร่วมเดินทางไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยแล้วก็ให้ทุกท่านรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในจงทุกท่าน

ภากาลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานศพจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดครัวสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างไสวถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ธังวัฏฐังสัสสามิกังปังสุกุลจีวรังไมหังปาปุนาสิข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายในคือวิชชาธรรมกาย

เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารันดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางปูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568

ช่วงเวลาอันงดงามในการก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์บังเกิดสร้างมหาปิติในวันที่10ตุลาคมซึ่งเป็นวันแห่งมหามงคลที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทั้งภายในและต่างประเทศจะได้มาเชื่อมสายบุญสายสมบัติไว้กับมหาปูชนียาจารย์ด้วยการสั่งสมมหาทานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศครั้งที่3มหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นได้จากการรวมใจของมหาชนซึ่งมีเจตจำนงจะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมา

ย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยความปราบรื่นก้าวย่างอย่างสง่างามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปีติใจที่ได้ทุ่มใจสร้างบารมีน้อมบูชาในมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ141ปีของท่านการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนำความสว่างสวัยมาสู่โลกและจักรวาลทำให้เราได้รู้ว่าภายในตัวของมนุษย์ทุกคนมีพระธรรมกายซึ่งเป็นแหล่งรวมของดวงปัญญายิ่งใหญ่ที่จะนำพาชนทุกเพศทุกวัยไปสู่ทางแห่งการหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง

ในห้วงเวลาอันเป็นมงคลคณะประธานผ้าป่าได้เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่3ทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากความปราบปลื้มปีติใจ

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่3จัดขึ้นเนื่องในวันสำคัญของพระผู้ปราบมารดำเนินงดงามสร้างมหาปีติให้แก่คณะเจ้าภาพและคณะผู้มีบุญทั่วโลกเป็นอย่างยิ่งภาพในวันนี้บังเกิดขึ้นจากพลังใจที่กล้าแกร่งของลูกหลานหลวงปู่ที่ต้องการจะยอยกพระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปส่องสว่างกลางใจมหาชน

ในพื้นที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทั่วโลกยังคงทุ่มใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้พร้อมใจในพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป

ประธานสงฆ์เมตตานำทุกท่านประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารยังทุกดวงใจให้เบิกบานสว่างสวยก่อนจะได้รวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจมาหยุดนิ่งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อธิษฐานให้ทุกโครงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบังเกิดความสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตปลูกต้นทรัพย์บานชื่อทุกถ้อยคำที่กล่าวคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งชีวประวัติอันงดงามบนเส้นทางของพระผู้ปราบมารตอกย้ำปณิธานแห่งการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรือง

านชื่นที่ทุกท่านได้ตั้งใจปลูกกันในวันนี้จะได้เบ่งบานเพื่อนำไปบูชาพระรัตนตรัยคือสัญลักษณ์ของการสืบสานเส้นทางของการค้นพบและเผยแผ่วิชาธรรมกายเส้นทางที่จะนำมวลมนุษยชาติได้ก้าวไปสู่ทางสว่างได้มาเข้าใจในปฏิปทาของมหาปูชนียาจารย์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจชาวโลก

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ยังคงดำเนินอย่างงดงามและในการอันเป็นมงคลท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดต่อไฟจากประทีปโฮมเอกนำความสว่างสวัยส่งต่อไปยังคณะเจ้าภาพผู้มีบุญเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมบูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเชื่อมสายบุญอันสว่างสวัยเพื่อตามติดท่านไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแสงแห่งเปลวประทีปอันเรืองรองบังเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสนำความสว่างสวัยจากหนึ่งดวงใจขยายไปสู่ทุกดวงใจของมหาชนทั่วโลกเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เปลวประทีปพันเรืองรองสว่างสวัยงดงามบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธาของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่หลอมรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกด้วยปรารถนาจะสืบสายธรรมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายให้กว้างไกลอธิษฐานให้ธรรมะของพระพุทธองค์ไปส่องสว่างกลางใจหมู่ชนโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารคือมหาปูชนียาจารย์ผู้ควรบูชายิ่งท่านคือผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่สูญหายไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีมโนปณิธานที่จะดับไปให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์นำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลกและด้วยปรารถนาจะบูชาในมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์ได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจนครบ 7,772,141,141 จบและเนื่องในวาระครบรอบ141ปีวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่

เสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังกังวานขึ้น141ครั้งน้อมบูชาธรรมพระผู้ปราบมารเพราะมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงนำไปสู่การค้นพบวิชาธรรมกายหนทางในการเข้าถึงรัตนภายในจึงถูกเปิดให้สว่างสวัยเพื่อนำชาวโลกก้าวพ้นจากห้วงไผ่ในวัฏสงสาร

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

ื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบา

ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและจงนำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมี

อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจปฏิกิริยาโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้ถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมารยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมารบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมารเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมด้วย

ที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้าน

นึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบาย

ใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่า

สะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใด

พอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคา

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ให้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ